0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่ในเรื่องของการเปรียบเทียบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไขว้นั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องเปรียบเทียบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไขว้ครับก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้นะครับเรามาทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้กันไปในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเตรียมตัวตอบคำถามของครูฟุกนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน40ต่อ24อีก2อัตราส่วนครับอีก2อัตราส่วนนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะสุ่มถามเป็นกลุ่มนะครับขอตัวแทน2กลุ่มในการตอบครับกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีครับกลุ่ม5นะครับกลุ่ม5แล้วถัดไปเป็นกลุ่ม3นะครับครับ
2: 80ต่อ48ครับ
1: 80ต่อ48คิดอย่างไรครับนำจำนวนนับใดมาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2
2: นำ2มาคูณครับ
1: นำ2มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: ซึ่ง40คูณ2เป็น
2: 80
1: 24คูณ2เป็น
2: 48คร
1: ับ ก็จะได้อัตราส่วนใหม่เป็นอะไรครับ
2: 80ต่อ48ครับ
1: 80ต่อ48ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับกลุ่ม3ครับ
3: 20ต่อ12ครับ
1: 20ต่อ12มาอย่างไรครับ
3: นำ2มาหารทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ครับ
1: นำ2มาหารทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2จำนวนที่1คือ40 40หารด้วย2ก็ได้
3: 20
1: นะครับและ24หารด้วย2ก็ได
3: ้12
1: ซึ่งอัตราส่วนใหม่คืออะไรครับ
3: 20ต่อ12ครับ
1: 20ต่อ12ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับมี1กลุ่มยกมือนะครับครูฟุกก็จะเพิ่มเติมให้นะครับขอเป็นกลุ่ม1ครับที่ยกมือครับเชิญครับ
4: 10ต่อ6ครับ
1: 10ต่อ6คิดอย่างไรครับ
4: นำ4มาหารทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ครับ
1: นำ4มาหารทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2จำนวนที่1คือ40 40หารด้วย4ได้เท่าไหร่นะครับ10ใช่ไหมครับจำนวนที่2คือ24 24หารด้วย4ก็ได้เท่ากับ6อัตราส่วนใหม่คืออะไรนะครับอีกหนึ่งครั้งอะไรครับ
4: 10ต่อ6ครับ
1: 10ต่อ6นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เพื่อนๆต้นทางได้ตอบกันไปแล้วนะครับคืออัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน40ต่อ24นะครับเดี๋ยวมาดูแนวคิดของครูฟุกบ้างนะครับครูฟุกจะใช้ทั้ง2แนวคิดเลยทั้งการคูณและการหารนะครับทำไมข้อนี้ถึงใช้การคูณและการหารได้นะครับเพราะนักเรียนดูอัตราส่วน40ต่อ24เนี่ยยังไม่ใช่อัตราส่วนอย่างต่ำใช่ไหมครับก็สามารถใช้การหารได้ด้วยนะครับจากนั้นครับนักเรียนครูฟุกนำ2นะครับมาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ครับก็จะได้เป็น80ต่อ48ซึ่งตรงกับของเพื่อนใช่ไหมครับที่ตอบคนแรกเลยนะครับหรือเขียนในรูปของเศษส่วนก็ได้นะครับนักเรียนดังนี้เลยจากนั้นครับครูฟุกใช้หลักการหารครูฟุกนำ4มาหารทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ครับก็จะได้เป็น10ต่อ6ครับก็จะเหมือนกับเพื่อนที่ตอบคนสุดท้ายเลยนะครับหรือคิดในรูปของเศษส่วนได้ดังนี้ครับดังนั้นนะครับอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน40ต่อ24เนี่ยได้แก่จากที่ครูฟุกได้หามานะครับก็คือ80ต่อ48และ10ต่อ6ถามว่ายังมีอีกไหมมีอีกไหมครับมีอีกนะครับแต่จากโจทย์ข้อนี้ครูฟุกหาแค่อีกกี่อัตราส่วน2อัตราส่วนนั่นเองครับหรือสรุปในรูปของเศษส่วนก็ได้นะครับนักเรียน ่ะจากนั้นมาดูครับนักเรียนครูฟุกมีข้อสงสัยว่ามีข้อสงสัยว่าอัตราส่วน2ต่อ6และ3ต่อ9เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่นักเรียนลองคิดสิครับว่าอัตราส่วน2ต่อ6และ3ต่อ9เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่เดี๋ยวครูฟุกนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยอภิปรายกันในกลุ่มสักครู่นึงครับ

0: นักเรียนคิดว่าอัตราส่วน2ต่อ6และอัตราส่วน3ต่อ9เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ครับ
1: เท่าก
0: ันใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวฟุ๊กขอตัวแทน1คนนะครับในการตอบแนวคิดหน่อยครับเชิญครับคิดอย่างไรครับ
2: นำจำนวนนับมหารครับ
0: นักเรียนพิจารณาอัตราส่วนใดก่อนครับ
2: 2ต่อ6ครับ
0: 2ต่อ6นำจำนวนนับใดมหารครับ
2: 2ครับ
0: นำ2มหารทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่ 2ได้อัตราส่วนใหม่เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 1ต่อ3ครับ
0: 1ต่อ3ใช่ไหมครับจากนั้นทำไงต่อครับ
2: นำ3มหาร3ต่อ9ครับ
0: นำ3มหารใช่ไหมครับก็คือนำ3มหารจำนวนที่1และจำนวนที่2ของอัตราส่วน3ต่อ9ใช่ไหมครับ
2: ใช่คร
0: ับได้เท่าไหร่ครับ
2: 1ต่อ3เหมือนกันครับ
0: 1ต่อ3เหมือนกันแสดงว่าเท่ากันไหม
2: เท่ากันครับ
0: เท่ากันนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้นะครับที่เพื่อนตอบมาถูกต้องครับเดี๋ยวมาดูแนวคิดของครูฟุกบ้างนะครับครูฟุกจะพิจารณาโดยใช้การคูณนะครับเราเรียนดูครูฟุกก็จะหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน2ต่อ6นะครับครูฟุกก็นำมาเขียนในรูปของเศษส่วนนะครับเขียนในรูปของเศษส่วนครูฟุกก็จะนำ2มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ4ต่อ12นะครับจากนั้นครับครูฟุกก็มาพิจารณาด้านนี้ครูฟุกก็จะนำ2เช่นกันมาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ของอัตราส่วน3ต่อ9ได้ดังนี้ครับเป็นเท่าไหร่ครับ6ต่อ18เอ๊ะเจออัตราส่วนที่เท่ากันยังเจอยังเนี่ยอันนี้ได้4ต่อ12กับ6ต่อ18เท่ากันยังเท่ากันยังยังจากนั้นครูฟุกมาพิจารณา2ต่อ6ครูฟุกนำ3มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ได้เป็นเท่าไหร่ครับ6ต่อ18นะครับเจอยัง
1: เจอ
0: ยังครับก็คืออะไร6ต่อ18ใช่ไหมครับเจออัตราส่วนที่เท่ากันแล้วนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนก็สรุปได้เลยนะครับว่าอัตราส่วน2ต่อ6และ3ต่อ9เป็นอัตราส่วนที่อะไรกันที่เท่ากันอันนี้เราใช้ความรู้เดิมในเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันใช่ไหมครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจากโจทย์ข้อเดิมเลยครับครูฟุกจะเขียนอัตราส่วน2ต่อ6ในรูปของเศษส่วนนะครับและอัตราส่วน3ต่อ9ในรูปของเศษส่วนครับจากนั้นนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังดีๆนะครับครูฟุกจะนำ9มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ของอัตราส่วน2ต่อ6ครับและครูฟุกจะนำ6มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ของอัตราส่วน3ต่อ9ครับจากตรงนี้นักเรียนสังเกตสิครับว่าทำไมครูฟุกถึงนำ9มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ของอัตราส่วน2ต่อ6และครูฟุกนำ9มาจากไหนนำ9มาจากไหน9เป็นจำนวนที่อะไรจำนวนที่2ของอัตราส่วน3ต่อ9ใช่ไหมครับครูฟุกนำ9ไปคูณอัตราส่วน2ต่อ6นะครับแต่คูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ซึ่ง9มาจากจำนวนที่2ของอัตราส่วน3ต่อ9ใช่ไหมครับจากนั้น6บ้างครูฟุกเอา6มาจากไหน6เป็นจำนวนที่2ของอัตราส่วน2ต่อ6ครับครูฟุกก็นำมาคูณนะครับจากนั้นนักเรียนพิจารณาตรงนี้ครับนักเรียนดูที่จำนวนที่2ครับคืออะไรบ้าง6คูณ9ใช่ไหมครับ6คูณ9จากตรงนี้ก็คือ9คูณ6เอ๊ะผลคูณเป็นอย่างไรกัน
1: เท่าก
0: ันนะครับนี่สังเกตนะครับว่า6คูณ9จะเท่ากับ9คูณ6เพราะว่าผลคูณนั้นเท่ากันนะครับเพราะว่าการคูณเนี่ยมีสมบัติการสลับที่นะครับนักเรียนจากนั้นครับเมื่อจำนวนที่2ของแต่ละอัตราส่วนเท่ากันนะครับนักเรียนก็มาดูที่จำนวนที่1จำนวนที่1คืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับ2คูณ9อันนี้คืออะไรครับ
1: 3คูณ6
0: เราต้องมาตรวจสอบนะครับว่า2คูณ9เท่ากับ3คูณ6จริงหรือไม่จริงไหมจริงไหมครับได้เรียกว่าจริงเพราะว่า2คูณ9เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 18
0: และ3คูณ6เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 18
0: เอ๊ะจริงเท่ากันจริงนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนก็สามารถสรุปได้นะครับว่า2คูณ9เท่ากับ3คูณ6เมื่อเท่ากันแล้วดังนั้นครับอัตราส่วนที่เราต้องการหานี้เป็นอัตราส่วนที่อะไรกันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับเท่ากันอ่ะจากนั้นครับครูฟุกมาชวนสังเกตตรงนี้ครับนักเรียนครูฟุกจะให้นักเรียนพิจารณา2คูณ9และ3คูณ6ครับนักเรียนคิดว่า2คูณ9กับ3คูณ6เนี่ยได้มายังไงอาจจะมองจากโจทย์เริ่มต้นที่เขียนในรูปของเศษส่วนได้มายังไง2คูณ9กับ3คูณ6ได้มายังไงอะไรนะคูณอะไรครับคูณไขว้นะครับ2คูณ9กับ3คูณ6เนี่ยได้มาจากการคูณไขว้คูณยังไงมาดูนะครับยังไงใช่ไหม2คูณ9นะครับกับ3คูณ6นะครับจากนั้นมาดูต่อเรียนเห็นนะครับว่า2คูณ9เท่ากับ3คูณ6นะครับเราก็จะได้เป็น18เท่ากับ18ครับหลังนั้นทำให้เราสรุปได้ว่าอัตราส่วน2ต่อ6เท่ากับอัตราส่วน3ต่อ9ดังนั้นครับต่อไปนี้นะครับนักเรียนถ้านักเรียนจะตรวจสอบว่าอัตราส่วน2อัตราส่วนที่โจทย์กำหนดให้มานั้นเท่ากันหรือไม่นักเรียนสามารถใช้หลักการอะไรได้การคูณไขว้ได้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบนะครับว่าอัตราส่วน7ต่อ13และอัตราส่วน5ต่อ9เนี่ยเท่ากันหรือไม่ครับโดยใช้การคูณไขว้นะครับนักเรียนดูนะเราจะใช้การคูณไขว้นะครับนักเรียนก็คือนำอย่างนี้ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้เป็น7คูณอะไรครับ7คูณ9เท่ากับเท่าไหร่ครับ60

3นะครับแล้วก็13คูณ5เท่าไหร่ครับ65นักเรียนครับผลคูณเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะครับนักเรียนดังนั้นนะครับนักเรียนก็มาดูว่า7คูณ9ไม่เท่ากับนะครับนี่คือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับนักเรียน13คูณ5นะครับดังนั้นอัตราส่วน7ต่อ13และอัตราส่วน5ต่อ9เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับก็สรุปได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับมาทำกิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมสนุกคิดสนุกทำนะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนสุ่มหยิบบัตรโจทย์และคุณครูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมด้วยนะครับคำชี้แจงของนักเรียนตั้งใจฟังก่อนให้นักเรียนตรวจสอบว่าอัตราส่วนในแต่ละข้อต่อไปนี้เท่ากันหรือไม่โดยใช้การคุณไขว้และแสดงวิธีคิดลงในสมุดครับเป็นงานเดียวนะครับเป็นงานเดียวนี่คือโจทย์ของเรา4ข้อนักเรียนต้องสุ่มหยิบบัตรจากคุณครูเดี๋ยวครูฟุกจะเดินให้สุ่มหยิบบัตรนะครับเดี๋ยวขอสลับก่อนหนึ่งใบครับ

0: ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับข้อแรกเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันไหมใครได้ข้อนี้บ้างครับเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ันนะครับจากนั้นมาตรวจสอบจากเฉลยเล็กๆครับ

ใครได้ข้อนี้เท่ากันไหมครับเป็นอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับมาดู

ข้อ3เท่ากันไหมครับใครได้ข้อนี้เท่ากันไหมครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับ

เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนนักเรียนครับจากตรงนี้ครับอัตราส่วน10ต่อ42และอัตราส่วน50ต่อ210จากโจทย์นี้นักเรียนมีวิธีการตรวจสอบได้อย่างไรว่าอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันมีวิธีการไหนครับคูณอะไรคูณไขว้ใช่ไหมครับนักเรียนต้องคูณไขว้แต่ก่อนที่จะคูณไขว้นักเรียนต้องเขียนอัตราส่วนที่กำหนดในรูปของอะไรก่อนเศษส่วนนะครับจากนั้นเปรียบเทียบการเท่ากันโดยใช้การคูณไขว้ครับจากนั้นนะครับนักเรียนสามารถหาผลคูณของการคูณไขว้ได้อย่างไรนะครับนักเรียนดูตั้งใจฟังนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนำจำนวนที่1ของอัตราส่วนแรกคูณกับจำนวนที่2ของอัตราส่วนหลังและนำจำนวนที่2ของอัตราส่วนแรกคูณกับจำนวนที่1ของอัตราส่วนหลังนะครับก็คือในรูปแบบของการคูณไขว้นั่นแหละครับนักเรียนนักเรียนเปรียบเทียบผลคูณไขว้ของอัตราส่วน2อัตราส่วนได้อย่างไรเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไรถ้าผลคูณเท่ากัน2อัตราส่วนนั้นเป็นอย่างไรกันถ้าไม่เท่ากัน2อัตราส่วนนั้นก็ไม่เท่ากันนะเองครับก็คือถ้าผลคูณเท่ากันแสดงว่าอัตราส่วนทั้ง2เท่ากันแต่ถ้าผลคูณที่ได้ไม่เท่ากันแสดงว่าอัตราส่วนทั้ง2ไม่เท่ากันครับจากนั้นนะครับแบบฝึกหัด 4.14 ครับนักเรียนหยิบขึ้นมาเลยครับมีอยู่ด้วยกัน6ข้อครับนักเรียน6ข้อนะครับนักเรียนทำเลือกทำ3ข้อครับนักเรียนเลือกทำ3ข้อเลยนะครับแต่ละคนเลือกเองเลยนะครับ

0: และบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันเรื่องของมาตราส่วนครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.15 นะครับใบกิจกรรม 4.10 นะครับนักเรียนครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: แทนแทนแทนแทน
2: นี่คืออะไรเหรอคะ
1: นี่คือลูกบอลวิเศษ
3: ทำอะไรได้บ้างครับ
1: มันสามารถฝึกความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้ลูกบอลนี่แหละ
2: ยังไงเหรอคะ
1: ถ้าอยากรู้ตามไปดูกันมาเรามาวอร์มกันนิดนึงครับขึ้นนะครับเหยียดขึ้นวงกลมนะครับเหยียด
2: ช่ะ
1: ขึ้นวงกลมแล้วเหยียดขึ้นวงกลมแล้วเหยียดเอาไม้ขึ้นวงกลมแล้วเหยียดขึ้นวงกลมแล้วเหยียดสองครั้งขึ้นวงกลมแล้วเหยียดครั้งหนึ่งขึ้นวงกลมแล้วเหยียดก้าวย่อว่าก้าวสลับก้าวสลับก้าวสลับก้าวสลับ9สลับ9สลับ9สลับ
3: เหมือนเขาจริง
1: ๆบิดข้างนิดนึงบิดข้างนิดนึงข้างไหน9บิดทั้งนั้น

0: ก้าวไปทางนั้นมาข้างในก้าวไปทางนั้นแขนเหยียดด้วยเอ้าว่าขอสองเที่ยวว่าขอเที่ยวหนึ่งโอเคก้าวเท้าแขนเหยียดสลับเหยียดสลับเหยียดสลับเหยียดสลับเหยียดสลับเที่ยวหนึ่งไปด้านข้างข้างมาข้างมาข้างมาขวามาสี่ครั้งอ้าวสี่สามสองอ่าโอเคลูกขึ้นยืนเอากิ้งบอลจะเป็นลูกสามเหลี่ยมมาเราจะส่งบอลกันนะครับอกถึงอกอ่าพร้อมเริ่มมามานิดนึงนิดนึงเร็วมาฮึบมาอ้าวเท้าด้วยเท้าด้วยใช่อกถึงอกอกถึงอกเฮ้ยอย่าล้อหลอกมากอกถึงอกมาอกถึงอกอ้าวฮึบสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเอาเปลี่ยนเราทุ่มลงหาอกทุ่มทำศีรษะมาทำศีรษะมาฮึบใช่เล็งหาอกดีครับฮึบมามาช่วงที่ว่างช่วงที่ว่างมาไล
1: ่มาเลย
0: มาม
1: าแล้ว
0: มาเราสุดท้ายเปลี่ยนส่งด้านข้างอ้าวด้านข้างมาด้านข้างออกด้านข้างนิดนึงมาหายตรงอึ๊บมาเข้าหาอกเข้าหาอกเข้าหาอกขอ4ครั้ง4นิดนึงนิดนึงเร็วมา3
1: คอนเฟิร์ม
0: มาเร็ว2ครั้งเดียว1โอเคเราเพิ่มนะครับลอดขาทรงลอดขาทรงลอดขาทรงลอดขาทรงลอดขาครั้งเดียวครั้งเดียวลอดขาลอดขาว่าหนึ่งสุดท้าย
1: มีการแข่งกันด้วย
0: เอาเปลี่ยนกิ้งซ้ายสี่ครั้งซ้ายขวาทรงเอาทรงใช่แล้วหน่อยกิ้งหน่อยสี่สามสองมาปึ๊บใครแล้วสี่สามสองหนึ่งปึ๊บมาใช่สี่สามฮึบมาฮึบ
1: มีแยก
0: ฮึบ
2: โอ้ดุม
0: อ้าวฮึบหนึ่งสองสามหนึ่งสองมาฮึบ
1: ใจเย็นไปชิดฮึบ
0: เราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นเลขแปดเลขแปด
1: เล็กแปด
0: เล็กแปด
1: อ้าว
0: ว่าเล็กแปดเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็น
1: เป็นด้วยครับเย็นยินดีนะติ๊กคอนเฟิร์ม
0: ว่าเล็กแปดใช่ใช่เล็กแปดเล็กแปดเล็กแปดอ้าวฮึบ
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: มาเลข8เลข8อ้าวเราเปลี่ยนเลข8เข่าว่าเออ8 8ว่า
1: เอาเอาอิ้ว
0: 8 8 8 8 8 8
1: ไม่น่าได
0: ้เกี่ยวนิดนึงนิดนึง8 8ว่าว่าแปดแปดเราสุดท้ายแล้วเราสุดท้ายแล้ว
1: อยากด้วย
0: แปดแปด
1: อ้
0: าวเปลี่ยนวนสองครั้งแล้วส่งวนสองครั้งใช่ออมตัวมาออมตัวมาออมตัวมาออมตัวออมตัวส่งออมตัวออมตัวมาส่งอ้อมตัวนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ้าว
1: ใช่แล้วใช่ใช่แหละ
0: สอง
1: บิดบิดบิดซ้ายบิดบิดบิดขวาบิด
0: มาเที่ยมเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วขอบอลขอบอลขอบอลมาได้แล้วตั้งบอลตั้งบอลจำได้ไหมยังไงวิ่งมาวิ่งไม่รีบ
1: ไม่ได้วิ่งเลย
0: วิ่งไม่รีบ

0: นึ่งวิ่ง1 2 3 4 1 2 3 4
1: 1 2 3 4
0: 1 2 3 4
1: 1 2 3 4
0: 1 2 3 4
2: วิ่งไม่ทันใจนะ
0: อ
2: ๋
0: อแตะเท้าไม้แตะมาช้าๆแตะแตะมาแตะมาแตะมาแตะมาแตะไว้แตะไว้แตะไว้แตะไว
2: ้แตะมันไป
0: แตะไว้แตะไว้แตะไว้แตะไว้แตะไว้แตะไว้แตะไว้4 3 2แล้วพอโอเคค่อยๆนั่งลง
1: สบาย
0: วางบอลเหยียดยืดขา
1: ชิงขาเหรอ
0: ใช่แล้ว
2: ขี้เกียจขา
0: ก้มตัวผักบอลดันลงไปข้างหน้าผักไม่น้อยผักไม่น้อยเหยียดยืดไปหน่อยเหยียดยืดไปหน่อย
1: แขนยาวตะพุงติด
0: ไปนิดนึงเหยียดยืดมาด้านข้างยืดขึ้นเขาให้หนึ่ง
1: ตรงแขนไว
0: ้มองขึ้นด้านบนมองขึ้นด้านบนว้าวสลับพัก
1: เ
0: หยียดยืดค้างไว้หนึ่ง
1: อิลูมินาติคัพเฟอร์
0: ค้างไหนค้างไหนค้างไหนมือดำไปอีก
1: หุ่นลูกบอลได้ด้วย
0: หยิบบอลมาเหยียดยืดมือด้านข้าง
1: มันเลื่อนไปเรื่อย
0: มองขึ้นด้านบน

0: อ้าวลดมือรวบเท้าวางบอลอ้าวเหยียดยืดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
1: ตัวใหญ่แล้วแขนสั้น
0: ค้างไว้นิดนึง
1: ติดพุงครับอาจารย์
0: อ้าวว้าพอลุกขึ้นยืนเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับออกกายด้วยลูกบอลนะครับก็ขอให้ทุกคนลองเอาไปทำดูนะครับการออกกายด้วยลูกบอลวันนี้พวกเราก็บายบายวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมการออกกายด้วยลูกบอลนะครับลูกบอลเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วหลายๆโรงเรียนมีอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่อะไรแล้วแต่นะครับบางท่านบอกว่ามีอุปกรณ์น้อยมีลูกบอลน้อยคุณก็สามารถใช้ได้นะครับเล่นเป็นกลุ่มได้แล้วถ้าเราดูนะครับการใช้ก็คือมีการเรียนรู้หมดแขนขาเท้าหรือว่ารวมไปถึงหัวใจด้วยนะครับในเรื่องของการบางท่าเนี่ยมันก็คือทักษะในเรื่องของกีฬาอยู่แล้วเด็กบางคนเขาไม่ชอบกีฬาอยู่ดีบอกว่าให้เขาไปเรียนฟุตบอลไปเล่นบาสเกตบอลบางทีเขาไม่ชอบแต่ถ้าเกิดมาเป็นลักษณะของการบริหารหรือแฝงเข้าไปบางทีจากที่ไม่ชอบเขาอาจจะชื่นชอบในเรื่องของกีฬาก็ได้นะครับทุกท่าก็จะมีความแตกต่างกันท่าที่เราใช้ส่งนะครับอกถึงอกอะไรพวกนี้นั่นก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับเราอาจจะมองว่าเป็นแค่แขนแค่มือจริงจริงแล้วมันใช้จากอกใช่ไหมมีการรับถ่ายแรงถูกมีการคาดเดาของสายตาถูกเพราะงั้นเรื่องพวกนี้บางทีมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยแค่ออกแรงอย่างเดียวแต่เขาต้องคาดเดาด้วยว่าเพื่อนอยู่แค่ระยะเท่านี้เขาต้องส่งขนาดไหนทิศทางต้องไปขนาดไหนนะครับแล้วถ้าเกิดเขาแรงไม่ถึงเขาจะทำยังไงเพราะงั้นก็จะมีเรื่องการถ่ายแรงนะครับผ่อนแรงที่ช่วยซึ่งกันและกันในตรงนั้นเพราะงั้นเด็กก็จะฝึกเรื่องการรับรู้ของลักษณะความหนักความเบาของลูกบอลด้วยหรือว่าเพื่อนส่งมาปุ๊บฉันจะรับยังไงนะว่าเอ้ยดูมันแรงเลยแต่จะรับยังไงให้ได้นะครับความแม่นยำของสายตาการคาดเดาของการรับแรงต่างๆนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
5: ๆเฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดหยุดหยุดหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนข้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
3: ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไข

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู
4: ้ดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ้งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับมาในวันนี้นะครับเราก็คงอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายที่เราจะเรียนกันก็คือกฎหมายสารเสพติดให้โทษครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้กฎหมายอะไรไปครับจำได้ไหมครับกฎหมายทะเบียนราษฎร์นั่นเองซึ่งจะเกี่ยวกับการแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายใช่ไหมครับแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนแต่บัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยครูจะแยกไว้อีก1ชั่วโมงการแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน15วันนะครับการแจ้งตาย24ชั่วโมงแล้วก็การย้ายเข้าย้ายออกก็15วันครับดังนั้นในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์กฎหมายสารเสพติดให้โทษได้วิเคราะห์จากเหตุการณ์ข่าวที่ครูมีให้ทําใบงานว่าจากข่าวนะครับสารเสพติดในข่าวอยู่ในประเภทใดแล้วก็โทษอันตรายร้ายแรงของการเสพเป็นอย่างไรแล้วก็จะให้แต่งคำขวัญด้วยคำขวัญเชิญชวนให้พวกเรานะครับไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในตอนการทำใบงานนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนจากชั่วโมงที่แล้วก็คือกฎหมายทะเบียนราษฎร์ใช่ไหมครับกฎหมายทะเบียนราษฎร์ข้อที่1 นะครับเจมต้องการย้ายชื่อของตนไปอยู่ที่บ้านใหม่นะครับเจ้าบ้านจะต้องแจ้งย้ายเข้าภายใน15วันข้อนี้ใช่หรือไม่ครับใช่ไม่ยากครับประมาณ3ข้อทบทวนนิดหน่อยต่อไป2แก้วคลอดลูกสาวคนแรกที่โรงพยาบาลเธอต้องแจ้งเกิดลูกชายภายใน25วันใช่หรือไม่ครับ
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่แจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน15วันต่อไปนะครับข้อสุดท้ายแม่ของฟ้าเสียชีวิตเมื่อวันที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาฟ้าต้องแจ้งตายภายในวันที่11กันยายนเวลา11นาฬิกาใช่หรือไม่ครับแจ้งตายแจ้งภายในกี่วันหรือว่ากี่ชั่วโมง24ชั่วโมงดังนั้นต้องแจ้งภายใน11กันยาเวลา11นาฬิกาใช่หรือไม่ใช่เพราะว่ามันอยู่ในขอบเขต24ชั่วโมงใช่ไหมครับข้อนี้ใช่นะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูประเภทของยาเสพติดเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีข่าวให้พวกเราได้อ่านแล้วก็ดูกันนะครับให้เรียนข่าวแล้วก็ตอบคำถามดังต่อไปนี้ครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เลยนะครับก็พาดหัวข่าวว่าตะลึงนักเรียนเก่งคณิตศาสตร์ที่1ของประเทศที่1

0: ของประเทศนะครับเสพยาจนหลอนเสพยาจนหมดอนาคตเนื้อหาของข่าวนะครับก็สั้นๆบอกเลยว่าตำรวจเมืองคอนนะครับบุกทลายแหล่งปาร์ตี้ยาเสพติดพบนักเรียนเก่งคณิตศาสตร์ที่1ประเทศตกเป็นทาสจนผลการเรียนตกต่ำเมื่อนักเรียนได้อ่านข่าวเลยเขาเป็นคนเก่งที่1ของประเทศเลยใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าได้คะแนนอะไรนะครับที่1ของประเทศแต่ว่าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนโดนจับจนโดนจับแล้วก็ยุ่งผลการเรียนก็ตกต่ำระหว่างที่เขายุ่งเกี่ยวยาเสพติดดังนั้นผลกระทบที่ส่งผลต่อตัวเขาต่อครอบครัวแล้วก็ต่อโรงเรียนนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างครับถ้าต่อตัวเขาเป็นยังไงเขาจะเป็นยังไงครับก็ร่างกายใช่ไหมครับถ้าส่งผลต่อร่างกายร่างกายก็ยังไง
1: สู
0: ้ผอมเสพยาเสพติดจนร่างกายสุดโทรมใช่ไหมครับแล้วก็อนาคตของเขาล่ะต่อไปเขาจะทำงานรับราชการจะทำงานจะเรียนต่อจะมีโอกาสไหมก็จะหมดอนาคตนะครับดับชีวิตตัวเองเลยเพราะว่าเวลานักเรียนทำงานราชการเนี่ยจะต้องมีการสืบประวัติด้วยว่าพวกเราเคยมีประวัติคดีอะไรมาหรือเปล่าถ้าเคยมีประวัติคดีนะครับก็อาจจะไม่ได้รับเข้าการทำงานต่อไปถ้าครอบครัวล่ะพ่อแม่ก็ยังไงอุตส่าห์เลี้ยงดูมาก็เสียใจใช่ไหมครับลูกไม่น่าทำอย่างนี้เลยถ้าโรงเรียนล่ะครับก็เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่านักเรียนก็เห็นไหมว่าปาร์ตี้ไม่แน่ใจว่ายังแต่งชุดนักเรียนหรือเปล่านะครับแอบไปปาร์ตี้ยาเสพติดนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อหลายๆฝ่ายเลยไม่ใช่เฉพาะตนเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพข่าวต่อไปเรามาดูความหมายของยาเสพติดของยาเสพติดกันนะครับยาเสพติดนะครับก็คือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการรับประทานการดมการสูบการฉีดหรือด้วยประการใดๆแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและก็จิตใจเป็นลักษณะสำคัญอันนี้ความหมายของยาเสพติดครับต่อไปเรามาดูประเภทของยาเสพติดกันยาเสพติดนะครับแบ่งได้ออกเป็นหลายลักษณะเลยแต่วันนี้นะครับที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะมี3ลักษณะก็คือ 1. แบ่งตามที่อะไรแบ่งตามที่มาก็อย่างเช่นยาเสพติดที่มาจากธรรมชาติหรือว่ามาจากการสังเคราะห์ขึ้นมาหรือว่าตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอย่างเช่นพวกกดประสาทอย่างเช่นมอร์ฟีนกดไม่ให้พวกเราเจ็บปวดถ้าฉีดมอร์ฟีนเข้าไปจำพวกกระตุ้นประสาทอย่างเช่นพวกเสพแล้วจะว้าวุ่นจะคุ้มคลั่งอย่างเช่นพวกยาอะไรยาบ้าหรือว่าพวกหลอนประสาทอย่างเช่นเสพแล้วหลอนอย่างเช่นพวกเห็ดอะไรเห็ดขี้ควายรู้จักไหมเห็ดขี้ควายมีด้วยนะมียาเสพติดด้วยนะหรือว่าเสพแล้วหรือว่าอีกประเภทนึงก็คือผสมประสานกันไปทั้งหลอนประสาทกระตุ้นประสาทกดประสาทผสมประสาทกันไปอันนี้ตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับแต่ประเด็นสำคัญเลยที่เราจะเรียนกันในวันนี้เราจะเรียนในประเภทที่3ก็คือตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษครับไอ้พวกนี้เนี่ยนักเรียนน่าจะเรียนในวิชาสุขศึกษาแต่ถ้าวิชาสังคมนะครับจะแบ่งตามพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษก็คือแบ่งตามกฎหมายเรามาดูกันถ้ายาเสพติดแบ่งตามพระราชบัญญัติจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอันนี้นะครับเป็นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522ฉบับปลดล็อกกัญชาครับเรามาดูกันตามพระราชบัญญัตินะครับจะแบ่งยาเสพติดออกเป็นดังนี้ก็คือยาเสพติดประเภทที่1ประเภทที่2ประเภทที่3ประเภทที่4แล้วก็สุดท้ายประเภทที่5ครับอันนี้แบ่งตามพระราชบัญญัติหรือว่าแบ่งตามกฎหมายครับเรามาดูยาเสพติดประเภทที่1กันเลยครับว่ายาเสพติดไหนจัดเป็นประเภทที่1ยาเสพติดประเภทที่1นะครับครูบอกก่อนว่าเป็นยา

0: เสพติดที่ให้โทษชนิดร้ายแรงมากเป็นยาที่ไม่มีการนำมาใช้ทางการแพทย์ยาเสพติดบางประเภทนะครับสามารถใช้ทางการแพทย์ได้เดี๋ยวเราจะดูกันแล้วก็ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรในระดับรุนแรงครับอันนี้ประเภทที่1 นะครับโทษชนิดร้ายแรงเลยถ้าเราเสพยาชนิดนี้ไปนอกจากจะอันตรายต่อร่างกายอย่างร้ายแรงแล้วถ้าโดนจับโดนจำคุกก็จะมีโทษสูงตามไปด้วยเพราะว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่1เลยเรามาดูกันประเภทที่1ได้แก่อะไรบ้างก็คือเฮโรอีนเฮโรอีนเคยได้ยินไหมชื่อนี้เคยได้ยินไหมเอ่ยไม่เคยได้ยินเลยจริงเปล่าเฮโรอีนต่อไปอันนี้รู้ไหมยาบ้าหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเอ็มอะไรไม่ใช่เอมโมเนียเอมเฟตามีนอันนี้อีกชื่อหนึ่งของยาบ้าอันนี้แหละที่เรียกว่ากระตุ้นประสาทก็คือเสพแล้วยังไงใครคุ้มคลั่งต่อไปยาเสพติดประเภทที่2ยาเสพติดประเภทนี้นะครับสามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้แต่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้นจะนำมาใช้เองได้ไหมไม่ได้นักเรียนเคยได้ยินไหมนักเรียนคิดว่ายาเสพติดอะไรที่อยู่ในประเภทที่2ใช้ทางการแพทย์ได้
1: ก
0: ั
1: ญชาก
0: ัญชาไม่ได้เป็นยาเสพติดแล้วมันปลดล็อกไปแล้วทราบไหมครับเคยได้ยินไหมผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายปวดมากจนต้องฉีดยาชนิดหนึ่งเข้าไปเพื่อระงับการปวดยาอะไรเดี๋ยวดูกันทั้งนั้นถ้านึกไม่ออกยาเสพติดประเภทที่2ตัวอย่างนะครับก็ได้แก่มอร์ฟีนแล้วก็โคเคนหรือว่าโคเคอีนนะครับนี่แหละตัวนี้แหละมอร์ฟีนที่เป็นยาเสพติดแล้วก็เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยแต่ต้องใช้ภายใต้การควบของแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพข่าวที่เขาบอกว่าปวดจนต้องฉีดมอร์ฟีนคุณนักเรียนครูก็เคยได้ยินหลายครั้งแล้วว่าถ้าผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยบางทีแบบยื้อไม่รอดแล้วก็คือต้องปล่อยเขาแล้วแต่เขาปวดเนี่ยก็จะมีการระงับการปวดโดยให้ฉีดมอร์ฟีนมาฉีดมอร์ฟีนนะครับมอร์ฟีนจะไปกระตุ้นไม่ใช่กระตุ้นจะไปกดประสาทส่วนกลางไม่ให้เรายังไงไม่เกิดอาการปวดไม่เกิดอาการเจ็บนะครับฉีดมอร์ฟีนอีกอย่างก็ฟินเคยเห็นไหมต้นฟินอันนี้ฟินก็ถือว่าเป็นยาเสพติดด้วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นเป็นต้นเหมือนกับนำไปสกัดเป็นมอร์ฟีนได้เคยเห็นไหมดอกฟิน
1: ไม
0: ่เคยเขาบอกว่าเวลาเขาจะเอาสกัดจากฟินเนี่ยนักเรียนทราบไหมครับว่าเขาเอาส่วนไหน
1: ดอก
0: ส่วนดอกคือดอกคือส่วนไหนสีชมพูสีเขียว
1: เกสร
0: เกสรนี่เหรอเขาบอกว่าอันนี้เป็นเหมือนกับดอกของมันที่ไม่มีอะไรไม่มีกลีบดอกแล้วจะกลีดมันกลีดยางนักเรียนกลีดพอกลีดเสร็จก็จะมียางออกมาเขาก็เก็บยางนั้นไปสกัดเป็นยาเสพติดอันนี้ฟินต่อไปยาเสพติดประเภทที่3ยาเสพติดประเภทที่3นะครับเป็นยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดประเภทที่2ผสมอยู่ด้วยจำได้ไหมยาเสพติดประเภทที่2มีอะไรบ้างเมื่อสักครู่มีมอร์ฟีนมีโคเคนหรือว่าโคคาอีนใช่ไหมมีประโยชน์ทางการแพทย์การนำไปใช้เพื่อยาเสพติดจะมีโทษจะมีการลงโทษกำกับไว้ เรามาดูกันว่ายาเสพติดประเภทที่2เนี่ยมีประโยชน์ทางการแพทย์ยังไงนะครับแต่ว่าถ้านำไปใช้เนี่ยที่ไม่ได้รับการควบคุมเนี่ยก็อาจจะโดนการลงโทษได้อ่ะตัวอย่างนะครับอันนี้ยาแก้ไอที่มีตัวยาโคเคอีนผสมอยู่นะครับก็จัดเป็นยาเสพติดประเภทที่3ต่อไปยาเสพติดประเภทที่4นะครับยาเสพติดประเภทที่4นะครับก็คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภทที่1หรือ2จำได้ไหมที่1ก็คือจะมีพวกยาบ้าเฮโรอีนถ้า2ก็คือพวกมอร์ฟีนโคเคนหรือว่าโคเคอีนก็คือสารพวกนี้แหละจะไปผลิตพวกที่1กับพวกที่2ก็อย่างเช่นน้ำยาอะเซติกแอนไฮไรด์แล้วก็อะเซติกคลอไรด์ก็คือนักเรียนเนี่ยจะไปเสพ2ยานี้ได้ไหมมันเสพไม่ได้แต่พวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นต้นอะไรเป็นต้นเป็นสารเคมีอ่ะที่นำจะไปผลิตพวกที่1กับพวกที่2อันนี้นะครับจัดเป็นประเภทที่4ต่อไปประเภทสุดท้ายคือประเภทที่อะไรประเภทที่5ดูกันสุดท้ายแล้วยาเสพติดประเภทที่5ก็คือยาเสพติดให้โทษที่มีได้อยู่ในประเภทที่1ถึง4นะครับยาเสพติดไหนไม่ได้อยู่ที่1ถึง4ก็จะจัดอยู่ในประเภทที่5หมดเลยอย่างเช่นเห็ดอะไรเห็ดขี้ควายครับนี่นะครับตัวอย่างของยาเสพติดประเภทที่5นะครับที่ยังไม่ได้ถูกก็คือเห็ดขี้ควายนะครับเขาบอกว่าถ้าเสพแล้วนะครับก็จะเป็นพวกทำให้หลอนเป็นพวกหลอนประสาทถ้าแบ่งตามการออกฤทธิ์นะครับต่อไปนะครับได้มีการยกเลิกพืชกระท่อมนะครับออกจากยาเสพติดให้โทษนะครับมีผลตั้งแต่วันที่27สิงหาคมปีพ.ศ.2564เป็นต้นไปนะครับเมื่อก่อนพืชกระท่อมนะครับก็จัดอยู่ในยาเสพติดประเภทที่5ด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ได้มีการปลดล็อกแล้วก็คือราชกิจจานุเบกษานะครับประกาศนะครับกัญชากัญชงพ้นจากยาเสพติดนะครับเดี๋ยวคุณครูมีภาพข่าวมาให้พวกเราอ่านแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันด้วยล่าสุดเลยเกี่ยวกับการปลดล็อกกัญชาหัวข้อข่าวนะครับให้นักเรียนอ่านข่าวแล้วก็ตอบคำถามที่ครูถามนะครับหัวข้อข่าวมีบอกว่าไฟเขียวถอดใบกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดใช้ในทางการแพทย์ได้เดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีข่าวให้พวกเราได้อ่านกันช่วยกันอ่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณครูมีคำถามให้พวกเราช่วยกันตอบครับเกี่ยวกับข่าวนี้

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับจากที่ได้อ่านข่าวไฟเขียวนะครับถอดใบกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดใช้ในทางการแพทย์ได้นักเรียนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับใครสามารถบอกครูได้บ้างจากที่พวกเราได้อ่านข่าวนี้นักเรียนเห็นว่าอย่างไรครับ
1: ถ้านำไปใช้ในการรักษาคือจะดีค่ะแต่ถ้านำไปใช้ในความบันเทิงคือจะไม่ดีค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าถ้านำไปใช้ในทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยพวกอย่างเช่นอาการปวดจากการมะเร็งมีด้วยนะหยดใบกัญชาหรือว่าผู้ป่วยที่นอนไม่หลับอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะดีใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นพืชสมุนไพรมาแต่โบราณแต่ถ้าใช้เพื่อการสันทนาการเสพเพื่อความบันเทิงก็จะยังไงก็จะไม่ดีครับโอเคเก่งมากๆเลยครับต่อไปนะครับครูมีภาพข่าวตัวอย่างผลกระทบของการเสพยาเสพติดนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนทำมาดูครูไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เขาเสพยาเสพติดประเภทไหนนะครับแต่น่าจะเป็นประเภทที่ร้ายแรงอยู่อันนี้เมื่อปีพ.ศ.ขอโทษครับเมื่อปีค.ศ.2000เขาหน้าตาแบบนี้นะครับนักเรียนแต่เมื่อเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก4ปีต่อมาหน้าตาเขายังไงเขาดูยังไงขึ้น
2: แก
0: ่ขึ้นแก่เร็วแล้วก็สูบผอมแล้วก็ยังไงอีกหัวฟูเกี่ยวไหมอาจจะไม่ดูแลตัวเองช่วงนี้คือปล่อยตัวนอนน้อยดูขอบตาใช่ไหมดูสูบผอมดูร่างกายสุดโทรมต่อมาอีกภาพนึงอันนี้เมื่อปีค.ศ.2003เมื่อเขาไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีกกี่ปีต่อมา4 5 6 7อีก4ปีต่อมาเขาร่างกายเป็นแบบนี้เลยนักเรียนครับดูเป็นยังไงมากขึ้นดูแก่เร็วมากขึ้นแล้วก็ยังไงอีก
2: ขอบตาดำ
0: เห็นชัดเจนเลยขอบตาดำแล้วก็ยังไงอีกขอบตาดำผิวหน้าซีดดูโทรมใช่ไหมนี่นะครับก็คือเป็นภาพข่าวของชาวต่างชาติที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเปรียบเทียบไปเห็นอย่างชัดเจนเลยต่อไปก็เป็นภาพข่าวในไทยกำนันรุดอะไรรุดระงับเหตุไอ้หนุ่มผมยาวเสพยาหลอนทุบบ้านพังเห็นไหมแสดงว่าต้องไปเสพยาประเภทพวกกระตุ้นอะไรกระตุ้นประสาทไม่ได้ถ้าไม่กระตุ้นประสาทก็อาจจะเสพพวกหลอนประสาทก็ได้หรือว่าผสมประสานกันไปใช่ไหมหลอนจนหลอนแล้วก็คลั่งต่อไปอีกภาพข่าวหนุ่มเสพยาจนหลอนเผารถพ่อแล้วนั่งชื่นชมนี่นะครับนอกจากจะเป็นอันตรายต่อตัวเองที่แก่เร็วร่างกายสุดโทรมแล้วยังเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินด้วยเห็นไหมเผารถทำลายรถทำลายพวกทรัพย์สินต่อไปเกมทายดูซิครูให้นักเรียนนะครับอ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วก็ทำเครื่องหมายการถูกแล้วการผิดหน้าข้อความนั้นอันนี้นะครับจะเป็นการตรวจสอบว่าพวกเราได้เข้าใจประเภทของยาเสพติดใช่จริงหรือเปล่าต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าพวกเราได้เข้าใจสิ่งที่เรียนไปเมื่อสักครู่หรือเปล่านะครับข้อที่1นะครับพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษแบ่งยาเสพติดออกเป็น4ประเภทข้อนี้ใช่หรือไม่ถูกหรือผิดผิดเพราะว่าตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษแบ่งยาเสพติดออกเป็นกี่ประเภทครับ5ประเภทดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่ผิดต่อไปข้อที่2เฮโรอีนจัดเป็นยา

0: ยาเสพติดประเภทที่หนึ่งใช่หรือไม่ถูกต้องยาเสพติดประเภทที่หนึ่งก็จะมีพวกเฮโรอีนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือยาบ้าหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเอ็มเฟตามีนข้อนี้ใช่ต่อไปข้อที่สามมอร์ฟีนจัดเป็นยาเสพติดประเภทที่สองใช่หรือไม่ใช่ไหมยาเสพติดประเภทที่2สามารถใช้ทางการแพทย์ได้อ่ะใช่เพราะว่ามอร์ฟีนเนี่ยระงับอะไรช่วยระงับอาการอะไรอาการเจ็บปวดอย่างเช่นผู้ป่วยระยะสุดท้ายบางทีกินยาพาราไม่ไหวแล้วไม่หายแล้วก็ต้องใช้มอร์ฟีนฉีดเข้าไปต่อไปข้อที่4พืชกระท่อมจัดเป็นยาเสพติดประเภทที่5ใช่หรือไม
1: ่
0: ไม่ใช่เพราะว่ากระท่อมเนี่ยได้มีการปลดล็อกแล้วกระท่อมกัญชาตอนนี้ที่มีอยู่ในประเภทที่5คือเห็ดอะไร
1: เห็ด
0: ขี้ควายนะครับต่อไปเป็นช่วงที่พวกเราจะต้องทำใบงานแล้วให้นักเรียนสืบข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษโดยคุณครูนะครับได้เตรียมมาให้พวกเราแล้วแล้วก็เขียนสรุปเนื้อหาข่าวแล้วก็ตอบคำถามครับหันมาฟังก่อนต่อไปตอนที่2ให้นักเรียนพิจารณาภาพข้อความที่กำหนดแล้วก็ตอบคำถามครับสำหรับคุณครูปลายทางให้ครูปลายทางแจกใบงานเรื่องยาเสพติดเรื่องกฎหมายสารเสพติดให้โทษแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังนะครับ2ครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็3ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับอันนี้นะครับตอนที่1หันมาดูอ่านข่าวแล้วก็ตอบคำถามต่อไปตอนที่2ให้พวกเราอ่านเกี่ยวกับอะไรภาพข่าววันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วก็มีคำขวัญตัวอย่างให้พวกเราได้ดูกันแล้วก็พวกเรานะครับแต่งคำขวัญเชิญชวนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนสมัยตอนครูเด็กๆเนี่ยครูจำได้จะมีคำขวัญหนึ่งบอกว่ารักในหลวงห่วงลูกหลานช่วยกันต้านยาเสพติดเคยได้ยินไหมคำขวัญ นี้สมัยครูนะจำได้เลยพวกเราแต่งคำขวัญเป็นไหมแต่งเป็นให้มันคล้องจองกันโอเคสามารถลงมือทำได้เลยครับนักเรียนไปทางด้วยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับใบงานทำกันได้ไหมครับวิเคราะห์ข่าวแล้วก็แต่งคำขวัญต่อต้านยาเสพติดทำได้ไหมเอ่ยน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใบงานแรกตอนนี้หนึ่งให้พวกเราทำโดยอ่านข่าวแล้วก็ตอบคำถามใช่ไหมครับคำถามถามอยู่ว่าใจความสำคัญของข่าวนี้คืออะไรครับนักเรียนบอกว่ายังไง
1: เด็กนักเรียนสามคนถูกคนเมายาบ้ายิง
0: เด็กนักเรียนโดนคนเมายาบ้ายิงเสียชีวิตใช่ไหมครับต่อไปข้อที่สองยา

0: ยาบ้าจัดเป็นยาเสพติดประเภทไหนครับประเภทที่ไม่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดที่เราเรียนไปตามประเภทที่1ใช่ไหมครับต่อไป3ผลกระทบของยาเสพติดในข่าวเป็นยังไงก็ส่งผลเป็นภัยต่อสังคมใช่ไหมครับเพราะว่าไปฆ่าผู้อื่นไปทำร้ายผู้อื่นก็ไม่ดีเลยต่อไปตอนที่2แต่งคำขวัญต่อต้านยาเสพติดใครอยากจะยกตัวอย่างของตัวเองให้เพื่อนปลายทางแล้วก็เพื่อนในห้องฟังบ้างอ่ะขอตัวอย่างกลุ่มละ1คนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวนั่งตัวตรงเฮ้ยไม่มีเสียงอ่ะขอกลุ่มที่1ก่อนแล้วกันอ่ะคำขวัญครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มไหนแต่งได้ไพเราะ
1: ร่วมพลังคนไทยไม่ใช้ยาเสพติดรู้จักนึกคิดปลอดพิษสารอันตรายครับ
0: โอเคเก่งมากประเมินเพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่มที่2มีไหมโอเคครับเชิญได้เลยครับ
2: เลิกเสพยาเสพติดพิชิตความฝันให้บรรลุ
0: โอเคเก่งมากเลยครับปรบมือเพื่อนครับก็คือจะทำอนาคตจะเป็นวิศวะเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมครับอนาคตก็จะทำตามฝันนะครับที่วาดไว้ได้ต่อไปกลุ่มที่3เรามาฟังกันกลุ่มที่3เขาจะแต่งว่าอะไร
3: ดูดยาไม่เวิร์กมาเต้นทเวิร์กดีกว่านะ
0: อันนี้นะครับก็มาชวนเต้นออกกำลังกายใช่ไหมครับโอเคว่าสร้างสรรค์มากอ่ะกลุ่มที่4มีไหมอ่ะกลุ่มที่4เร็วไม่เป็นไร
4: ปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดครับ
0: ปลอดภัยห่างไกลอยากยาเสพติดอ่ะสั้นสั้นมากโอเคอ่ะนั่งได้ผมครับปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดอ่ะโอเคต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5
5: รวมพลังชาวไทยไม่เข้าใกล้ยาเสพติดออกห่างกันสักนิดพ้นภัยพิษไปกับเรา
0: โอเคเก่งมากเลยครับปรบมือเพื่อนหน่อยแต่ละกลุ่มนะครับก็แต่งได้ออกมาอย่างไพเราะนะครับแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันไปนะครับก็ถือว่าเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับต่อไปนะครับสรุปนะครับตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปีพุทธศักราช2522นะครับยาเสพติดแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับ
6: 5
0: ประเภทยาเสพติดประเภทที่1ได้แก่พวกยาบ้าเฮโรอีนหรือว่าถ้ายาบ้าอีกชื่อหนึ่งก็คือเอมเฟตามีนต่อไปยาเสพติดประเภทที่2นะครับก็จะได้แก่พวกมอร์ฟีนแล้วก็โคเคนหรือว่าโคเคอีนต่อไปยาเสพติดประเภทที่3จำได้ไหมพวกอะไรยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์แต่ว่าไปผสมอยู่อย่างเช่นยาแก้ไอที่มีโคเคอีนผสมอยู่ใช่ไหมครับต่อไปยาเสพติดประเภทที่4ก็คือพวกสารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดประเภทที่1หรือว่า2ต่อไปยาเสพติดประเภทสุดท้ายประเภทที่5ก็คือยาเสพติดอะไรก็ได้ที่ไม่อยู่ในพวกที่1ถึง4ก็อย่างเช่นพวกเห็ดขี้ควายโอเคครับสรุปนะครับยาเสพสรุปพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษก็มี5ประเภทดังนี้เลยครับต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือกฎหมายอาญานั่นเองครับแต่เป็นกฎหมายอาญาที่ครูนำมาให้พวกเราได้เรียนรู้เนี่ยจะเป็นกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์อย่างเช่นพวกชิงทรัพย์ลักทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์ลักทรัพย์ให้ไปหาความรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนได้เลยว่าชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ลักทรัพย์แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาเรียนกันในเรื่องของการค้นหาขั้นสูงในครั้งที่2กันค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้ทำใบงานในข้อที่1กับข้อที่2กันไว้ส่วนในวันนี้เราจะมาทำในข้อที่3และข้อที่4ต่อเนื่องเลยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอธิบายเทคนิคและวิธีการค้นหาข้อมูลและสามารถค้นหาข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์และมีความน่าเชื่อถือโดยระบุเว็บไซต์และชนิดของรูปภาพได้ถูกต้องค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์และมีความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะครูมีคำถามมาถามนักเรียน1ข้อนะคะคำถามของครูมีอยู่ว่าถ้านักเรียนต้องการค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐบาลสถาบันการศึกษาจะมีวิธีการอย่างไรนักเรียนลองนึกถึงครั้งที่แล้วที่เราได้ค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นใช่ไหมลูกในใบงานกันไปแล้วทีนี้ในคำถามข้อนี้ค่ะครูอยากถามว่าถ้าครูอยากได้ข้อมูลโดยอิงจากหน่วยงานของรัฐบาลหรือเป็นของสถาบันการศึกษานักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการค้นหาอย่างไรได้บ้างขอตัวแทนสักหนึ่งคนในการตอบคำถามข้อนี้ค่ะตัวแทนหนึ่งคนลูกเชิญเลยค่ะอิงจากใบงานหรือกิจกรรมในครั้งที่แล้วก็ได้นะหากนักเรียนจากค้นหาข้อมูลโดยอ้างอิงนะคะหน่วยงานของรัฐบาลหรือใช้ข้อมูลจากสถาบันการศึกษานักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะ
2: ใส่เว็บไซต์ลงไปในช่องค้นหาด้วยครับ
1: ก็คือเข้าในการค้นหาเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เป็นชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการจะใช้ข้อมูลระบุอย่างชัดเจนหรือใช่ไหมลูก
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ เก่งมากๆขอบคุณนะคะมีใครที่มีวิธีการอื่นนอกเหนือจากเพื่อนอีกไหมลูกนอกจากใส่ชื่อเว็บไซต์หรือระบุหน่วยงานโดยตรงไปเลยมีไหมคะไม่มีแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่คิดเห็นเหมือนกันนะคะซึ่งวิธีการค้นหาข้อมูลทำได้หลากหลายเลยค่ะนักเรียนอย่างที่เราเคยใช้กันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการค้นหาโดยการพิมพ์คำค้นแบบปกติเลยรวมไปถึงการใช้เครื่องหมายบวกด้วยหน่วยงานต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาชมแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่านะคะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูค่ะก็คือการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์นะคะแล้วก็พิมพ์คำค้นในช่องค้นหานั่นเองก็เป็นวิธีพื้นฐานที่เราเคยใช้กันไปแล้วรวมไปถึงวิธีที่เพื่อนได้นำเสนอมาถือว่าถูกต้องแล้วก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะคือการระบุคำค้นเพิ่มเติมเข้าไปโดยการอาจจะเพิ่มเป็นชื่อหน่วยงานหรือสังกัดหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้เครื่องหมายเข้ามาช่วยก็ได้นะคะทีนี้คุณครูอยากจะทบทวนนักเรียนอีกสักนิดนึงว่าครั้งที่แล้วเราได้ค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นใช่ไหมลูกอยากจะถามเพิ่มเติมว่าเรามีการใช้อะไรที่เป็นเทคนิคในการค้นหาขั้นสูงบ้างช่วยกันตอบก็ได้นะครั้งที่แล้วเรามีการใช้อะไรบ้างลูกตอบเสียงดังๆเลยช่วยกันตอบได้นะมีการใส่อะไรคะใส่เครื่องหมายเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบใช่ไหมคะนอกจากนี้ยังมีการค้นหาโดยระบุอะไรอีกระบุนามสกุลไฟล์หรือชนิดของไฟล์นะคะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ใช้ทักษะการค้นหาขั้นสูงในเรื่องของการใช้เครื่องหมายเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็การระบุชนิดหรือประเภทของไฟล์ที่เราต้องการค้นหาอย่างชัดเจนแสดงว่านักเรียนยังพอจำได้นะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูยังมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันอีกกิจกรรมของครูมีชื่อว่าค้นหารูปภาพนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมครูขอตัวแทนนักเรียน1คนออกมาปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องนะคะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะขอตัวแทนนักเรียน1คนค่ะได้แล้วเชิญทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะด้านหน้าเลยลูกในกิจกรรมนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยค้นหาข้อมูลโดยใช้เว็บไซต์ในการค้นหาปกติเลยแต่จะให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติด้วยตัวเอง ว่าถ้าหากว่าครูมีโจทย์ให้ตามนี้นักเรียนจะมีวิธีการค้นหาอย่างไรโดยใช้เทคนิคจากครั้งที่แล้วได้เลยนะคะในระหว่างนี้นักเรียนปลายทางสามารถค้นหาไปพร้อมๆกันได้นะคะเพื่อที่จะได้ดูกระบวนการหรือเป็นการทบทวนการค้นหาข้อมูลจากครั้งที่แล้วไปด้วยนะคะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยนะคะในระหว่างนี้ที่นักเรียนกำลังเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นะคะคุณครูจะขอชี้แจงในสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำการค้นหากันก่อนเลยวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนค้นหาในเรื่องของภาพชานมไข่มุกดูไปพร้อมๆกันนะคะครูต้องการให้นักเรียนค้นหาภาพชานมไข่มุกโดยแบ่งค้นหาเป็น3รูปแบบนะคะแบบแรกเลยต้องการแบบที่เป็นลายเส้นแบบที่2ต้องการให้เป็นนามสกุล PNG แล้วก็แบบที่3นะคะต้องการให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นเองตอนนี้นะคะให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ Google นะคะเพื่อทำการค้นหาเกี่ยวกับภาพชานมไข่มุกได้เลยในระหว่างนี้นะคะเรามาเข้าสู่เว็บไซต์ของ Google ไปพร้อมๆกันเลยนะคะในขณะเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะทำการค้นหาข้อมูลเพื่อเป็นการสาธิตเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนในห้องนี้รวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะอันดับแรกลูกให้นักเรียนเริ่มค้นหารูปภาพชานมไข่มุกก่อนได้เลยนักเรียนจะใช้วิธีการใดสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะทำไปพร้อมๆกันกับตัวแทนนักเรียนได้เลยนะคะหลายๆคนมีการพิมพ์ข้อความนะคะชานมไข่มุกเข้าไปบางคนพิมพ์แค่ชานมก็มีเช่นเดียวกันนะในระหว่างนี้นะคะตัวแทนนักเรียนกำลังลงมือปฏิบัติอยู่นะคะว่าชานมไข่มุกจะค้นหาได้อย่างไรบ้างอันดับแรกให้นักเรียนค้นหาภาพชานมไข่มุกธรรมดาก่อนนะเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วลองกด Enter ดูนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรตอนนี้ตัวแทนนักเรียนนะคะทำหาในส่วนของชานมไข่มุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนหลายๆคนก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วลำดับต่อไปในโจทย์ครูต้องการให้ค้นหาชานมไข่มุกแบบที่เป็นลายเส้นนักเรียนลองใช้ทักษะหรือเทคนิคจากการค้นหาขั้นสูงครั้งที่แล้วเพิ่มเติมดูค่ะว่าจะใช้วิธีการค้นหาอย่างไรนะคะตอนนี้นักเรียนนะคะที่เป็นตัวแทนได้ทำการค้นหาชานมไข่มุกแล้วก็มีการใช้เครื่องหมายบวกใช่ไหมลูกเครื่องหมายบวกแล้วก็เพิ่มคำว่าลายเส้นลงไปนักเรียนลองค้นหาดูได้นะคะว่าจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะหลายๆคนได้ผลลัพธ์เหมือนกันเลยตอนนี้ตัวแทนนักเรียนค้นหาแบบลายเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมว่าเรายังมีอีก2โจทย์นะตอนนี้ได้ค้นหาภาพชานมไข่มุกบวกด้วยลายเส้นเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะคุณครูขอเปลี่ยนจากลายเส้นครูต้องการให้เป็นไฟล์ PNG ลองดูซิถ้าเป็น PNG จะค้นหาอย่างไรลงมือทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะตอนนี้ตัวแทนนักเรียนทั้งหน้าห้องนะคะกำลังพิมพ์อยู่อย่าลืมนะถ้านักเรียนจะพิมพ์นามสกุลไฟล์ที่เป็น PNG อย่าลืมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะถ้าใครจะพิมพ์ภาษาไทยก็พิมพ์ให้ถูกนะระวังเว็บไซต์จะทำการค้นหาไม่ถูกต้องนะคะตอนนี้นะคะตัวแทนนักเรียนกำลังพิมพ์คำค้นหานะคะชานมไข่มุกบวกด้วย PNG นะคะคำว่า PNG คืออะไรไฟล์ PNG นะคะจะเป็นไฟล์ที่ไม่มีพื้นหลังนะคะวิธีการนักเรียนค้นหาไฟล์ PNG หมายความว่านักเรียนต้องการใช้ไฟล์รูปภาพที่ไม่มีหรือไม่ติดพื้นหลังนั่นเองนะคะตอนนี้จะเห็นความแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่ค้นหาชานมไข่มุกธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนเป็นลายเส้นก็จะเป็นลวดลายภาพวาดต่างๆพอเปลี่ยนมาเป็นนามสกุลไฟล์ที่เป็น PNG นะคะผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปอีกนะคะหลายๆคนได้ผลลัพธ์กันเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเลยลูกข้อสุดท้ายหลังจากที่เราค้นหา PNG แล้วนะคะต่อไปจะเป็นการค้นหาแบบภาพเคลื่อนไหวนักเรียนลองแก้ไขคำค้นหาดูซิว่าถ้าต้องการให้แสดงผลภาพเคลื่อนไหวนะคะจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรบ้างพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะภาพเคลื่อนไหวนะคะชานมไข่มุกบวกด้วยภาพเคลื่อนไหวนะคะ หลายๆคนที่เริ่มค้นหาแล้วนะคะรวมไปถึงนักเรียนตัวแทนตอนนี้เมื่อค้นหาเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวนะคะไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ GIF หรือ GIFให้นักเรียนลองสังเกตนะคะชื่อไฟล์หรือนามสกุลไฟล์จะเป็นลักษณะของไฟล์ GIF นะคะถ้าเป็น PNG จะเป็นรูปภาพธรรมดาแต่ถ้าภาพเคลื่อนไหวจะเป็นไฟล์ GIF นะคะเดี๋ยวคุณครูขอเข้ามาดูหน่อยนะคะจากที่ตัวแทนนักเรียนได้ทำการค้นหาเมื่อหนูระบุเกี่ยวกับภาพชานมไข่มุกใช่ไหมลูกแล้วก็บวกด้วยภาพเคลื่อนไหวนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อนักเรียนลองเข้าไปที่คำว่ารูปภาพใช่ไหมลูกเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีเห็นไหมลูกเห็นไหมคะมีแสดงรูปภาพนะคะที่เป็น .gif เยอะแยะมากมายเลยนะคะหลายแบบหลายสไตล์เลยนะคะนักเรียนในห้องนี้เป็นอย่างไรกันบ้างพอค้นหาได้ไหมคะได้เนาะตอนนี้นะคะทั้งนักเรียนแล้วก็นักเรียนตัวแทนได้ทำการค้นหาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนักเรียนนะคะกลับเข้าที่ได้นักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนอีกครั้งค่ะเก่งมากๆเลยนะคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ทำการค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับภาพชานมไข่มุกโดยมีโจทย์ทั้งหมด3แบบนะคะทั้งเป็นภาพชานมไข่มุกธรรมดาแบบลายเส้นแบบที่เป็นนามสกุลไฟล์ PNG รวมไปถึงภาพเคลื่อนไหวด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนหลายๆคนเนี่ยสามารถค้นหาโดยใช้เทคนิคจากครั้งที่แล้วโดยการเพิ่มเครื่องหมายบวกเข้ามาช่วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทุกๆเว็บไซต์เลยนะคะที่ได้นำเสนอออกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งแต่ละเว็บไซต์เนี่ยนำเสนอข้อมูลได้ชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนมากๆเลยนะคะขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการค้นหาข้อมูลกันไปแล้วนะคะอย่างที่ครูได้บอกไว้เมื่อตอนแรกว่าวันนี้เราจะมีการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมลูกในข้อที่3และข้อที่4ในใบงานเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนะคะคุณครูขอให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบความรู้ที่1เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะโดยใบความรู้ที่1นะคะเรื่องการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติรวมถึงศึกษาใบความรู้คร่าวๆนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ4ถึง6คนศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและทำใบงาน01การค้นหาขั้นสูงข้อที่3และ4นะคะบทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตจากนั้นช่วยกันทำใบงาน01การค้นหาขั้นสูงข้อที่3และข้อที่4ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะนักเรียนค่ะศึกษาใบความรู้ไปพร้อมๆกันในระหว่างนี้นะคะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมแล้วดูใบความรู้ได้เลยในใบความรู้ครั้งที่แล้วนะคะในหน้าแรกก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะแต่จุดที่สำคัญจะอยู่ในส่วนที่เป็นหน้าที่2นะคะคือเทคนิคการค้นหาข้อมูลขั้นสูงในสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ใช้ไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้เครื่องหมายคำพูดนะคะการใช้เครื่องหมายบวกหรือลบเชื่อมคำนะคะในข้อที่1และข้อที่2รวมไปถึงข้อที่4และ5เราก็ได้ใช้กันไปแล้วในเรื่องของการระบุประเภทของไฟล์ที่เป็น PDF นะคะรวมไปถึงการระบุช่วงเวลาที่ระบุเป็นพ.ศ.ในการค้นหาแต่ในวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนใช้เทคนิคเพิ่มเติมในข้อที่3ข้อที่3นะคะจะเป็นการระบุเว็บไซต์ยังพอจำคำถามในช่วงแรกได้ไหมคะที่คุณครูได้ถามนักเรียนเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลแล้วให้เลือกเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลหรือของสถาบันการศึกษานะคะในวันนี้เราจะได้ใช้เทคนิคในข้อที่3ในการค้นหาข้อมูลโดยระบุเว็บไซต์นะคะโดยวิธีการในการค้นหานะคะระบุประเภทของเว็บไซต์ในข้อที่3ระบุไว้ว่าเว็บไซต์สถาบันการศึกษาจะระบุด้วยไซต์นะคะแล้วก็โคลอน ac.th นะคะในคำอธิบายของใบความรู้มีอยู่ว่าหมายถึงค้นหาเฉพาะเว็บไซต์สถาบันการศึกษาในประเทศไทยนะคะสรุปง่ายๆนะคะพูดโดยรวมเลยก็คือว่าหากนักเรียนต้องการจะค้นหาข้อมูลยกตัวอย่างเช่นค้นหาภาพชานมไข่มุกเมื่อสักครู่นี้แต่ต้องการจะค้นหาที่เป็นเกี่ยวกับ หน่วยงานของรัฐบาลอย่างเช่นภาพชานมไข่มุกหรือเทศกาลชานมไข่มุกที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆนักเรียนก็พิมพ์คำว่าไซนะคะแล้วก็ colon.ac.th ต่อท้ายลงไปนะคะหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์อื่นๆก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐบาลหรือสถาบันการศึกษาก็ได้เช่นเดียวกันในส่วนของใบความรู้แล้วก็ใบงานในวันนี้อย่าลืมนะเราใช้เทคนิคในข้อที่3นะคะคือการระบุเว็บไซต์ลงไปเลยว่าต้องการจะค้นหาข้อมูลของเว็บไซต์ใดนะคะเช่นเคยค่ะเรามาชมกันต่อว่าใบงานในวันนี้เราจะต้องทำตรงส่วนไหนบ้างนะคะใบงานยังคงเป็นใบงาน01เรื่องการค้นหาขั้นสูงแต่จะเป็นในข้อที่3แล้วก็ข้อที่4นะคะโดยข้อที่3จะเป็นการค้นหาแบบระบุเว็บไซต์นะคะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อ 3.1 นะคะต้องการค้นหาข้อมูลการป้องกันโรคโควิด-19 โดยใช้คำค้นว่าการป้องกันโรคโควิด-19ในข้อที่3อันดับแรกนะคะนักเรียนจะต้องค้นหาข้อมูลเริ่มต้นก่อนว่าการป้องกันโรคโควิด-19 นะคะผลการค้นหาที่ได้คืออะไรนักเรียนสามารถพิมพ์คำค้นหานี้ลงไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะจะมีการค้นหาขั้นสูงแบบระบุเว็บไซต์องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรซึ่งที่อยู่เว็บไซต์จะลงท้ายด้วย .org เห็นไหมคะอย่างที่ครูบอกไว้แล้วว่าเราจะมีการระบุเว็บไซต์เพราะฉะนั้นให้นักเรียนดูในใบความรู้ข้อที่3หากต้องการจะค้นหาการป้องกันโรคโควิด-19 แต่เป็นไปตามโจทย์ที่ของเว็บไซต์องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร .org นักเรียนจะต้องพิมพ์ค้นหาเพิ่มเติมอย่างไรแล้วก็เขียนคำค้นที่ใช้ให้เรียบร้อยรวมไปถึงผลการค้นหาที่พบนักเรียนอาจจะเขียนเป็นชื่อเว็บไซต์หรือจะเขียนเป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ก็ได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของนักเรียนที่ได้นะคะในข้อ 3.2 นะคะเช่นเดียวกันก็คือต้องการค้นหาคำตอบว่าทำไมชาวนาต้องเผาตอสั่งข้าวในข้อนี้นักเรียนต้องคิดคำค้นหาด้วยตัวเองแล้วนะว่าทำไมล่ะชาวนาต้องเผาตอสั่งข้าวลองคิดดูว่าจะใช้คำใดในการค้นหาแล้วผลที่ได้ในการค้นหาครั้งแรกเป็นอย่างไรหลังจากนั้นใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูงจากเว็บไซต์ที่เป็นหน่วยงานราชการของไทยยังพอจำได้ไหมคะในใบความรู้หน่วยงานราชการของไทยจะต้องลงท้ายด้วยดอทอะไรลูกไม่ใช่ในใบความรู้จะเป็นดอท ac.th นะคะลองศึกษาในใบความรู้เพิ่มเติมดูได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมว่าจะต้องระบุคำค้นที่ใช้ที่เราบวกเว็บไซต์ลงไปด้วยนะคะแล้วก็ผลการค้นหาคืออะไรใส่ลงไปให้เรียบร้อยนี่คือในส่วนของข้อที่3เราจะใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูงจากในใบความรู้ข้อที่3นะคะในการระบุที่มาหรือว่าชื่อของเว็บไซต์อย่างชัดเจนไปเลยนะคะเป็นการระบุประเภทเว็บไซต์แล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ายังมีในข้อที่4อีกนะคะข้อที่4ค้นหาข้อมูลรูปภาพในข้อนี้ระบุชัดเจนเลยว่าผลการค้นหาที่ได้จะต้องออกมาในรูปแบบของรูปภาพเพราะฉะนั้นยังจำกิจกรรมค้นหาภาพชานมไข่มุกได้ไหมลูกนักเรียนสามารถใช้เทคนิคเกี่ยวกับการใส่เครื่องหมายเข้ามาช่วยได้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องออกมาในรูปแบบของรูปภาพนะคะในข้อที่ 4.1 นะคะต้องการค้นหาข้อมูลรูปภาพการละเล่นเด็กไทยหลังจากนั้นนักเรียนลองคิดดูว่าถ้าจะค้นหารูปภาพนี้จะใช้คำค้นว่าอะไรนะคะผลการค้นหาคืออะไรและมีการค้นหาขั้นสูงแบบระบุเป็นภาพวาดลายเส้นเห็นไหมคะใกล้เคียงกับกิจกรรมที่เราได้ทำเลยชานมไข่มุกเนาะอันนี้เป็นการละเล่นเด็กไทยแล้วก็ระบุเป็นภาพลายเส้นหลังจากนั้นก็ให้ระบุคำค้นรวมถึงผลการค้นหานะคะนี่คือข้อที่ 4.1 4.2 ใกล้เคียงกันนะคะเป็นการค้นหาข้อมูลรูปภาพแต่เป็นประเพณีสงกรานต์เหมือนเดิมเลยนักเรียนลองใช้คำค้นหาดูประเพณีสงกรานต์จะใช้คำค้นว่าอะไรนะคะผลการค้นหาที่ได้เป็นแบบไหนและในการค้นหาขั้นสูงแบบระบุเป็นภาพเคลื่อนไหวโดยภาพเคลื่อนไหวนะคะจะเป็นไฟล์ .gif หรือที่เราเรียกกันว่า .gif นะคะแล้วก็เหมือนเดิมระบุคำค้นที่ใช้แล้วก็ผลการค้นหาด้วยใบงานในวันนี้นะคะข้อ3ข้อ4มีเพียงเท่านี้มีนักเรียนคนใดอยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนจะลงมือค้นหาไหมคะ ไม่มีนะคะส่วนใหญ่นักเรียนสามารถใช้ความรู้จากครั้งที่แล้วแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากใบงานแล้วก็ค้นหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะคะหากนักเรียนปลายทางเกิดข้อสงสัยในขณะค้นหาข้อมูลให้ยกมือสอบถามกับครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะลงมือปฏิบัติใบงานในข้อที่3และข้อที่4ได้เลยค่ะ

เอาล่ะค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลทั้งในข้อที่3และข้อที่4กันไปแล้วโดยใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูงในข้อที่3เรามาชมกันดีกว่าว่าผลลัพธ์ที่นักเรียนได้ทำการค้นหาจะออกมาในรูปแบบใดบ้างนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอด้านหน้าห้องเลยค่ะเชิญค่ะลูกนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะด้านหน้าเลยขอไมค์ให้เพื่อนค่ะด้านหน้าเลยลูกเดี๋ยวอันดับแรกแนะนำตัวก่อนนะคะว่าชื่ออะไรแล้วค่อยนำเสนอลูก

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลลนาอุไรพันธ์ค่ะ
1: เริ่มแรกเลยในข้อที่3ใช่ไหมคะที่ต้องการค้นหาว่าเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 ใช่ไหมลูกในอันดับแรกผลการค้นหาที่พบ
0: ผลการค้นหาที่พบคือการป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะ
1: แล้วการค้นหาขั้นสูงที่หนูใช้คำพจน์ที่ใช้คืออะไรลูก
0: การป้องกันโรคโควิด -19.org ค่ะ
1: เป็นการระบุประเภท .org ลงไปนะคะแล้วผลการค้นหาที่ได้ล่ะคะ
0: วิธีการป้องกันเป็นขั้นตอนค่ะ
1: เป็นของเว็บไซต์อะไรลูก hfocs.org ใช่ไหมคะก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย org เลยใช่ไหมลูกตรงตามโจทย์นะคะข้อต่อไป 3.2 ค่ะต้องการค้นหาคำตอบว่าทำไมชาวนาต้องเผาต่อสั่งข้าวผลการค้นหาที่พบคืออะไรลูก
0: เหตุผลว่าทำไมต้องเผาต่อสั่งข้าวค่ะ
1: เหตุผลว่าทำไมแล้วหลังจากนั้นหนูมีการใช้เทคนิคขั้นสูงโดยระบุประเภทเว็บไซต์ใช่ไหมคะคำพจน์ที่ใช้คืออะไรคะ
0: ทำไมชาวนาต้องเผาต่อสั่งข้าว
1: แล้วก็ต่อด้วย
0: ไซต์แล้วก
1: ็ ac.th ใช่ไหมคะเป็นการระบุเกี่ยวกับเว็บไซต์ทางราชการของไทยใช่ไหมลูกแล้วผลการค้นหาที่พบได้ว่าอย่างไรคะ
0: สื่อวิดีทัศน์เพื่อรณรงค์งดการเผาต่อสั่งฟังข้าวค่ะ
1: เป็นของเว็บไซต์นะคะ www.nu.ac.th นะคะของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปข้อที่4ลูกที่เป็นการค้นหาข้อมูลรูปภาพใน 4.1 ต้องการค้นหารูปภาพเกี่ยวกับการละเล่นเด็กไทยคำค้นที่ใช้ครั้งแรกหนูค้นหาว่าอย่างไรคะ
0: การละเล่นเด็กไทย
1: โดยตรงเลยนะคะผลการค้นหาที่ได้ล่ะคะ
0: การละเล่นเด็กไทยเป็นข้อๆค่ะเป็นรูปภาพ
1: ก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการละเล่นเด็กไทยที่แสดงออกมาเป็นข้อๆเลยนะคะเรียงลงมาแต่อยู่ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพต่อไปค่ะการค้นหาขั้นสูงแบบระบุเป็นภาพวาดลายเส้นคำค้นที่ใช้คืออะไรคะ
0: การละเล่นเด็กไทยบวกลายเส้นค่ะ
1: มีการเพิ่มคำว่าลายเส้นลงไปใช่ไหมลูกแล้วหลังจากนั้นผลการค้นหาที่พบล่ะคะ
0: ภาพวาดเด็กไทยแบบลายเส้น
1: จะแตกต่างจากในครั้งแรกนะคะในครั้งนี้จะเป็นภาพวาดของเด็กไทยที่อยู่ในรูปแบบของลายเส้นนั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายลูกค้นหาข้อมูลรูปภาพเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์คำค้นที่ใช้คืออะไรคะ
0: ประเพณีสงกรานต์
1: โดยตรงเลยนะคะแล้วผลการค้นหาที่พบล่ะคะ
0: คำอธิบายสงกรานต์แบบเป็นรูปภาพ
1: จะใกล้เคียงกับการละเล่นเนาะจะเป็นในส่วนของการอธิบายนะคะเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพนะคะต่อไปค่ะการค้นหาขั้นสูงแบบระบุเป็นภาพเคลื่อนไหวนักเรียนใช้คำค้นหาอะไรคะ
0: ประเพณีสงกรานต์ .gif ค่ะ
1: gif ระบุประเภทไฟล์ลงไปเลยนะคะว่าต้องการเป็นไฟล์ .gif นั่นเองแล้วผลการค้นหาที่พบคืออะไรคะ
0: ภาพประเพณีสงกรานต์แบบเคลื่อนไหวค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้เป็นภาพกิจกรรมหรือว่ารายละเอียดของประเพณีสงกรานต์ที่เป็นลักษณะของภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะขอบคุณนะคะกลับเข้าที่ได้เลยเก่งมากๆเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ตอบมานะคะถือเป็นคำตอบที่ถูกต้องรวมไปถึงวิธีการที่ใช้ในการค้นหาระบุประเภทของเว็บไซต์ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนนำเสนอกันไปแล้วเรามาชมแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่าว่าในส่วนของการค้นหาข้อมูลในวันนี้นะคะจะได้คำตอบว่าอย่างไรใกล้เคียงกับของนักเรียนหรือไม่นะคะในข้อแรกนะคะที่เป็นข้อที่ 3.1 นะคะค้นหาเกี่ยวกับ

0: โรคโควิด-19 นะคะผลการค้นหาที่พบในช่วงแรกนะคะข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาในประเทศไทยนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณครูใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูงนะคะโดยการป้องกันโรคโควิด-19 แล้วต่อด้วยไซต์ ORG นะคะเพิ่มคำค้นหาที่เป็นระบุประเภทเว็บไซต์ลงไปนะคะผลการค้นหาที่ได้ก็จะเป็นเว็บไซต์ตามนี้เลยคุณครูใส่เป็นที่อยู่ของเว็บไซต์หรือ URL นะคะในข้อที่ 3.2 นะคะที่ค้นหาเกี่ยวกับการเผาตอสั่งข้าวนะคะผลการค้นหาที่พบจะเป็นเว็บไซต์ออกมาเลยส่วนคำค้นที่ใช้นะคะครูมีการเพิ่มในเรื่องของคำว่าไซต์นะคะ dot แล้วก็ or.th นะคะแล้วก็ผลการค้นหาก็จะเป็นเกี่ยวกับเว็บไซต์แล้วก็ในเรื่องของตอสั่งข้าวนั่นเองนะคะส่วนในข้อที่ 4.1 นะคะในเรื่องของการเล่นเด็กไทยครั้งแรกเนี่ยครูพิมพ์ค้นหาโดยตรงเลยนะคะการละเล่นเด็กไทยผลการค้นหาที่พบก็จะเป็นรูปภาพการละเล่นเด็กไทยนั่นเองนะคะส่วนการค้นหาขั้นสูงครูใช้เครื่องหมายบวกเข้ามาช่วยนะคะการละเล่นเด็กไทยบวกด้วยภาพลายเส้นส่วนผลที่ได้ก็จะเป็นภาพระบายสีการ์ตูนไทยนะคะนักเรียนอาจจะได้เป็นภาพลายเส้นของการละเล่นหรือขั้นตอนต่างๆออกมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนในข้อสุดท้ายค่ะที่ค้นหาเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์นะคะคำค้นที่ใช้โดยตรงเลยเช่นเดียวกันประเพณีสงกรานต์นะคะผลการค้นหาในครั้งแรกจะเป็นภาพการเล่นน้ำวันสงกรานต์ปกติเลยแต่เมื่อใช้การค้นหาขั้นสูงนะคะครูมีการเปลี่ยนคำค้นนะคะเปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหวสงกรานต์นะคะแล้วก็ระบุประเภทของไฟล์โดยใช้ลักษณะการค้นหรือเทคนิคจากครั้งที่แล้วโดยเป็นไฟล์ไทยนะคะ GIF นะคะผลการค้นหาก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหววันสงกรานต์ที่มีนามสกุลไฟล์เป็น GIF นั่นเองนะคะนี่ก็คือแนวคำตอบคร่าวๆของคุณครูนะคะซึ่งนักเรียนหลายๆคนอาจจะตอบตรงกันหรือตอบที่แตกต่างกันก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการค้นหาแล้วก็เทคนิคที่นักเรียนนำมาใช้นะคะในข้อสุดท้ายนักเรียนอาจจะใช้เทคนิคโดยการพิมพ์นามสกุลไฟล์ต่อท้ายแบบของเพื่อนเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างอย่าลืมตรวจสอบหรือว่านำเสนอออกมาไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ทำใบงานในข้อที่3และข้อที่4กันไปแล้วนะคะครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยได้ใช้เทคนิคในการค้นหาข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องทุกคนเลยนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวเองค่ะเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะนักเรียนสามารถใช้เทคนิคทั้งหมดที่มีอยู่ในใบความรู้แล้วก็ค้นหาข้อมูลให้คำตอบในใบงานได้อย่างถูกต้องเลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในส่วนของสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางมีดังนี้เลยค่ะบทบาทคุณครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนอภิปรายเทคนิคในการค้นหาข้อมูลขั้นสูงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมอภิปรายเทคนิคในการค้นหาข้อมูลขั้นสูงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะครูขอตัวแทนนักเรียน1คนสรุปบทเรียนในวันนี้ว่าเราได้มีการใช้เทคนิคใดในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมไปถึงสามารถทบทวนเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ต่างๆที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลครั้งที่แล้วก็ได้ขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะช่วยการสรุปบทเรียนในครั้งนี้หน่อยว่ามีการใช้เทคนิคอะไรในการค้นหาข้อมูลไปบ้างขอเป็นกลุ่มทางด้านนี้ก็ได้นะหนึ่งคนขอเป็นเลขที่15แล้วกันค่ะเลขที่15อยู่ตรงไหนคะในวันนี้เรามีการใช้เทคนิคในการค้นหาข้อมูลใช่ไหมคะที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วนักเรียนลองอธิบายคร่าวๆจากในใบงานวันนี้ก็ได้ว่าเรามีการใช้วิธีหรือเทคนิคใดในการค้นหาข้อมูลบ้างคะขอบคุณนะคะลองสรุปจากการค้นหาข้อมูลในวันนี้ก็ได้ลูกหนูมีการใช้วิธีการค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์อะไรเข้าไปในการค้นหาบ้างลองอธิบายคร่าวๆค่ะ
1: พิมพ์บวกค่ะแล้วก็ภาพลายเส้นค่ะ
0: มีการใส่เครื่องหมายบวกใช่ไหมคะตามด้วยภาพลายเส้นทีนี้ในวันนี้เรามีการใช้เทคนิคในข้อที่3ที่เป็นการระบุประเภทเว็บไซต์หนูมีการระบุประเภทเว็บไซต์อะไรลงไปบ้างคะ
1: เว็บไซต์ ORG ค่ะ
0: เป็นของเว็บไซต์ .org นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะที่นักเรียนได้ตอบมาถือว่าถูกต้องแล้วนะคะเราได้มีการใช้เครื่องหมายบวกแล้วก็ตามด้วยลักษณะของรูปภาพหลังจากนั้นมีการระบุประเภทเว็บไซต์นะคะที่นักเรียนตอบมาก็จะเป็นเว็บไซต์ .org แล้วก็ยังมีเว็บไซต์ .ac.th เข้าไปด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เราก็ได้ใช้เทคนิคเพิ่มเติมขึ้นมารวมไปถึงครั้งที่

0: ล้วที่มีการนำเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับการค้นหาขั้นสูงเข้ามาใช้ในการค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะครูมีสรุปบทเรียนเพิ่มเติมมาให้นะคะในส่วนของสรุปของครูค่ะการค้นหาข้อมูลขั้นสูงเช่นการค้นหาโดยระบุเว็บไซต์และค้นหารูปภาพตามความต้องการควรเลือกเทคนิคที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการค้นหาและตรวจสอบความน่าเชื่อถือรวมไปถึงอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งเลยนะคะไม่ว่าจะค้นหาข้อมูลอะไรจะเป็นรูปภาพหรือเว็บไซต์ต่างๆนะคะนักเรียนอย่าลืมว่าเราจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นทุกครั้งเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวมารอชมกันแต่ว่าคุณครูยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีการบ้านให้นักเรียนได้กลับไปทำด้วยการบ้านของครูก็คือคำถามหลังกิจกรรมนะคะให้นักเรียนกลับไปตอบคำถามให้เรียบร้อยเป็นการทบทวนความรู้ตั้งแต่การค้นหาข้อมูลครั้งแรกเลยนะคะส่วนบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการค้นคว้าหาข้อมูลครั้งที่1ซึ่งเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อีกเช่นเคยนะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงาน02นะคะการเรียบเรียงข้อมูล2ค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่18การพึ่งตนเอง
2: พี่ร่มเย็น
3: เป็นสุขว่าไงน้องทำเสียงแบบเนี้ยจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะ
2: ไม่ได้ให้ช่วยอะไรค่ะเป็นสุขแค่จะขอยืมเงินนิดหน่อยเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอใบใหม
4: ่ยายว่านะแทนที่เป็นสุขจะยืมเงินพี่ร่มเย็นลองมาทำคุกกี้ขายกับยายเพื่อหารายได้ด้วยตนเองก่อนดีกว่าไหมล่ะยายว่าน่าภูมิใจดีด้วยนะเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านทรงสอนให้ชาวไทยพึ่งตนเองเหมือนที่ในชุมชนของเราได้นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเช่นการปลูกเองกินเองและแบ่งปันกันเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลกำไรทำให้ชาวบ้านและคนในชุมชนรายจ่ายลดลงเพียงแค่นี้น่ะก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ง่ายๆแล้วและยังมีพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเองตัวอย่างเช่นบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีห และปัจจุบันนี้ประชาชนที่อ่าวคุ้งกระเบนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จริงๆจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี้อีกด้วยนะ
2: กระเป๋าใบแรกที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเป็นสุขเป็นสุขภูมิใจจังเลยค่ะ
3: เก่งมากเลยเป็นสุข
4: ภูมิใจใช่ไหมเป็นสุขเก่งมากจริงๆหลานยาย

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่ทำไมครับน่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับปรบมือให้ตนเองอีกครั้งปรบมือให้กับความสำเร็จที่ผ่านมาในการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตอนนี้เราอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่แล้วครับทางต้นทางและปลายทางลองดูซิหน่วยการเรียนรู้ที่7ใช่ไหมชื่อหน่วยว่าอะไรแสดงว่าหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองในการเรียนเกี่ยวกับภาษาเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยคครูโอก็มีประโยคทั้งหมด3ประโยคมาให้นักเรียนได้สังเกตแล้วก็อ่านพร้อมกันในการอ่านนั้นนักเรียนก็ต้องสังเกตไปด้วยว่าประโยคแต่ละประโยคนั้นมันมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรมันมีการใช้ถ้อยคำภาษาเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันประโยคแรกต้นทางและปลายทางอ่านครับ
1: เขาเรียนศีรษะจนเข้าโรงพยาบาล
0: หมายความว่าอย่างไรเขาปวดหัวใช่ไหมอาจจะรวมไปถึงคลื่นไส้อาเจียนจนต้องเข้าโรงพยาบาล

0: สรุปศีรษะแปลว่าอะไรหัวศีรษะแปลว่าหัวประโยคที่2ครับ
1: แม่ปวดหัวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
0: ปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วแม่ก็เลยทำไมปวดหัวปวดหัวก็คือปวดศีรษะใช่ไหมปวดตึ๊บๆเลยคิดไม่ออกมืดแปดด้านกับปัญหาที่เกิดขึ้นหัวก็แปลว่าหัวต่อมาประโยคสุดท้ายครับ
1: ยายปวดกระดานเพราะปากดื้อ
0: ไหนยายของใครๆเคยปวดกระบาลเพราะหลานดื้อบ้างเพราะตัวเราดื้อครูโอก็เคยเป็นตอนเด็กเนี่ยครูโอดื้อมากคุณยายของครูโอเนี่ยต้องปวดกระบาลเอามือลงมันเป็นภาษาระดับหนึ่งของคนโบราณซึ่งก็ไม่ผิดที่จะใช้คำว่ากระบาลใช้คำว่าหัวหรือใช้คำว่าศีรษะก็ได้นักเรียนลองสังเกตซิคำว่าศีรษะคำว่าหัวคำว่ากระบาลเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะอย่างไรบางคนบอกว่าเป็นทางการไม่เป็นทางการคนอื่นล่ะครับปลายทางตอบคำถามด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันคำถามคือคำเหล่านี้มีความหมายเป็นอย่างไรคำเหล่านี้มีความหมายเป็นอย่างไรศีรษะหัวกระบาลมีความหมายเป็นอย่างไรครับลูกกลุ่มไหนตอบได้บ้าง
2: มีความหมายที่เหมือนกันค่ะ
0: มีความหมายที่เหมือนกันประมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูคำถูกต้องไหมคำตอบคือมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นศีรษะหัวหรือกระบาลเนี่ยก็มีความหมายว่าหัวทั้งนั้นก็คือหัวสมองศีรษะของเราเนี่ยต่อมาครับคำถามข้อที่2คำใดน่าใช้สื่อสารมากที่สุดเพราะอะไรคำใดลูกนักเรียนคิดว่าคำใดศีรษะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคุณยายปวดศีรษะกลุ่มที่4ยกมือเดี๋ยวให้กลุ่มที่4ตอบพร้อมแสดงเหตุผลประกอบนะลูก
3: คำว่าศีรษะค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่ามันเป็นคำที่น่าจะสุภาพที่สุดแล้วค่ะ
0: น่าจะสุภาพที่สุดใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนเพราะไม่ว่าจะเป็นคำว่าศีรษะหัวหรือกระบาลก็มีความหมายเดียวกันใช่ไหมและเพื่อนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าใช้คำว่าศีรษะในการสื่อสารเนี่ยเช่นคุณยายปวดกระบาลเป็นคุณยายปวดศีรษะแม่ปวดหัวเป็นแม่ปวดศีรษะแบบนี้ก็น่าจะสุภาพขึ้นใช่ไหมครับมีความเป็นทางการขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำว่าศีรษะเนี่ยก็น่าจะเป็นคำที่ควรใช้สื่อสารมากที่สุดนะครับเพราะว่ามีความสุภาพเรามาดูคำถามชวนคิดนักเรียนรู้จักคำว่าระดับภาษาหรือไม่อย่างไรรู้จักไหมศีรษะหัวกระบาลมันเป็นระดับ1 2 3เป็นระดับของภาษาแล้วรู้จักไหมใครเคยได้ยินบ้างใครเคยได้ยินคำว่าระดับภาษายกมือปลายทางยกมือด้วยนะไม่นั่งเฉยทุกคนเอามือลงแสดงว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยรู้จักระดับภาษาแล้วแล้วรู้ไหมว่าระดับภาษาคืออะไรคำตอบคือระดับภาษาคือถ้อยคำภาษาที่มีการสื่อสารอย่างมีระดับภาษาที่เราพูดคุยสนทนากันอยู่ทุกวันนี้ล้วนมีระดับทั้งสิ้นเช่นคุยกับเพื่อนก็จะใช้อีกภาษาหนึ่งแต่ใช้ภาษาไทยนี่แหละแต่อีกระดับหนึ่งคุยกับครูบาอาจารย์คุยกับผู้คนที่เราพบเจอในสังคมที่ไม่สนิทคุยกับบุคคลที่อาวุโสกว่าเราหรือบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าเราเราก็ต้องใช้ภาษาคนละระดับเราจะใช้คำสรรพนามเหมือนที่เราคุยกับเพื่อนได้ไหมเราใช้คำว่า

0: กูว่ามึงกับผู้อื่นได้ไหมไม่ได้มันเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มหรือบางกลุ่มเนี่ยเขามีการใช้ภาษาลูรู้จักไหมภาษาลูภาษาแลใครคุยได้บ้างเนี่ยปลายทางคุยได้ไหมลูกนะมันเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขาคุยกันแล้วรู้เรื่องแต่นั่นถือว่าไม่เป็นทางการซึ่งภาษาที่เป็นทางการนั้นก็จะมีอีกแบบแผนหนึ่งที่กำหนดไว้ว่าจะต้องใช้ถ้อยคำแบบนี้จะต้องใช้ภาษาแบบนี้จึงจะถือว่าเป็นภาษาทางการนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของระดับภาษาซึ่งระดับภาษาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการเรียนเรื่องระดับภาษาเราจะเป็นที่จะต้องเรียนเพื่อให้รู้ว่าจะต้องใช้ภาษาแบบใดในการสื่อสารกับบุคคลแล้วก็ตามกาลเทศะด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์พร้อมกัน 1. บอกลักษณะของภาษาแต่ละระดับได้ 2. จำแนกคำและข้อความตามระดับภาษาได้และสุดท้ายบอกแนวทางการใช้ระดับภาษาที่ถูกต้องได้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันนักเรียนทราบหรือไม่ระดับภาษาแบ่งได้ทั้งหมดกี่ระดับลูกทราบไหมทำไมถึงทราบเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมไหนใครบอกได้บ้าง
1: มี3ระดับครับมีระดับทางการกึ่งทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันการแบ่งระดับภาษาเนี่ยก็จะแบ่งได้ทั้งหมด3ระดับนะจริงไหมที่พงษ์ธนาบอก1ทางการมาแล้วนะมาแล้ว2กึ่งทางการและ3ไม่เป็นทางการปรบมือให้พงษ์ธนาภาษาระดับทางการภาษาระดับกึ่งทางการและภาษาระดับไม่เป็นทางการเนี่ยแต่ละระดับมีลักษณะมีความหมายอย่างไรทราบไหมใครพอจะทราบได้บ้างในใครพอจะบอกให้ครูโอทราบได้บ้างลูกมีไหมลองบอกก่อนสิก่อนที่จะเข้าสู่ความหมายเนี่ยลองเปิดดูจากใบความรู้ได้ไหมลองศึกษาดูสิครับแล้วก็สรุปกันเป็นความหมายสั้นๆก็ได้ลองอภิปรายภายในกลุ่มดูสิครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็ลองให้แต่ละกลุ่มนะครับอภิปรายร่วมกันหันหน้าเข้าหากันนะพูดคุยสนทนากันสรุปความหมายให้ได้สั้นๆพอปลายทางก็ทำกิจกรรมกลุ่มด้วยนะครับถ้านักเรียนไม่มีกลุ่มก็จับคู่อภิปรายจับคู่สนทนากันก็ได้ว่าภาษาแต่ละระดับเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มีลักษณะอย่างไรบ้าง 1. ภาษาระดับทางการ 2. ภาษาระดับกึ่งทางการแล้วก็ 3. ภาษาระดับไม่เป็นทางการลูกลูกๆช่วยกันนะลูกได้หรือยังขอสุ่มถามนะขอสุ่มถามกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ตัวแทนสรุปความหมายของภาษาระดับทางการให้ครูฟังหน่อยภาษาระดับทางการคืออะไรลัลนาตัวแทนกลุ่ม2
2: ภาษาระดับทางการเป็นภาษาที่มีแบบแผนการใช้ภาษาระดับทางการส่วนใหญ่พบในการประชุมที่มีพิธีขึ้นไปการติดต่อกับทางราชการหรือในตำราวิชาการ
0: นักเรียนครับถ้านักเรียนอ่านแบบนี้ทุกคำพูดเนี่ยถือว่าเป็นการสรุปไหมไม่เดี๋ยวให้กลุ่ม2สรุปใหม่แล้วก็นำเสนอความหมายของระดับทางการใหม่ต่อไปขอสุ่มถามกลุ่มที่1ครับภาษาระดับกึ่งทางการพูดเป็นสรุปเป็นคำพูดสั้นๆลูกไม่ต้องอ่านได้ไหมชลิษา
3: ภาษาระดับทางการคือ
0: ไม่ครับครูถามกลุ่มที่1คือภาษาระดับกึ่ง

0: ทางการทางการเนี่ยถามกลุ่มที่2เดี๋ยวให้กลุ่มที่2สรุปใหม่นะ
1: เป็นภาษาที่ลดความเป็นทางการลงมาค่ะ
0: เป็นภาษาที่ลดความเป็นทางการลงมานิดนึงใช่ไหมไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปอ่ะปรบมือให้เพื่อนต่อมาขอสุ่มถามกลุ่มที่5ภาษาระดับไม่เป็นทางการลองสรุปความหมายให้ดูสิครับสั้นๆพอ
1: เป็นภาษาที่ใช้ในกลุ่มบุคคลค่ะ
0: บุคคลแบบใดบ้าง
1: เช่นเพื่อนครอบครัวหรือชมรมค่ะ
0: ถูกต้องประมือให้เพื่อนเลยย้อนกลับมาอย่างกลุ่มที่2ลัลนาสรุปใหม่ลูกภาษาทางการมีลักษณะอย่างไรครับ
1: เป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมที่มีพิธีขึ้นไปค่ะ
0: เป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมที่มีระดับพิธีขึ้นไปใช่ไหมที่มีพิธีรีตองเยอะๆมีพิธีการแบบเนี้ยเขาจะใช้ภาษาระดับทางการเอาปรบมือให้เพื่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้สรุปความรู้นะครับสรุปหลักการร่วมกันเกี่ยวกับระดับภาษาทั้ง3ระดับนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอีกครั้งนะภาษาระดับทางการเป็นภาษาที่มีแบบแผนมีความเป็นทางการการใช้ภาษาระดับทางการเนี้ยส่วนใหญ่จะพบในการประชุมที่มีพิธีการหรือเป็นเอกสารทางการก็ได้เช่นหนังสือราชการรู้จักไหมหนังสือที่มีตราอะไรลูกตราคุดพงษ์ธนาตอบถูกต้องนะครับหรือเป็นตำราวิชาการต่างๆเช่นอะไรตำราวิชาการงานวิจัยหนังสือเรียนใช่ไหมที่เราเรียนกันอยู่ใช้กันอยู่ก็ล้วนจะใช้ภาษาระดับทางการในการเขียนสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าถ้าเป็นหนังสือราชการตำราวิชาการหรือเอกสารทางการเนี่ยจะใช้ภาษาระดับทางการในการสื่อสารเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อที่1อ่านพร้อมกันนักเรียนสังเกตเห็นตัวอักษรสีน้ำเงินไหมมากที่สุดนี่แหละคือภาษาระดับทางการถ้าไม่ใช้มากที่สุดถ้าเป็นภาษาชาวบ้านภาษาปากเนี่ยเราพูดว่าอะไรเยอะใช่ไหมภาษาชาวบ้านเราก็จะพูดว่าเยอะแต่เมื่อเป็นภาษาระดับทางการเราก็จะต้องใช้คำว่ามากที่สุดในร่างกายมนุษย์เห็นไหมเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ทันทีมนุษย์ถ้าไม่พูดว่ามนุษย์พูดภาษาระดับปากพูดว่าคนหรือคนเรานะครับอ่ะต่อมาข้อที่2อ่านพร้อมกัน
2: ปลาสัตว์เป็นสัตว์เลือดเย็นที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำซึ่งมีหลายชนิด
0: สังเกตตัวอักษรที่เป็นสีน้ำเงินอีกครั้งคำว่าจัดเป็นถ้าไม่พูดว่าจัดเป็นพูดว่าอะไรดีเป็นใช่ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำซึ่งมีหลายชนิดแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าจะให้มีความเป็นทางการขึ้นมาเราก็ใช้คำว่าจัดเป็นนะใช้คำว่าจัดเป็นปั๊บภาษามันก็จะดูรูราขึ้นมามีความเป็นทางการขึ้นมานะครับและสุดท้ายพร้อมกัน
2: ป่าที่อุดมสมบูรณ์คือป่าที่มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดและมีสัตว์ป่า
0: คำว่าหลากหลายชนิดเนี่ยเราสามารถพูดเป็นภาษาระดับปากได้ว่าอย่างไรมากมายได้ไหมมากมายนับไม่ถ้วนมากมายชนิดแต่ถ้าจะให้เป็นภาษาทางการเราจึงใช้คำว่าหลากหลายเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยตัวอักษรที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยมากที่สุดจัดเป็นหลากหลายชนิดเนี่ยมันจะเป็นภาษาระดับทางการแล้วถ้าเป็นภาษาระดับทางการเนี่ยจะต้องไม่เป็นคำพูดจะต้องไม่เป็นภาษาพูดหรือภาษาปากเข้าใจไหม

โอเคนะครับต่อมาภาษาระดับกึ่งทางการเป็นภาษาที่ลดความเป็นทางการลงมาในระดับหนึ่งเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างผู้พูดและผู้ฟังพบในการประชุมย่อยเช่นการเสวนาการบรรยายข่าวหนังสือพิมพ์นักเรียนครับถ้าเป็นทางการเนี่ยจะไม่สนิทสนมกันมากแต่ถ้าเป็นกึ่งทางการเนี่ยก็คือลดมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องห่างเหินกันมากเกินไปแต่ก็ไม่ถึงขั้นสนิทเพราะฉะนั้นกึ่งทางการมันจะเป็นกึ่งครึ่งหนึ่งก็มีความเป็นทางการอีกครึ่งหนึ่งก็มีความไม่เป็นทางการอยู่ด้วยมันจะอยู่กึ่งกลางเข้าใจนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันอ่านครับวันนี้ฉันมีขนมมากมายให้พวกเธอได้ทานเล่นรู้จักคำว่าทานเล่นไหมทานไปด้วยเล่นไปด้วยหรือว่านั่งอยู่เฉยๆก็ถือว่าเป็นทานเล่นก็คือทานไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมทานอย่างสบายใจนะครับขนมมากมายเนี่ยเห็นไหมคำว่ามากมายเนี่ยถ้าเป็นทางการเราจะใช้คำว่าหลากหลายถ้าเป็นภาษาปากเราใช้คำว่าเยอะแต่มากมายเนี่ยมันทำไมมันอยู่กึ่งกลางไงมันไม่หลากหลายมันไม่เยอะแต่ใช้คำว่ามากมายแทนให้มันดูไม่เป็นทางการมากแล้วก็ดูไม่เป็นระดับปากจนเกินไปมันก็เลยอยู่กึ่งกลางนะครับให้พวกเธอได้ทานเล่นถ้าเป็นภาษาทางการเราจะใช้คำว่ารับประทานถ้าเป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการที่เราพูดสื่อสารกันเราใช้คำว่ากินแบบนี้นะไม่ยากต่อมาครับคนที่คดโกงย่อมได้รับเวรกรรมที่ตนเองทำไว้อย่างแน่นอนคดโกงถ้าเป็นภาษาระดับปากเราใช้คำว่าโกงก็พอถ้าเป็นภาษาทางการล่ะใช้คำว่าอะไรขึ้นต้นด้วยทอทหารทรยศเหรอทุจริตนะครับอย่างแน่นอนหมายความว่าอย่างไรก็คือยังไงก็ต้องได้รับเวรกรรมในสิ่งที่ทำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นภาษาระดับกึ่งทางการเนี่ยอาจจะสังเกตยากนิดนึงเพราะมันมีความเป็นทางการนิดนึงแล้วก็มีความไม่เป็นทางการนิดนึงมาผสมกันนะครับต่อมาข้อที่3สาเหตุที่สังคมไม่เจริญเพราะมีคนเห็นแก่ตัวเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนักเรียนภาษาระดับกึ่งทางการเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่ทำไมมีความชัดเจนในเรื่องของการสื่อสารแต่ก็ยังลดความเป็นทางการมาในระดับ1นะครับนักเรียนต่อมาภาษาระดับไม่เป็นทางการรวมไปถึงพวกภาษาระดับสนทนาภาษาระดับปากเนี่ยหรือภาษาพูดเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาไม่เป็นทางการเข้าใจครับว่าไม่เป็นทางการไหมภาษาไม่เป็นทางการเนี่ยก็เป็นภาษาที่สนทนาในกลุ่มบุคคลแสดงถึงความเป็นส่วนตัวเช่นอะไรบ้างการพูดคุยโทรศัพท์กับเพื่อนถือว่าเป็นส่วนตัวไหมแม้แต่ใน Facebook ใน LINE ใน Twitter ที่เราพิมพ์สื่อสารกับเพื่อนเนี่ยเราอาจจะใช้ภาษาหรือถ้อยคำที่ทำไมทราบกันอยู่2คนหรือภาษาที่มันไม่เป็นทางการเช่นอะไรเตงเข้าใจคำว่าเตงไหมเตงก็คือย่อมาจากตัวเองทามไรยุเข้าใจคำว่าทามไรยุไหมทออามอทามรอไอไรยอยักษ์สระอุทามไรยุแปลว่าทำอะไรอยู่เห็นไหมรูปแบบการเขียนก็เปลี่ยนไปเขียนสะกดผิดแต่ความหมายเราเข้าใจไหมเราเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจแล้วภาษาแบบนี้มีความเป็นทางการไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยกับความเป็นทางการเช่นอะไรอีกใช่ป่ะ
ชิปุ๋งมีไหมมีอะไรอีกเอาช่วยกันนึกใครนึกได้ครูให้คะแนนมีไหมมีไหมเธอเนี่ยมาแกงฉันอีกแล้วนะรู้จักไหมแกงแกงคืออะไรแกงหม้อใหญ่เลยก็คือโกหกใช่ไหมครับหลอกลวงอะไรอีกคำว่าอะไรอีกงับงับอะไรฉลามชอบงับคุณใช่ไหมแต่ผมชอบคุณงับนักเรียนครับไอ้คำว่างับเนี่ยมันไม่ได้แปลว่างับอย่างเดียวมันหมายถึงคำลงท้ายก็คือคำว่าครับใช่ไหมคิดถึงงับมีอะไรอีกครับฮะจราที่เป็นจอจานรอเรือไม่โทสระอาใช่ไหมครับอ่ะแบบนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้ถ้อยคำภาษาที่ไม่เป็นทางการนะแบบนี้เข้าใจนะต่อมาภาษาเหล่านี้มันเกิดจากความสนิทสนมคุ้นเคยถ้าเป็นภาษาระดับไม่เป็นทางการเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่เราสนิทสนมคุ้นเคยกันพูดคุยกันเราจะไปใช้ภาษาแบบนี้กับท่านนายกได้ไหมไม่ได้เราไม่ได้สนิทสนมกับท่านขนาดนั้นแต่เราใช้กับเพื่อนๆได้ไหมได้ใช้กับแฟนได้ไหมได้เพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการนักเรียนใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการกับครูโอได้เปล่าได้ไหมครูโอทำอะไรอยู่ใช่ปะใช่ปะครูโอแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้มันไม่สุภาพเพราะฉะนั้นระดับภาษาเนี่ยที่เขากำหนดมาเนี่ยเพื่อให้เกิดความสุภาพในการใช้ด้วยจึงต้องมีระดับบุคคลแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะนะครับภาษาไม่เป็นทางการเนี่ยใช้กับใครได้บ้างเช่นเพื่อนสนิทครอบครัวครอบครัวเนี่ยถ้าพูดกับพ่อกับแม่ท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่ส่วนใหญ่เราอาจจะพูดกับบรรดาพี่น้องใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าอยู่ในวัยใกล้เคียงกันก็จะคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องแล้วก็มีชาวแก๊งรู้จักภาษาชาวแก๊งไหมเขาจะมีภาษาของเขาที่ทำไมที่คุยกันรู้เรื่องในกลุ่มก้อนนั้นในแก๊งรถซิ่งแก๊งแต่งรถนั่นแหละสมมตินะเขาจะมีภาษาของเขานะซึ่งครูโอก็ฟังแล้วไม่เข้าใจแต่พวกเขาเนี่ยฟังกันแล้วเข้าใจนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทางสังคมก็ได้หมายถึงกลุ่ม LGBT ก็ได้รู้จักไหมกลุ่มเพศที่3ซึ่งทุกคนเนี่ยก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความสุขนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภาษาระดับไม่เป็นทางการ 1. เรื่องนี้เป็นเรื่องกล้วยใครก็ทำได้ทั้งนั้นแหละถ้าคนไม่มีความรู้ก็เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกล้วยที่หมายถึงผลไม้ใช่ไหมไม่ใช่แต่กล้วยเนี่ยคืออะไรมันง่ายๆมันหมูหมูใช่ไหมได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยคำว่าแหละตัวสีน้ำเงินเนี่ยคำว่าแหละเนี่ยก็เป็นภาษาระดับปากไม่เป็นทางการที่ผู้สื่อสารกันต่อมาประโยคที่2การกินน้ำมีประโยชน์มากเลยแต่ถ้ากินมากก็ไม่ดีการกินน้ำจริงๆต้องใช้คำว่าดื่มน้ำมีประโยชน์มากเลยไอ้คำว่ามากเลยเนี่ยนี่แหละคือภาษาพูดมันไม่เป็นทางการต้องใช้คำว่าอย่างไรมีประโยชน์น้ำมีประโยชน์หลากหลายมากเลยไม่ใช่หลากหลายคำว่ามากเลยหมายถึงอะไรเยอะจำนวนมากอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามันซ้อนกันเราจะไม่ใช้คำว่าแต่ถ้าเราจะใช้คำว่าอะไรดีครูเชื่อนักเรียนนึกไม่ถึงเพราะคิดว่าคำนี้มันไม่น่าจะเป็นภาษาทางการหรือกึ่งทางการได้คำว่าอะไรคำว่าหากในหนังสือราชการเนี่ยใช้คำว่าหากนะเขาจะไม่ใช้คำว่าแต่นะครับการดื่มน้ำมีประโยชน์มากไม่ต้องบอกคำว่าเลยเนี่ยเป็นภาษาพูดใส่เข้าไปมันเลยไม่เป็นทางการการดื่มน้ำมีประโยชน์มาก
หากกินมากก็ไม่ดีแบบนี้จบเลยสั้นๆแต่ถ้าบอกว่าการกินน้ำมีประโยชน์มากเลยพอเติมคำว่าเลยเข้าไปเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาษานั้นไม่เป็นทางการนะครับอ่ะต่อมาข้อที่3เธอแกล้งฉันอีกแล้วนะยะ

0: คำว่าระยะเนี่ยใช้กับเพื่อนมันก็ไม่ได้แย่มันก็ยังใช้ได้เพราะว่าเราก็รับได้กับเพื่อนใช่ไหมครับแต่ไปใช้คำนี้กับผู้ใหญ่ได้ไหมใช้กับครูโอได้ไหมไม่ได้ครูโอเอาตายแน่ทำแบบนี้ไม่แฟร์เลยแฟร์คืออะไรมันไม่ยุติธรรมมันไม่เท่าเทียมเลยเพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนี้นี่ก็คือตัวอย่างของภาษาระดับไม่เป็นทางการอ่ะและกิจกรรมต่อไปนะครับต้นทางปลายทางเตรียมตัวเปรียบเทียบระดับภาษาในการสื่อสารอ่ะเรามาดูพร้อมกันไม่เป็นทางการเนี่ยใช้คำว่าใบขับขี่กึ่งทางการล่ะใช้ภาษาอะไรกึ่งทางการใช้ภาษาอะไรก็ยังใช้ใบขับขี่เหมือนเดิมแต่ทางการล่ะอ่ะกลุ่มไหนตอบได้ตอบให้ฟังอ่ะกลุ่มที่สอง
1: ใบอนุญาตขับขี่ค
0: ่
1: ะ
0: ใบอนุญาตขับขี่ถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อมานะครับใบรับรองภาษาไม่เป็นทางการคือใบรับรองภาษากึ่งทางการก็ใบรับรองเช่นเดียวกันภาษาทางการล่ะกลุ่มไหนตอบได้บ้างลูกใบรับรองแพทย์เหรอภาษาทางการคือหนังสือรับรองเราใช้คำว่าหนังสือต่อมาใบสมัครเรียนภาษาไม่เป็นทางการใช้คำว่าใบสมัครเรียนภาษากึ่งทางการก็ใช้เหมือนกันใบสมัครเรียนภาษาทางการล่ะ
2: หน
0: ัง
2: สือ
0: ว่าแล้วนักเรียนต้องใช้คำว่าหนังสือไม่ถูกคำตอบคือเดี๋ยวพวกเราจบป.6เนี่ยต้องไปใช้แล้วเนี่ยใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่1ก็ว่าไปชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่4ก็ว่าไปหรือระดับมหาลัยก็ว่าไปต่อมานะครับคำว่าผัวเมียผัวเมียกึ่งทางการก็ยังใช้ผัวเมียอยู่แต่ทางการสามีภรรยาวงเล็บคู่สมรสต่อมาเผาศพเผาศพกึ่งทางการปลงศพปลงศพทางการล่ะเก่งนะเนี่ยพวกเรารู้จักภาษาทางการเยอะเป็นคนของทางการหรือเปล่าชาปนกิจศพนะครับลูกเขียนนอหนูนะชาปนะไม่ใช่นอเนนะตรงคำว่าชาปนะเนี่ยนะเนี่ยนอหนูต่อมาโรงหนังกึ่งทางการก็จะใช้คำว่าโรงหนังอยู่ส่วนทางการโรง
2: ภาพยนตร์
0: โรงภาพยนตร์ต่อมาครับรถเครื่องภาษาไม่เป็นทางการรถเครื่องกึ่งทางการใช้คำทับศัพท์รถมอเตอร์ไซค์ภาษาทางการคือ
2: รถ
0: จักรยานยนต์ว่าจักรยานยนต์นะไม่ใช่จักกะรถจักรยานยนต์ต่อไปครับหมอฟันกึ่งทางการใช้คำว่าก็ยังหมอฟันอยู่ภาษาทางการทันตะแพทย์ทันตะแปลว่าฟันแพทย์ก็แปลว่าหมอทันตะแพทย์ก็คือหมอฟันใส่แมสกึ่งทางการสวมแมสภาษาทางการล่ะครับสวมหน้ากากอนามัยไม่ต้องบอกสวมใส่นะเอาคำเดียวพอคือคำว่าสวมเยอะแยะภาษาไม่เป็นทางการเยอะแยะกึ่งทางการคือ
2: มาก
0: มายภาษาทางการคือหลายหรือจำนวนมากแกงพูดโกหกภาษาทางการคือคำว่าอะไรพูดเท

ถูกต้องเราใช้คำว่าเท็จอ่ะสุดท้ายแล้วลูกภาษาไม่เป็นทางการคำว่าโกงกึ่งทางการคำว่าอะไรคดโกงและทางการใช้คำว่าทุจริตมันจะตรงกับภาษาอังกฤษคำว่าอะไรคอรับชั่นรู้จักคอรับชั่นไหมการช่อราษฎร์บังหลวงนะครับลูกต่อมาเรามาวิเคราะห์ระดับภาษาในการสื่อสารกันตอนนี้ทุกคนก็มีกระดานไว้บอร์ดอยู่ที่ทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมทุกกลุ่มปรึกษากันเลยลูกในปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเขียนแล้วออกมาหน้าชั้นเรียนครับรีบเขียนครับลูกหมดเวลาเขียนหมายเลขกลุ่มด้วยลูกจะได้รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนตอบออกมาให้ปลายทางดูชัดๆปลายทางตอบเหมือนต้นทางไหมต้นทางตอบว่าเป็นภาษาทางการหมดเลยปลายทางตอบว่าเป็นภาษาอะไรลูกเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปแยกมาฝั่งนู้น3คนฝั่งนี้2คนแยกมาลูกขึ้นมาฝั่งนี้ดูเฉลยพร้อมกันนะครับนักเรียนดูเฉลยพร้อมกันนะครับเฉลยคือทางการถูกต้องหมดเลยปรบมือให้ตนเองเข้าที่ต่อมาข้อที่2ฉันชอบเดินทางด้วยรถไฟนั่งชมวิวข้างทางและมองธรรมชาติต่างๆเช่นภูเขาต้นไม้แม่น้ำอีกอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์บนรถไฟคือไก่ย่างส้มตำเพราะแซ่บมากมากเลยเพราะแซ่บมากมากคำว่าแซ่บเสร็จแล้วออกมาเลยครับลูกใครมาช้าครูตัดสิทธิ์นะยกสูงๆให้ปลายทางเห็นด้วยอย่าบังหน้าลูกกึ่งทางการไม่เป็นทางการกึ่งทางการกึ่งทางการไม่เป็นทางการแยกตัวออกมานิดนึงลูกคำตอบคือไม่เป็นทางการนะครับเพราะมันเป็นภาษาพูดส่วนใหญ่เช่นคำว่าแซ่บมากๆเนี่ยมันเป็นภาษาระดับปากจึงจัดอยู่ในภาษาไม่เป็นทางการนะครับลูกปรบมือให้เพื่อนต่อมาครูสอนนักเรียนเสมอว่าให้ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานและหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องเพราะจะทำให้เข้าใจเนื้อหาและเรียนรู้ได้ดีลงมือเขียนครับเป็นภาษาระดับใดเป็นภาษาที่ครูพูดกับนักเรียนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาระดับใดลูกครูพูดสนทนากับนักเรียนสอนนักเรียนออกมาเลยลูกออกมามาช้าตัดสิทธิ์นะทุกกลุ่มตอบเหมือนกันหมดเลยก็คือภาษาระดับกึ่งทางการขอขยับนิดหน่อยให้ปลายทางดูคำตอบด้วยคำตอบคือกึ่งทางการนะครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนถูกต้องหมดเลยต่อมาครับป่าเบญจพรรณคือป่าที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่งและมีต้นไผ่

มิตรต่างๆขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไปผืนดินเป็นดินร่วนปนทรายมีอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆเดี๋ยวเรามาดูข้อความต่อมานะครับป่าเบญจพรรณคือป่าที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่งและมีต้นไผ่ชนิดต่างๆขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไปพื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายมีอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆเป็นภาษาระดับใดครับส่วนใหญ่แล้วข้อความแบบนี้มักจะอยู่ในเอกสารวิชาการของกรมป่าไม้น่าจะเป็นภาษาระดับใดลูกเสร็จแล้วออกมารวดเร็วครับรวดเร็วทุกกลุ่มตอบว่าเป็นภาษาทางการหมดเลยปลายทางล่ะครับปลายทางตอบว่าเป็นภาษาระดับใดลูกเดี๋ยวขยับขยายนิดนึงคำตอบคือเป็นภาษาระดับทางการปลายทางถูกไหมลูกถูกต้องเหมือนกันปรบมือให้เพื่อนและสุดท้ายนะครับนี่เธอควรตั้งใจทำงานให้ดีกว่านี้นะไม่ใช่ทำงานแบบลวกๆมาทรงทำแบบนี้ก็ขายหน้าเขาหมดสิจ๊ะได้โปรดทำให้ดีหน่อยได้ไหมปลายทางรีบตอบครับต้นทางเสร็จยังลูกตอบว่าเป็นภาษาระดับไม่เป็นทางการนะครับปลายทางตอบว่าอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวกลับเข้าที่มาดูเฉลยพร้อมกันนะครับสุดท้ายแล้วคำตอบคือไม่เป็นทางการปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์และก็เปรียบเทียบระดับภาษาไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูโอจะให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มนะให้นักเรียนทำใบงานที่2ระดับภาษาโดยอ่านข้อความในกรอบแล้ววิเคราะห์ว่าเป็นภาษาระดับใดจากนั้นก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับนักเรียนรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่2นะครับเรื่องระดับภาษาให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะใบงานของนักเรียนมีทั้งหมด5ข้อก็จะให้ข้อความมาสั้นๆประมาณ2บรรทัดแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์จำแนกว่าเป็นภาษาระดับใดนะครับถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: ลังจากที่ต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมจำแนกแล้วก็วิเคราะห์ระดับภาษาไปแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับข้อแรกป่าชายเลนคือระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ำกร่อยและมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอคิดว่าเป็นภาษาอะไรคำตอบคือเป็นระดับทางการนะครับต่อไปข้อที่2วันนี้ฉันจะไปเยี่ยมตากับยายที่บ้านนอกกว่าจะออกจากกทม.ได้นั้นรถติดแทบแย่แต่สุดท้ายก็ออกมาจากเมืองกรุงได้ตลอดการเดินทางได้พบเจอธรรมชาติที่สวยงามเป็นภาษาระดับใดครับลูกไม่เป็นทางการต่อมาครับวงสนทนาของชาวบ้านได้กล่าวถึงเรื่องความสามัคคีในชุมชนโดยมีข้อสรุปว่าทุกคนในหมู่บ้านจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณทางเข้าหมู่บ้านฟังดูแล้วน่าจะเป็นภาษาระดับใดระดับกึ่งทางการนะครับต่อมาข้อที่4ใช่ไหมข้อที่4น้ำเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกายของมนุษย์และเป็นตัวกลางสำคัญในการเกิดปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายเป็นภาษาระดับใดฟังดูแล้วเป็นภาษาวิชาการทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นภาษาระดับทางการและสุดท้ายอย่างลูกสุดท้ายนะครับใครเขาก็รู้ดีว่าวันลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญเดือน12ไม่ต้องบอกก็เข้าใจว่าวันนี้จะมีกิจกรรมลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีตั้งแต่โบราณนมนานมาแล้วเป็นภาษาระดับใดลูกไม่เป็นทางการนะไม่เป็นทางการโบราณนมนานมาแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้เรื่องระดับภาษาพร้อมกันภาษาเนี่ยแบ่งได้ทั้งหมด3ระดับมีอะไรบ้างทางการกึ่งทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการแล้วก็ในการแบ่งระดับภาษาเนี่ยก็จะแบ่งตามความเหมาะสมนะลูกภาษาทางการเนี่ยเป็นภาษาที่มีแบบแผนจำไว้เลยส่วนภาษากึ่งทางการก็คือจะไม่เคร่งเท่าทางการมากนักก็คือจะลดความเป็นทางการลงมาในระดับหนึ่งและสุดท้ายภาษาไม่เป็นทางการเนี่ยจะใช้เฉพาะกลุ่มก็คือเป็นภาษาระดับปากหรือภาษาระดับสนทนานั่นเองเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับนักเรียนจะนำความรู้เรื่องระดับภาษาไปปรับใช้ในการสื่อสารได้อย่างไรลูกปรับใช้อย่างไรครับทันชนก
1: นำไปปรับใช้ในเรื่องการพูดสื่อสารกับบุคคลค่ะ
0: พูดสื่อสารกับบุคคลเหล่านั้นให้ถูกต้องตามระดับบุคคลใช่ไหมแล้วก็ถูกต้องตามกาลเทศะด้วยปรบมือให้เพื่อนใช้ถ้อยคำภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับบุคคลแล้วก็ถูกต้องตามกาลเทศะด้วยจึงจะถือว่ามีความรู้และนำความรู้เรื่องระดับภาษาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราก็จะอยู่เรื่องระดับภาษาแต่เป็นการใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสารนะครับสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมก็คือใบความรู้และใบงานเรื่องการใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสารหรือถ้ามีบัตรคำหรือแถบข้อความก็ได้นะครับถ้าเกิดมีนะครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากเรียนนำความรู้เรื่องระดับภาษาไปปรับใช้ให้ถูกต้องแล้วก็สื่อสารทั้งการเขียนสื่อสารแล้วก็การพูดสื่อสารกับบุคคลแล้วก็การละเทศะนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ
2: Thank you.

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ

0: ว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลิมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพาเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในอีกหนึ่งหัวข้อนะครับก็คือในเรื่องของมาตราส่วนนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องนำความรู้เรื่องมาตราส่วนไปใช้ในการอ่านแผนที่และแผนผังเพื่อบอกความยาวจริงได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนครับนักเรียนสงสัยไหมครับว่าทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ไหมครับถือว่าใหญ่ไหมก็ถือว่าใหญ่นะครับทำไมเราสามารถนำมาวาดลงในกระดาษได้เพราะอะไรทำไมถึงนำมาวาดลงในกระดาษได้การย่อใช่ว่าการย่อเราต้องมีการกำหนดอะไรบางอย่างขึ้นมาเราต้องมีการกำหนดมาตราส่วนขึ้นมาใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามาตราส่วนนั้นคืออะไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องมาตราส่วนเรามาทบทวนความรู้เดิมก่อนครับทุกกลุ่มหยิบกริ่งขึ้นมาครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะถามนะครับมีแค่2คำถามวันนี้ให้คัดมาเลยตัวแทน2คนในกลุ่ม2คนในกลุ่มครับ2คนนะครับพร้อมยังได้ยังคนที่1คือใครยกมือหน่อยครับคนที่1คือใครนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมยังครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับหาจำนวนที่แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมนี้พร้อมยังพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนปลายทางก็ตอบกับคุณครูปลายทางด้วยนะครับยืนขึ้นหน่อยครับคนไหนตอบยืนขึ้นหน่อยครับเดี๋ยวเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับช่วยดูนะครับว่าใครยกมือเป็นคนแรกนะครับนักเรียนปลายทางก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมแล้วกติกาคือกดและยกมือ5ครับ
2: 25ค่ะ
1: 25นักเรียนคิดอย่างไรครับ
2: นำ5มาคูณกับ5ค่ะ
1: นำ5

0: คูณกับ5ใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนสามารถพิจารณาได้ดังนี้นะครับนักเรียนทราบจำนวนที่2ของแต่ละอัตราส่วนใช่ไหมครับคืออะไร7กับ35เอ๊ะจาก7มา35เป็นยังไงเพิ่มขึ้นโดยการคูณ5ใช่ไหมครับเมื่อจำนวนที่2คูณ5จำนวนที่1ก็ต้องคูณอะไรเหมือนกันคูณ5แสดงว่า5ก็ต้องคูณ5เป็น25จากนั้นครับต่อมาครับคนที่2ลุกขึ้นครับพร้อมยัง1 2 3 4ครับเท่าไหร่ครับ
1: 4ครับ
0: 4ใช่ไหมครับคนอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทั้ง2คนเลยที่ต่อไปนะครับ4ดูยังไงนะครับจากตรงนี้นักเรียนทราบจำนวนที่1หรือจำนวนที่2จำนวนที่1ก็คือจาก10เป็นอะไร2เอ๊ะลดลงต้องใช้หลักการอะไรครับหารเอ๊ะนำจำนวนนับใดมาหารนำ5มาหารถ้าจำนวนที่1หารด้วย5จำนวนที่2ก็ต้องหารด้วย5ก็คือ20หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ครับ4นั่นเองครับบันทึกคะแนนให้กลุ่มของตนเองด้วยนะครับจากตรงนี้นะครับเราได้ทบทวนไปแล้วนะครับในเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับมาดูกันต่อนักเรียนนี่ครับคือแผนที่ประเทศไทยนะครับแผนที่ประเทศไทยจากเมื่อต้นชั่วโมงครูฟุกถามว่าทำไมเราถึงย่อลงมาใส่กระดาษได้แสดงว่าเขาต้องมีการกำหนดอะไรมาตราส่วนจากมาตราส่วนจากแผนที่ประเทศไทยนี้มาตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวครูฟุกขยายนะเท่าไหร่ครับ
2: 1
0: ต่อ6ล้าน2แสนใช่ไหมครับ1ต่อ6ล้าน2แสนนี่คือมาตราส่วนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับนักเรียนอัตราส่วนเนี่ยที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างความยาวในภาพหรือแผนที่หรือในแผนผังนะครับกับความยาวจริงเนี่ยเราเรียกว่ามาตราส่วนแสดงว่าเป็นอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบความยาวในอะไรในแผนที่กับความยาวอะไรครับกับความยาวจริงใช่ไหมจากมาตราส่วนนี้คือมาตราส่วน1ต่อ6ล้าน2แสนนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า1คือความยาวในไหน
2: ในแผนที
0: ่ในแผนที่1คือความยาวในแผนที่6ล้าน2แสนคือความยาวอะไรความยาวจริงใช่ไหมครับจากตรงนี้ก็จะหมายความว่าถ้าความยาวในแผนที่1หน่วยจะแทนความยาวจริง6ล้าน2แสนหน่วยนะครับจากตรงนี้นะอันนี้คือในเรื่องของแผนที่ต่อไปนักเรียนมาดูต่อนี่คือแผนผังใช่ไหมครับแผนผังแผนผังนี้จะประกอบด้วยอะไรบ้าง1เลยนักเรียนต้องดูที่อะไรก่อนเรียกว่าเราต้องดูที่อะไรก่อนครับเรียกว่าอะไรชื่อของแผนผังก่อนที่เนี่ยจะอ่านแผนผังเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าแผนผังนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
2: แผนผังแสดงการเดินทางจากบ้านนิดาไปโรงเรียน
0: ชื่อแผนผังนี้คือแผนผังแสดงการเดินทางจากบ้านของนิดาไปโรงเรียนนั่นเนี่ยต้องดูอีกว่าแผนผังเนี่ยแสดงข้อมูลอะไรเราอีกมีอะไรอีกครับ
2: มาตรา
0: ส่วนนะครับมาตราส่วนเป็นเท่าไหร่1เซนติเมตรต่อ200เมตรอันนี้คือมาตราส่วนโจทย์บอกอะไรเรามาอีกในแผนผังนี้บอกอะไรครับเห็นไหมมีสัญลักษณ์แสดงอะไรอยู่ทิศแสดงทิศนะครับบอกอะไรอีกจากแผนผังนี้สถานที่ต่างๆใช่ไหมครับว่ามีสถานที่ใดบ้างมีสถานที่ไหนบ้าง

0: บ้านของนิดา
1: ตลาด
0: สถานีตำรวจโรงพยาบาลและโรงเรียนมีอะไรอีกระยะในแผนผังใช่ไหมครับที่แต่ละสถานที่ห่างกันเท่าไหร่ซึ่งตัวเลขนี้คือระยะในแผนผังนักเรียนครับจากแผนผังนี้นะครับใช้มาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อ200เมตรใช่ไหมครับแต่มาตราส่วนของแผนที่ประเทศไทยข้างต้นเนี่ยคือ1ต่อ6ล้าน2แสนนักเรียนดู2มาตราส่วนนี้มีความแตกต่างกันยังไงการเขียนมาตราส่วนจากแผนที่ประเทศไทยก็คือ1ต่อ6ล้าน2แสนแต่ในมาตราส่วนของแผนผังคือ1เซนติเมตรต่อ200เมตรแตกต่างกันยังไงใครตอบได้แตกต่างกันยังไงสังเกตการเขียนที่มาตราส่วนอะไรนะหน่วยจากแผนที่ประเทศไทยมีหน่วยไห
1: ม
0: ไม่มีหน่วยแสดงว่าหน่วยเป็นยังไงกัน
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ันเป็นเดียวกันแต่มาตราส่วนของแผนผังนี้มีหน่วยที่เป็นยังไงกัน
1: ต
0: ่างกันนะครับหน่วยต่างกันนะครับถ้าหน่วยต่างกันต้องเขียนหน่วยกำกับไว้ที่มาตราส่วนด้วยนะครับจากนั้นมาตอบคำถามกันแผนผังใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ200เมตรหมายความว่าอย่างไรครับใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้เชิญครับหมายความว่าอย่างไรครับ
2: หมายความว่า1เซนติเมตรคือความยาวในแผนผังครับส่วน200เมตรคือความยาวจริงครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือนะครับความยาวในแผนผัง1เซนติเมตรแทนความยาวจริง200เมตรนะครับมาดูต่อคำถามมาแล้วนิดาเดินทางจากบ้านไปตลาดทางทิศใดเป็นระยะทางเท่าใดนิดาเดินทางจากบ้านไปตลาดทางทิศใดเป็นระยะทางเท่าใดกลุ่มไหนตอบได้ครับมี2คำถามนะขั้นแรกถามก่อนว่าไปในทางทิศใดและระยะทางเป็นเท่าไหร่ครับกลุ่ม5ครับเชิญครับ
3: นิดาเดินทางไปทางทิศเหนือครับ
0: คำตอบแรกคือทิศเหนือนะครับนักเรียนก็ดูจากสัญลักษณ์ที่แสดงทิศนะครับไปทางทิศเหนือระยะทางเท่าไหร่ครับ
3: 800เมตรครับ
0: 800เมตรเพื่อนคุณคิดว่าอย่างไรครับถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับซึ่งเพื่อนคิดอย่างไรเพื่อนก็ต้องย้อนกลับไปดูที่มาตราส่วนมาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อ200เมตรใช่ไหมครับซึ่งมาคูณใช่ไหมครับดังนี้ครับนักเรียนจากมาตราส่วนนะครับนักเรียนก็นำ4มาคูณคูณดังนี้นะครับตั้งใจดูนะครับจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ4เซนติเมตรต่อ800เมตรนะครับสรุปก็คือเดินทางจากบ้านเนี่ยไปตลาดในทางทิศเหนือเป็นระยะทาง800เมตรกลุ่ม5ได้คะแนนไปนะครับรอบนี้คำถามต่อมานิดาเดินทางจากโรงพยาบาลไปโรงเรียนทางทิศใดเป็นระยะทางเท่าไหร่ครับกลุ่ม2ครับ
4: เดินไปทางทิศใต้ค่ะ
0: ทิศใต้ใช่ไหมครับนักเรียนดูจากด้านบนเนี่ยแสดงในทิศเหนือแต่จากโรงพยาบาลมาโรงเรียนตรงข้ามก็ต้องไปทิศอะไรทิศใต้ได้ระยะทางเท่าไหร่ครับ
4: 1,200เมตรค่ะ
0: 1,200เมตรเพื่อนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องไหมถูกต้องนะปรบมือให้กลุ่ม2นะครับรับไป1คะแนนทางทิศใต้นะครับเดินไปทางทิศใต้ซึ่งเพื่อนคิดอย่างไรเพื่อนก็ต้องย้อนกลับไปดูที่มาตราส่วนก็คือ1เซนติเมตรต่อ200เมตรจากโรงพยาบาลไปโรงเรียนเนี่ยในแผนผังระยะทางเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ

6เซนติเมตรเวลานี่คำนวณนี่เขาทำยังไงนำ6มาคูณใช่ไหมครับแต่ละคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2นะครับดังนี้นะครับนำ6มาคูณจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ6เซนติเมตรต่อ 1,200 เมตรนะครับแสดงว่าถ้าระยะในแผนผังเนี่ยเป็น6เซนติเมตรความยาวจริงก็คือ 1,200 เมตรนั่นเองครับอ่ะสรุปคำตอบได้ดังนี้ครับต่อไปครับนิดาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตรครับครูฟุกให้คิดสักครู่หนึ่งครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับอ่ะก่อนจะตอบคำถามข้อนี้คุณฟุกถามก่อนนักเรียนมีแนวคิดยังไงนักเรียนต้องหาระยะทางในไหนมาก่อน
1: ในแผนผ
0: ังในแผนผังจากไหนไปไหนเนี่ยเดินทางจากไหนไปไหน
1: จากบ
0: ้
1: าน
0: ไปโรงเรียนนี่ก็ต้องนำระยะทางในแต่ละช่วงมาทำอะไรกันก่อน
1: มาบวกก
0: ัน บวกกันได้เท่าไหร่ครับ
1: 16.5
0: แต่ 16.5 คือระยะในไหน
1: ในแผนผ
0: ังในแผนผังแต่โจทย์ถามหาระยะทางจริงอ่ะจากนั้นคิดจากมาตราส่วนทำไงอ่ะเอาจำนวนนับแรกไปคูณเอาจำนวนนับแรกไปคูณ 16.5 แต่นักคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2นะครับได้เท่าไหร่ครับฝั่งนี้เท่าไหร่ครับได้เป็น 3,300 เมตรใช่ไหมครับนั่นเองก็จะได้ 16.5 เซนติเมตรต่อ 3,300 เมตรจะตอบได้เลยไหมเพราะอะไรถึงยังโจทย์ถามเป็นกิโลเมตรเอ๊ 3,300 เมตรคิดเป็นกี่กิโลเมตรครูฟุกถาม1กิโลเมตรคิดเป็นกี่เมตรครับ1,000เมตร 3,300 เมตรเนี่ยคิดเป็นกี่กิโลเมตร
1: 33กิโลเมตร
0: เท่าไหร่นะ
1: 33กิโลเมตร
0: คิดยังไงนํา 1,000 ไปทำอะไรครับไปหารใช่ไหมครับก็จะได้เป็น 3,300 หารด้วย 1,000 นะครับก็จะเท่ากับ 3.3 กิโลเมตรจากตรงนี้ครูฟุกอยากให้นักเรียนเนี่ยดูหน่วยของคำถามดีๆว่าหน่วยถามเป็นอะไรนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อนี้นะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ถามหาอะไรนะครับทำอะไรครับ

0: นะครับจากภาพบ้านหลังนี้กว้างกี่เมตรครับอ่ะแต่ก่อนที่เราจะหาคำตอบเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับมาตราส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยคือเท่าไหร่ครับ1ต่อ145ในมาตราส่วนนี้ได้เขียนหน่วยกำกับไว้ไหมครับ
1: ไม่
0: ได้เขียนหน่วยกำกับไว้แสดงว่าต้องเป็นหน่วยอะไรกันเดียวกันเอ๊แล้วจะเป็นหน่วยอะไรล่ะนะครับให้นักเรียนมาสังเกตในภาพนี้4เซนติเมตรคือความกว้างของบ้านในภาพใช่ไหมครับหน่วยเป็นเซนติเมตรแสดงว่ามาตราส่วนนี้หน่วยก็ต้องเป็นอะไรเซนติเมตรนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันเลยนะครับจากภาพนะครับนักเรียนบ้านกว้าง4เซนติเมตรซึ่งใช้มาตราส่วน1ต่อ145ใช่ไหมครับจากนั้นครับจากตรงนี้นักเรียนทราบความกว้างในภาพใช่ไหมครับความกว้างในภาพเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ4เซนติเมตรใช่ไหมครับและนักเรียนดูที่มาตราส่วนความกว้างในภาพคือจำนวนที่1หรือจำนวนที่2จำนวนที่1เอจาก1เป็น4ทำไงครับ
1: ค
0: ูณ4แต่ต้องคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ได้ดังนี้ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ4ต่อ580นะครับอ่ะได้4ต่อ580แสดงว่าถ้าในภาพบ้านกว้าง4เซนติเมตรแล้วความกว้างจริงต้องเป็นเท่าไหร่ครับ580เซนติเมตรแต่โจทย์ได้ถามหาหน่วยเป็นเซนติเมตรไหมโจทย์ถามหน่วยเป็นอะไรเมตร580เซนติเมตรคิดเป็นกี่เมตรครับกี่เมตร 5.8 เมตรก็คือคำนวณได้ดังนี้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับเรามาทำกิจกรรมนะครับคือใบกิจกรรม 4.10 นะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มนะครับและแจกใบกิจกรรมนะครับ 4.10 นะครับคุณครูปลายทางให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะครับอ่ะคำชี้แจงค่อนข้างยาวตั้งใจฟังนะครับทั้งต้นทางและปลายทางให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดแผนผังเมืองในฝันโดยมีสถานที่และระยะทางระหว่างสถานที่ต่างๆกำกับอยู่อย่างละเอียดกำหนดมาตราส่วนและตกแต่งให้สวยงามพร้อมตั้งคำถามกลุ่มละ5ข้อนะครับหรือกลุ่มละ5คำถามนั่นเองจากนั้นสลับให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆตอบคำถามของเรานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับแล้วมาถามคำถามกันด้วยนะครับนี่คือใบกิจกรรมของเราจากตรงนี้ให้นักเรียนวาดแผนผังเมืองของนักเรียนนะครับและตรงนี้เขียนเป็นข้อคำถามและเราจะสลับให้เพื่อนตอบคำถามของเรานะครับแต่สำหรับนักเรียนต้นทางนะครับครูฟุกนะครับจะให้ทำในกระดาษชาร์ตแผ่นใหญ่ครับเพราะว่านักเรียนต้นทางเรียกร้องว่าขอทำในกระดาษแผ่นใหญ่นะครับครูฟุกก็เตรียมมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มนะครับมารับเมื่อรับไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับแต่ละกลุ่มเรียงมาเลยครับกลุ่ม4ครับมารับของ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางได้ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณฟุ๊กนะครับจะให้เพื่อนต้นทางมานำเสนอนะครับและจะให้ถามคำถามเพื่อนนะครับเพียงแค่หนึ่งคำถามนะครับเดี๋ยวอีกคำถามที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนต้นทางจะไปถามกันนอกเวลานะครับกลุ่มไหนจะได้เป็นกลุ่มแรกครับกลุ่มไหนจะได้เป็นกลุ่มแรกกลุ่ม2เชิญครับกลุ่ม2เชิญหน้าครับตัวแทนมาด้วยครับ

0: นะครับตั้งใจฟังครับทุกคนตั้งใจฟังหันหน้ามาด้านหน้าทุกคนครับมาด้านหน้าทุกคนครับทางต้นทางและปลายทางนะครับจากของกลุ่ม2นะครับเขียนแผนผังของอะไรครับ
1: แผนผังแสดงเมืองแฮปปี้ค่ะ
0: นะครับแผนผังแสดงเมืองแฮปปี้นะครับของกลุ่ม2นะครับแล้วใช้มาตราส่วนเท่าไหร่ครับอยู่ตรงไหนมาตราส่วนเท่าไหร่ครับ
1: 30เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรค่ะ
0: 30เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรนะครับจากนั้นข้อคำถามของกลุ่ม2ที่จะถามเพื่อนๆจะถามอะไรครับเดี๋ยวตั้งใจฟังนะครับเชิญครับ
1: ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนคิดเป็นกี่กิโลเมตร
0: ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนคิดเป็นกี่กิโลเมตรอยากให้กลุ่มไหนเป็นผู้ตอบครับ
1: กลุ่ม1ค่ะ
0: กลุ่ม1ครับระยะทางจากบ้านไปไหนครับบ้านไปไหน
1: โรงเรียน
0: บ้านไปโรงเรียนนะครับจากบ้านไปโรงเรียนบ้านอยู่ไหนนะบ้านจากบ้านไปโรงเรียนคิดเป็นกี่กิโลเมตรใช่ไหมครับโดยมาตราส่วนเท่าไหร่บอกเพื่อนอีกหนึ่งครั้ง
1: 30เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรค่ะ
2: 2กิโลเมตรครับ
0: คำตอบคือ
1: 2กิโลเมตรถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มต่อไปครับจะเป็นกลุ่มไหนเตรียมตัวนะครับดูนะครับห้าครับกลุ่มห้าเชิญครับเชิญครับอย่างรวดเร็วครับเดี๋ยวคำถามนะครับข้ออื่นๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆต้นทางเนี่ยจะมาตั้งคำถามนะครับแล้วอภิปรายกันนอกเวลาด้วยนะครับเชิญตรงนี้ครับจากที่ได้ทำมาคือแผนผังอะไรครับ
2: แผนผังเมืองแห่งความสุขครับ
0: แผนผังเมืองแห่งความสุขครับอันนี้เป็นเมืองในจินตนาการของเพื่อนนะครับเป็นแผนผังเมืองแห่งความสุขซึ่งมีสถานที่ต่างๆเลยนะครับที่จะทำให้มีความสุขใช่ไหมครับมาตราส่วนคืออะไรครับมาตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับจากแผนผังนี
2: ้5เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรครับ
0: 5เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรใช่ไหมครับแสดงว่าระยะในแผนผังเป็น5เซนติเมตรจะแทนความยาวจริงคือ1กิโลเมตรนะครับคำถามคืออะไรครับ
2: จากห้างสรรพสินค้าไปบ่อน้ำเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร
0: จากห้างสรรพสินค้าอยู่ไหนห้างสรรพตรงนี้ใช่ไหมครับไปไหนบ่อน้ำเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรครับจะให้กลุ่มไหนเป็นผู้ตอบครับ
2: กลุ่ม3ครับ
0: กลุ่ม3ครับส่งตัวแทน1คนมาตอบครับมาดูก่อนอื่นนักเรียนต้องดูก่อนนะครับว่าจากห้างสรรพสินค้าไปบ่อน้ำระยะทางในแผ่นผังเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่นะในแผ่นผังก่อนจากห้างไปบ่อน้ำเท่าไหร่ครับ
1: 55เซนติเมตรครับ
0: แล้วระยะทางจริงเท่าไหร่ครับไปดูจากมาตราส่วน5เซนติเมตร
1: ต่อ1กิโลเมตร
0: เท่าไหร่ครับ
1: 11กิโลเมตรครับ
0: ถูกไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับกลุ่มต่อไป

0: กลุ่มหนึ่งครับเชิญครับเชิญครับอย่างรวดเร็วครับอย่างรวดเร็วครับกลุ่มหนึ่งได้ทำแผนผังของอะไรมาครับ
1: แผนผังเมืองแสนสุขครับ
0: แผนผังเมืองแสนสุขนะครับมาตราส่วนของแผนผังนี้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 10เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรคร
0: ับ10เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรแสดงว่าระยะในแผนผัง10เซนติเมตรแทนความยาวจริง1กิโลเมตรคำถามคืออะไรครับ
1: เดินจากสวนสาธารณะไปโรงเรียนกี่กิโลเมตรครับ
0: จากสวนสาธารณะไปโรงเรียนกี่กิโลเมตรให้กลุ่มไหนเป็นผู้ตอบครับ
1: ให้กลุ่ม4เป็นผู้ตอบ
0: กลุ่ม4เป็นผู้ตอบส่งตัวแทนมา1คนครับจากสวนสาธารณะไปโรงเรียนมีระยะทางจริงเป็นเท่าไหร่ครับก่อนจะตอบต้องดูระยะทางไหนก่อนในไหนก่อนครับต้องดูระยะทางไหนก่อนในแผนผังใช่ไหมครับในแผนผังเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 30เซนติเมตรค่ะ
0: แล้วจากมาตราส่วนนี้ระยะทางจริงจะเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3กิโลเมตรค่ะ
0: แสดงว่าระยะทางจริงจากสวนสาธารณะไปโรงเรียนเป็นเท่าไหร่นะครับ3กิโลเมตรถูกต้องไหมครับกลุ่มหนึ่ง
2: ถูกต้อง
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากนั้นนะครับอีก2กลุ่มนะครับกลุ่ม3ครับเชิญครับเป็นกลุ่ม3นะครับเชิญครับอย่างรวดเร็วครับกลุ่ม3ได้ทำแผนผังของอะไรมาครับ
1: แผนผังเมืองสายรุ้งครับ
0: แผนผังเมืองสายรุ้งนะครับมาตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรครับ
0: 1เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรก็คือระยะในแผนผังเป็น1เซนติเมตรใช่ไหมครับจะแทนความยาวจริงเท่าไหร่ครับ
1: 1กิโลเมตร
0: คำถามของกลุ่ม3นะครับจะถามกลุ่มไหนครับ
3: ถามกลุ่ม5ครับ
0: ถามกลุ่ม5นะครับคำถามคือ
1: ระยะทางจากวัดหนองนาคาไปสวนสาธารณะคิดเป็นกี่กิโลเมตรครับ
0: จากวัดหนองนาคาไปสวนสาธารณะคิดเป็นกี่กิโลเมตรครับกลุ่ม5ส่งตัวแทนมาตอบครับ1คนก่อนที่จะหาระยะทางจริงนักเรียนต้องดูระยะทางไหนก่อนครับไหนก่อน
1: ในแผ่นผัง
0: ในแผ่นผังในแผ่นผังเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 39เซนติเมตรครับ
0: แล้วระยะทางจริงจะเป็นเท่าไหร่ครับเมื่อพิจารณาจากมาตราส่วน
1: 39กิโลเมตรครับ
0: 39กิโลเมตรถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่ม3และผู้ตอบด้วยครับและสุดท้ายคือกลุ่ม4เชิญครับ

0: กลุ่ม4ได้ทำแผนผังของอะไรมาครับ
1: แผนผังเมืองคิตตี้แลนด์ค่ะ
0: แผนผังนะครับเดี๋ยวต้องไปเติมด้วยนะครับว่าแผนผังเมืองคิตตี้แลนด์นะครับมาตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรค่ะ
0: 1เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรนะครับจากนั้นคำถามคืออะไรครับ
1: ระยะทางจากโรงพยาบาลไปสวนสาธารณะคิดเป็นกี่กิโลเมตรค่ะ
0: ระยะทางจากโรงพยาบาลไปสวนสาธารณะคิดเป็นกี่กิโลเมตรครับกลุ่มไหนเป็นผู้ตอบครับกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบกลุ่ม2ครับต้องเป็นกลุ่ม2เชิญครับก่อนจะตอบระยะทางจริงต้องดูระยะทางในไหนก่อน
2: ในแผนผังค่ะ
0: ในแผนผังเป็นเท่าไหร่ครับจากโรงพยาบาลมาสวนสาธารณะ
2: 18เซนติเมตรค่ะ
0: จากนั้นก็ไปพิจารณากับมาตราส่วนครับได้เท่าไหร่เอ่ย
2: 18กิโลเมตรค่ะ
0: 18กิโลเมตรถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้ทั้งกลุ่มที่นำเสนอและผู้ตอบด้วยนะครับสำหรับงานนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับรวบรวมมาส่งครูฟุกนะครับครูฟุกจะนำไปพิจารณารายละเอียดต่างๆอีกหนึ่งครั้งนะครับและจะมาให้นักเรียนถามคำถามที่เหลือกันต่อนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับนี่คือแผนผังใช่ไหมครับแผนผังจะประกอบด้วยอะไรบ้างนักเรียนดูนะครับ1คืออะไรชื่อแผนผังภาพแสดงสถานที่ต่างๆอะไรอีกระยะในแผนผังมาตราส่วนและสัญลักษณ์กำหนดทิศนะครับซึ่งบางกลุ่มเนี่ยขาดในตัวของสัญลักษณ์กำหนดทิศไปนะครับเดี๋ยวฟุกจะไปตรวจสอบนะนักเรียนครับมาตราส่วนในแผนที่หรือแผนผังเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อแสดงการเปรียบเทียบระหว่างระยะทางในแผนที่หรือแผนผังกับความยาวจริงใช่ไหมครับนักเรียนครับในเรื่องของมาตราส่วนนี้เราสามารถใช้จากการที่เป็นของใหญ่ๆใช่ไหมย่อลงมาในกระดาษได้แต่บางครั้งเราก็สามารถใช้มาตราส่วนนี้ทำสิ่งที่เป็นของเล็กๆหรือภาพจากภาพเล็กๆขยายให้เป็นภาพใหญ่ได้ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับสามารถนำมาใช้ได้ทั้งจากอันใหญ่เนี่ยย่อเป็นอันเล็กนะครับและในของอันเล็กขยายเป็นใหญ่ก็ได้นะครับนักเรียนจากนั้นการหาระยะทางจริงในแผนที่หรือแผนผังเนี่ยหาได้อย่างไรนะครับระยะทางจริงหาได้โดยนำระยะทางที่วัดได้ในแผนที่หรือแผนผังคูณกับแต่ละจำนวนในมาตราส่วนครับแบบฝึกหัดนะครับ 4.15 ครับมีดังนี้นะครับแบบฝึกหัด 4.15 นะครับครูฟุกนะครับให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาในเรื่องของการวาดแผนผังนะครับจากข้อ3ที่กำหนดนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือฝึกหัด 4.16 ครับประเมินความเข้าใจของตัวเองครับพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนไม้โทขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชานชาลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไม้โทจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไมโทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไมโทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไมโทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไมโทนั่นเองไมโทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไมโทรถไฟ
2: พี่ไมโทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไมโทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: โน่นโน่รถไฟขึ้นคุณยาย
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณยายขึ้นรถไฟประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
1: โหเปิดแทนไทยหน้าต่าง
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใส1ถ้วยครับ
1: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยกินน้ำแข็งใสประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให้
1: ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
0: โทไมโทตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: รถไฟปล่อยควันอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไมโทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
1: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
2: อ้าวพี่ไมโทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโท
1: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วม

วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พ่อครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โอคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช 2541
0: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30%แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั

0: ืน
1: อ๋อกันเสร็จทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
2: ถนนสอนข้าบ้างได้ไหมวะ
0: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
2: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
2: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
0: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราจะมาเรียนการเกี่ยวกับเรื่องซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรพอพูดถึงเรื่องซากดึกดำบรรพ์นักเรียนพอจะรู้จักไหมครับว่าซากดึกดำบรรพ์คืออะไรฟอสซิลไดโนเสาร์ใช่ไหมครับแสดงว่าบางคนน่าจะพอรู้จักกันบ้างแล้วนะครับดังนั้นในวันนี้คุณครูมีรูปมาให้นักเรียนดูด้วยมีหลากหลายรูปเลยนะครับไหนลองช่วยบอกครูสิครับว่ารูปใดบ้างที่เป็นซากดึกดำบรรพ์เดี๋ยวคุณครูขึ้นอักษรมาให้จะได้เรียกง่ายๆนะครับขอตัวแทนตอบยกมือเลยครับโอเค
2: B C และ D ค่ะ
1: รูป B C แล้วก็ D ทำไมถึงคิดว่า3รูปนี้คือซากดึกดำบรรพ์ครับ
2: เพราะมันเป็นกระดูกค่ะเหมือนเป็นคล้ายๆฟอสซิลอันเก่าๆค่ะแต่รูป A กับ E มันเป็นอาหารที่ยังกินกันอยู่อ
1: ่ะอนุกินก้างปลาได้เหรอครับ
2: คือมันแบบเป็น
1: ยังไงครับ
2: A ยังมีแบบยังมีเนื้ออยู่ค่ะแล้วก็ยังเป็นแบบสิ่งที่เรายังพบเจอกันบ่อยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อยังมีเนื้ออยู่แล้วก็ยังพบเจอกันบ่อยอ่ะแล้ว E ล่ะครับ
2: E ก็เป็นอาหารที่ยังกินกันอยู่ค่ะ
1: เป็นกระดูกนะครับอันนี้เป็นกระดูก
2: เป็นกระดูกมีเนื้อ

0: แต่ติดเนื้อด้วย
1: ใช่
0: แต่คิดว่าไม่ใช่ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวลองถามความคิดเห็นของเพื่อนบ้างขอบคุณเรามากนะครับอ่ะคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรเอาเชิญครับขอมาให้เพื่อนด้วยรูปไหนบ้างที่คิดว่าเป็นซากดึกดำบรร
2: พ์ B กับ D ค่ะ
0: รูป B กับรูป D นะครับอ่ะทำไมถึงคิดว่าสองรูปนี้คือซากดึกดำบรรพ
2: ์เพราะว่ามันคือกระดูกที่น่าจะอยู่มานานแล้ว
0: น่าจะเป็นกระดูกที่อยู่มานานแล้วใช่ไหมครับอ่ะแล้วที่เหลือล่ะครับทำไมถึงไม่ใช่
2: รูป A เป็นกระดูกที่ยังไม่เป็นก้างที่ยังติดเนื้ออยู่ค่ะ
0: ครับผม
2: รูป C เป็นรอยเท้าค่ะ
0: ครับ
2: รูป E ยังเป็นกระดูกที่มีเนื้อติดอยู่ค่ะ
0: โอเคขอบคุณเพื่อนมากครับและนี่นะครับก็คือความเห็นของเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถตอบความคิดเห็นของนักเรียนให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้คุณครูยังไม่บอกนะครับว่าที่เพื่อนตอบมานั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรเราจะต้องไปเรียนรู้กันก่อนในกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมที่1ซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้เลยข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตได้ถัดมาครับนักเรียนจะต้องรวบความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับและสำหรับใบความรู้ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบความรู้เรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่129ถึงหน้าที่131ครับในส่วนนี้นักเรียนก็สามารถเปิดดูควบคู่กันไปได้เลยนะครับนอกจากใบความรู้ที่เราจะใช้ในวันนี้แล้วนะครับยังต้องใช้ใบงานด้วยนะครับซึ่งจะเป็นใบงานเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่132ถึงหน้าที่133นั่นเองครับในส่วนนี้ก็คิดว่าคุณครูปลายทางก็น่าจะเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วนั่นเองนะครับถัดไปครับเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเริ่มต้นจากข้อที่1นะครับเนื่องจากเป็นกิจกรรมใหม่เช่นเดิมครับจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกให้ได้ว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนได้อ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกคุณครูสิครับว่าในวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างขอแบบสรุปพอนะครับยอดเยี่ยมเลยเราจะต้องอ่านใบความรู้ใช่ไหมครับหรือว่ารับชมวิดิทัศน์ก็ได้นะครับจากนั้นต้องทำอะไรต่อครับ
1: ร่วมอธิบายเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ
0: ์ใช่แล้วครับเราก็จะต้องมาพูดคุยกันว่าซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้มีแค่ข้อเดียวครับยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับดังนั้นก็คิดว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะทำได้เช่นกันนะครับคราวนี้ลองมาดูในส่วนของการบันทึกผลการทำกิจกรรมหลังจากที่พวกเราอ่านใบความรู้แล้วนะครับจะมีใบกิจกรรมอยู่นะครับให้นักเรียนสรุปข้อมูลที่ได้หลังจากที่เราอ่านใบความรู้แล้วพูดคุยกันแล้วนะครับจดลงไปครับในใบกิจกรรมซึ่งจะมีอยู่2หน้าด้วยกันนะครับหน้าแรกจะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะครับแล้วนักเรียนก็เขียนข้อมูลที่ได้ใส่ลงไปในนี้เลยส่วนหน้าถัดมานะครับก็เหมือนกันเลยนะครับแต่จะเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะครับตรงนี้อ่านจบแล้วนะครับก็จดบันทึกข้อมูลลงในนี้นะครับตรงนี้มีใครไม่เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมครับไม่มีนะครับหรือถ้าหากนักเรียนปลายทางสงสัยก็สามารถยกมือแล้วก็สอบถามคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้คุณครูขอเน้นย้ำวิธีการทำกิจกรรมให้กับนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องอ่านใบความรู้นะครับหรือรับชมวิดิทัศน์ก็ได้ถ้าหากว่าคุณครูปลายทางของนักเรียนเตรียมวิดิทัศน์ไว้ให้รับชมนะครับ

อ่านใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์นั่นเองครับแล้วก็จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์แล้วก็บันทึกผลลงในใบกิจกรรมในหน้า132ถึงหน้า133นั่นเองครับและในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นก็รบกวนจัดเตรียมใบความรู้เรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ให้แก่นักเรียนด้วยถ้าเป็นไปได้ก็จัดเตรียมสื่อวิดิทัศน์ด้วยก็ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็คุณครูปลายทางนั้นก็สามารถให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านใบความรู้ก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปอ่านใบความรู้กันได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้คุณครูก็คิดว่านักเรียนน่าจะอ่านใบความรู้จบแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่ได้จากการอ่านใบความรู้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถร่วมกันอภิปรายให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับเริ่มจากการบันทึกผลนะครับในส่วนของการอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะครับก่อนอื่นคุณครูต้องถามพวกเราก่อนว่าซากดึกดำบรรพ์มีกี่แบบครับใครตอบได้ยกมือด้วยครับเชิญครับ
1: มี2แบบครับ
0: ได้แก่อะไรบ้างครับ
1: ซากดึกดำเกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับ
0: และ
1: ซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับซากดึกดำบรรพ์นะครับมี2แบบนะครับแบบแรกคือซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตกับอีกแบบหนึ่งคือซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบนี้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมครับนักเรียนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการเกิดซากดึกดำบรรพ์แต่ละแบบเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะเริ่มจากแบบแรกนะครับคือซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตนะครับเริ่มต้นจากอะไรใครตอบได้บ้างครับเชิญครับ
2: ตะกอนชั้นที่1ครับ
0: เริ่มต้นจากตะกอนชั้นที่1อย่างไรครับ
2: น้ำนิ่งหรือแอ่งสะสมตะกอนที่ค่อนข้างสงบครับ
0: แสดงว่าตะกอนชั้นที่1นี้นะครับก็จะต้องเป็นแหล่งน้ำนิ่งหรือแอ่งสะสมตะกอนที่ค่อนข้างสงบนะครับจากนั้นจะต้องเป็นอย่างไรต่อครับ
2: โครงร่างของสิ่งมีชีวิตที่วางไว้ครับ
0: จะต้องมีโครงร่างของสิ่งมีชีวิตที่มาวางไว้ใช่ไหมครับแบบนี้เลยนะครับจะต้องมีซากของสิ่งมีชีวิตที่วางไว้จากนั้นจะเกิดการ
2: ย่อย
0: สลายจนเหลือเฉพาะโครงร่างแข็งใช่ไหมครับไหนลองบอกครูสิครับว่าโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตได้แก่อะไรบ้างในกลุ่มช่วยกันได้นะครับ
2: เกล็ดครับ
0: เป็นเกล็ดก็ได้นะครับมีอะไรอีกไหมที่เป็นโครงร่างแข็ง
2: กระดูกครับ
0: กระดูกโครงกระดูกต่างๆของเราเลยหมดหรือยังครับ
2: อีกฟันครับ
0: ฟันก็เป็นโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตใช่แล้วครับ
2: เปลือกครับ
0: เปลือกลองยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมว่าเป็นเปลือกของอะไร
2: เปลือกหอยครับ
0: เปลือกหอยยอดเยี่ยมเลยนะครับอาจจะเป็นเปลือกหอยกระดองเต่าได้ไหมกระดองปูได้ไหมครับสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะครับดังนั้นแสดงว่าซากสิ่งมีชีวิตต้องตายลงถูกย่อยสลายจนเหลือแต่โครงร่างแข็งโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเนาะครูจะให้พวกเราลองมาแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้เพื่อนๆในห้องปลายทางนั้นได้เข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นขั้นแรกเลยจะต้องมีตะกอนชั้นที่1นะครับคุณครูขออนุญาตใช้เก้าอี้นะครับเป็นแหล่งสะสมตะกอนนะครับนะครับตอนนี้คุณครูได้มีแหล่งสะสมตะกอนชั้นที่1ก็คือตะกอนชั้นที่1แล้วนะครับซึ่งแหล่งสะสมตะกอนตรงนี้นะครับจะต้องเป็นพื้นที่ที่สงบนะครับแล้วก็ค่อนข้างนิ่งนะครับไม่ค่อยมีลมพัดน้ำไหลไม่แรงนะครับโอเคและในขั้นตอนต่อมานะครับก็จะต้องมีโครงร่างของสิ่งมีชีวิตมาอยู่บนตะกอนชั้นที่1นั้นนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นโครงร่างได้ก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตก่อนนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะขอเชิญตัวแทนนะครับออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตในอดีตกันนะครับสิ่งมีชีวิตในอดีตเรานึกถึงอะไรครับไดโนเสาร์ขอตัวแทนเพื่อนออกมาเป็นไดโนเสาร์สักคนหนึ่งครับเชิญครับโอเคคุณครูก็ได้เตรียมหน้ากากไดโนเสาร์ไว้ให้แล้วนะครับสมมุติว่าเพื่อนเป็นไดโนเสาร์ในอดีตนะครับไดโนเสาร์อาจจะต้องมีศัตรูด้วยนะครับขอเชิญเพื่อนอีกหนึ่งคนออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตในอดีตโบราณเหมือนกันนะครับอันนี้ให้เป็นสมมุติเป็นลิงโบราณนะครับสองคนนี้สิ่งมีชีวิต2ชนิดนี้เขาไม่ถูกกันนะครับเขาก็จะต้องเกิดการต่อสู้กันจนมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งตายไปแล้วไปอยู่บน แอ่งตะกอนนะครับอ่ะเราสร้างสถานการณ์สมมุติให้เพื่อนดูหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับสิ่งมีชีวิตในอดีตเกิดการต่อสู้กันแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเกิดการเสียชีวิตลงบนตะกอนชั้นที่1นะครับตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้นกับไดโนเสาร์ตัวนี้ครับไดโนเสาร์ตัวนี้จะเป็นไงครับก็จะถูกย่อยสลายผิวหนังจะเหลือไหมไม่เหลือจะเหลือแต่อะไรเหลือแต่โครงร่างแข็งของไดโนเสาร์ตัวนี้ยกตัวอย่างเช่น
3: กระด
0: ู
3: ก
0: กระดูกถ้าสมมติว่าไดโนเสาร์มีฟันด้วยก็เหลือฟันนะครับถ้าสมมติว่าไดโนเสาร์ตัวนี้มีเกล็ดด้วยก็จะเหลือเกล็ดอยู่โอเคถูกย่อยหมดแล้วเหลือแต่โครงร่างแข็งแล้วเมื่อเวลาผ่านไปอีกจะเกิดอะไรขึ้นครับขอให้เพื่อนใช้ไมค์หน่อยครับต่อไปครับเกิดจากการทับถมของตะกอนอย่างไรลองบอกให้เพื่อนฟังหน่อยครับ
2: จะมีตะกอนชั้นที่2มาปิดทับครับ
0: อย่างไรครับคนอื่นสามารถช่วยได้นะอย่างไรจะมีตะกอนชั้นที่2มาปิดทับอย่างไร
2: เมื่อเวลาผ่านไปจะแข็งตัวกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ครับ
0: อ๋อใช่แล้วครับนี่เลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีตะกอนชั้นอื่นมาปิดทับซึ่งก่อนที่จะเป็นตะกอนได้ก็จะต้องมีสารต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำบริเวณนั้นนะครับก็จะซึมซับเข้าไปในโครงร่างของซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้นะครับสารก็จะซึมเข้าไปในโครงกระดูกหรือโครงร่างแข็งของไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปสารต่างๆก็จะแข็งตัวกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตะกอนที่ทับถมก็จะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนด้วยโอเคอันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากครับดังนั้นนั่นหมายความว่าขณะที่เกิดซากดึกดำบรรพ์ก็จะเกิดหินตะกอนไปด้วยนั่นเองโอเคไหมครับซากดึกดำบรรพ์กับหินตะกอนก็จะเกิดไปในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันโอเคนะครับอันนี้คือการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับตรงนี้มีใครสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการเกิดซากดึกดำบรรพ์แบบนี้ไหมไม่มีนะครับโอเคขอบคุณไดโนเสาร์ของเรามากครับฟื้นขึ้นมาครับฟื้นขึ้นมาโอเคปรบมือให้เพื่อนด้วยครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตกันบ้างครับจากการอ่านใบความรู้มาแล้วใครสามารถสรุปให้ครูฟังได้บ้างว่าเป็นอย่างไรใครจะตอบเชิญได้เลยครับเชิญครับต้องเริ่มจากอะไรก่อนครับ
2: ตะกอนชั้นที่1ครับ
0: จะต้องเริ่มตะกอนชั้นที่1ก่อนนะครับตะกอนชั้นที่1จะเป็นอย่างไร
2: คือตะกอนที่ยังไม่ได้แข็งตัวครับ
0: ก็คือตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวนั่นเองอาจจะเป็นโคลนบ่อโคลนอย่างนี้ได้ไหม
2: ได้
0: โอเคจากนั้นจะต้องเป็นอย่างไรต่อครับ
2: ร่องรอยของสิ่งมีชีวิต
0: จะต้องมีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตมาอย่างไรครับ
2: เช่นไดโนเสาร์เหยียบหรือทิ้งรอยบนตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวเกิดเป็นรอยตีนบนตะกอนคร
0: ับ เพื่อยกตัวอย่างมาว่าเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีไดโนเสาร์ขึ้นมาฝากรอยตีนไว้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: เอาครับถ้างั้นขอเชิญไดโนเสาร์อีกครั้งหนึ่งครับเอาครับเชิญออกมาด้านหน้าเลยนะครับคุณครูก็จะสมมุติให้เก้าอี้นี้นะครับเป็นตอนชั้นที่1นะครับก็คือตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวอาจจะเป็นบ่อโคลนก็ได้นะครับจากนั้นก็จะมีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอยู่เพื่อนๆบอกว่าอยากได้ไดโนเสาร์อ่ะไดโนเสาร์ของเรามาครับส่งเสียงไดโนเสาร์หน่อย โอเคไดโนเสาร์ก็อาจจะเดินผ่านไปแล้วก็ประทับรอยตีนเอาไว้นะครับทีนี้ก็จะทำให้เกิดรอยประทับขึ้นซึ่งรอยประทับจะมี2แบบนะครับก็คือที่เป็นแบบรอยพิมพ์ซึ่งจะอยู่ในเบ้านะครับแล้วก็เป็นรูปพิมพ์ตามที่พวกเราได้อ่านในใบความรู้มาเจอไหมครับรูปพิมพ์กับรอยพิมพ์เจอเนาะโอเคเราสามารถแยกความแตกต่างได้ไหมแยกได้โอเคนะครับตอนนี้สมมุติว่ามีรอยตีนไดโนเสาร์อยู่บนแอ่งตะกอนแล้วนะครับคราวนี้เกิดอะไรขึ้นต่อครับเชิญอธิบายต่อได้เลย
3: เมื่อมีตะกอนชุดใหม่มาปิดทับสะสมตัวตรงบริเวณรอยดังกล่าวจะมีตะกอนเติมเข้าไปในรอยนั้นครับ
0: โอเคเพื่อนบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปใช่ไหมในตะกอนชั้นที่2เนี่ยก็จะมีตะกอนชุดใหม่มาปิดทับแล้วก็สะสมตัวตรงบริเวณรอยดังกล่าวนะครับก็คือรอยเท้าดังกล่าวนะครับแล้วก็จะมีตะกอนเติมเข้าไปในรอยนั้นตะกอนที่สะสมตัวใหม่แล้วก็แข็งตัวก็จะเกิดเป็นซากดึกดำบรรพ์นั่นเองโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบเกิดขึ้นได้อย่างไรตรงนี้มีใครสงสัยไม่เอ่ยไม่มีแล้วนะครับทุกคนเข้าใจแล้วโอเคยอดเยี่ยมมากเลยนะครับดังนั้นตรงนี้จำเป็นต้องเป็นรอยเท้าไหมเป็นรอยอย่างอื่นได้ไหมครับที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในอดีตอาจจะเป็นรอยการต่อสู้กันของสิ่งมีชีวิตในอดีตก็ได้เกิดการต่อสู้แล้วเกิดรอยขึ้นแล้วรอยนั้นเกิดตามกระบวนการที่เพื่อนได้อธิบายแล้วก็ได้สาธิตไว้ก็สามารถเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตได้เช่นกันนะครับดังนั้นเพื่อให้พวกเราเข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากยิ่งขึ้นคุณครูก็ได้เตรียมสื่อวิดิทัศน์ไว้ให้นักเรียนได้ชมกันด้วยนะครับเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปความรู้

0: ้ได้เลยนะครับอ่ะดังนั้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็รับชมวิดิทัศน์ได้เลยครับ
1: พื้นที่แห่งหนึ่งเมื่อหลายล้านปีก่อน

เสาเหยียบหรือทิ้งรอยลงบนตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวเกิดเป็นรอยอยู่บนตะกอน

0: ไดโนเสาร์ตายอยู่ในแอ่งสะสมตะกอนซากไดโนเสาร์จะถูกย่อยสลายจนเหลือเฉพาะโครงร่างแข็งต่อมาบริเวณที่โครงร่างแข็งวางตัวอยู่อาจมีตะกอนชุดใหม่มาปิดทับสารต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำในบริเวณนั้นจะค่อยๆซึมเข้าสู่โครงร่างแข็งเมื่อเวลาผ่านไปสารต่างๆจะแข็งตัวกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีรูปร่างเหมือนโครงร่างแข็งของซากสิ่งมีชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปตะกอนที่ทับถมอยู่รอบๆและอยู่เหนือซากดึกดำบรรพ์จะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนซากดึกดำบรรพ์นอกจากจะเกิดจากโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตแล้วยังเกิดในอีกลักษณะหนึ่งคือเกิดจากการทิ้งร่องรอยของสิ่งมีชีวิตไว้ในตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวอีกด้วยเดี๋ยวเราย้อนเหตุการณ์กลับไปยังอดีตที่ไดโนเสาร์ได้เหยียบลงบนตะกอนดินยังจำเหตุการณ์นั้นได้หรือเปล่านะเมื่อเวลาผ่านไปรอยที่เหยียบไว้จะแห้งทำให้มีลักษณะเป็นพิมพ์หรือเบ้าให้ตะกอนต่างๆเข้าไปสะสมตัวมีตะกอนชุดใหม่มาสะสมเข้าไปในรอยเมื่อตะกอนแข็งตัวจะเกิดเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นรูปพิมพ์เหมือนรอยที่ไดโนเสาร์เหยียบไว้และตะกอนที่ทับถมนั้นจะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลานานหินตะกอนอาจสัมผัสกับน้ำอากาศแสงแดดจนทำให้หินตะกอนบางส่วนกร่อนแตกกระเทาะออกการกร่อนและการแตกหลุดของหินดังกล่าวทำให้ซากดึกดำบรรพ์ปรากฏออกมาให้เห็นได้การพบซากดึกดำบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์อาจพบด้านหนึ่งอยู่ในลักษณะรอยพิมพ์ซึ่งเป็นรอยประทับของสิ่งมีชีวิตในอดีตและอีกด้านหนึ่งอยู่ในลักษณะรูปพิมพ์ซึ่งมีรูปร่างเหมือนโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่สร้างรอยไว้
1: ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์เรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์จากสสวทด้วยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางหรือคุณครูท่านใดนะครับที่ต้องการจะดูสื่อวิทยทัศน์นี้ย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้จากข้อมูลที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับเอาละครับคราวนี้เราก็ได้ดูสื่อวิทยทัศน์กันไปแล้วเราก็น่าจะเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์กันมากขึ้นแล้วนะครับดังนั้นย้อนกลับมาที่ต้นชั่วโมงที่คุณครูได้ให้พวกเราได้ดูภาพต่างๆใช่ไหมครับตอนนี้พวกเราน่าจะบอกคุณครูได้หรือยังว่ารูปใดบ้างที่จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์ครับเอารูปแรกก่อนครับรูป A ใช่ซากดึกดำบรรพ์ไหมครับ
2: ไม
1: ่
2: ใช
1: ่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่ายังไม่เกิด
1: ยังมีเนื้อของปลาตัวนี้อยู่เลยถูกไหมครับซากดึกดำบรรพ์จะต้องเนื้อต่างๆจะต้องถูกย่อยสลายจนหมดจนเหลือแต่โครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตอันนี้ยังสดอยู่เลยดังนั้นไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์โอเคครับถัดมารูป B อันนี้เป็นรูปอะไรครับเนี่ยโครงกะโหลกของสิ่งมีชีวิตสักชนิดหนึ่งนะ

0: อันนี้คิดว่าใช่ซากดึกดำบรรพ์ไหม
1: ใช
0: ่อาจจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ก็ได้เพราะว่าเหลือแต่โครงร่างแข็งแล้วดังนั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคำว่าซากดึกดำบรรพ์หมายความว่าจะต้องเกิดมาในระยะเวลาที่เป็นยังไงครับนานเป็นหมื่นๆปีนะครับถึงจะเรียกว่าซากดึกดำบรรพ์ได้ถ้าโครงกระดูกอันนี้เพิ่งตายไปเมื่อ100ปีหรือ10ปีเราจะจัดเป็นซากดึกดำบรรพ์ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้เพราะอายุยังไม่ถึงยังนานไม่พอนะครับต่อไป4อันนี้คือรูปของรอยเท้าสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนหินอันนี้จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์ไหมจัดเป็นซากดึกดำบรรพ์นะครับซึ่งซากดึกดำบรรพ์มี2แบบนะครับอันนี้คือแบบที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตแน่นอนว่าเขาเกิดรอยเท้านี้เกิดขึ้นบนแผ่นหินแสดงว่าเกิดขึ้นมานานหรือยังนานแล้วเพราะว่าในการเกิดหินก็ต้องใช้ระยะเวลานานเช่นกันดังนั้นรูป4นี้ก็จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์นั่นเองนะครับถัดมารูปดีใช้ซากดึกดำบรรพ์มั้ยครับใช่โอเคก็เป็นซากดึกดำบรรพ์อาจจะเป็นบะปะปลาในยุคโบราณนะครับซึ่ง อยู่บนแผ่นหินนะครับซึ่งซากดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นบนหินอะไรครับ
1: ห
0: ินตะกอนเก่งมากเลยดังนั้นรูปดีนี้ก็เป็นซากดึกดำบรรพ์นะครับสุดท้ายรูปอีใช่ซากดึกดำบรรพ์ไม่เอ่ย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับ
1: ย
0: ัง
1: ม
0: ี
1: เน
0: ื้อ
1: ติ ด
0: ยังสดอยู่เลยยังมีเนื้ออยู่เลยนะครับโอเคแสดงว่าพวกเราเข้าใจการเกิดซากดึกดำบรรพ์แล้วนะครับซึ่งก็สามารถนำมาสรุปได้ดังนี้เลยนะครับซากดึกดำบรรพ์เป็นโครงร่างหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตมีลักษณะเป็นโครงร่างหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในหินนะครับต้องอยู่ในหินนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะพบในหินตะกอนโดยซากดึกดำบรรพ์ที่มีช่วงอายุแตกต่างกันจะสะสมตัวอยู่ในชั้นหินคนละชั้นกันนั่นหมายความว่าถ้าซากดึกดำบรรพ์อยู่ในหินคนละชั้นก็จะมีอายุแตกต่างกันนะครับถ้าพบซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุมากกว่าในชั้นหินใดก็แสดงว่าชั้นหินนั้นเกิดก่อนชั้นหินที่มีซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุน้อยกว่านั่นเองครับและนี่นะครับก็คือข้อมูลที่เราได้จากการเรียนกันไปในวันนี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพวกเรามาประเมินตนเองนะครับโดยการให้นักเรียนทําแบบประเมินตนเองในข้อที่1ตามความเป็นจริงนะครับซึ่งแบบประเมินนี้ก็จะอยู่ในหน้าที่141นั่นเองครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเราก็ยังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับโดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับได้แก่ใบงานเรื่องซากดึกขอโทษครับใบงานเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์แล้วก็ใบความรู้เรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์นั่นเองครับซึ่งใบกิจกรรมเหล่านี้นะครับคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

ังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนนะครับและวันนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์ของชำร่วยนะครับเด็กๆได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำของชำร่วยมาไหมครับเตรียมมาใช่ไหมครับสังเกตนักเรียนที่อยู่ต้นทางวันนี้นะครับเตรียมมาแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือฝึกปฏิบัตินั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เนื้อหากันก่อนนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1เลยครับเด็กๆ1นักเรียนสามารถบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์ของชำร่วยได้อย่างถูกต้องนะครับข้อนี้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแต่บอกนะครับบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์นะครับและข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถฝึกประดิษฐ์ของชำร่วยได้อย่างสวยงามและสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งทั้งต้นทางปลายทางก็ได้ออกแบบของชำร่วยไปแล้วใช่ไหมครับเชเดวาก็จะมีของชำร่วยที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนเลยนะครับและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการประดิษฐ์ของชำร่วยนะครับเมื่อเราประดิษฐ์เสร็จแล้วเราอาจจะส่งมอบให้กับคนที่เรารักหรือคนที่เรารู้จักก็ได้นะครับจุดประสงค์ของครูวิวันนี้ง่ายมากนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยืดตัวให้ตรงครับตั้งสตินะครับเดี๋ยวครูวิจะมีคำถามชวนคิดนะครับที่จะนำมาฝากทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับคำถามชวนคิดในวันนี้นะครับนักเรียนเคยเห็นของชำร่วยอะไรมาบ้างนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนเคยเห็นของชำร่วยอะไรบ้างนะครับกฎกติกาก็เช่นเดิมเลยนะครับเราไม่แย่งกันตอบนะครับเราจะต้องยกมือสูงสูงนะครับหลังจากนั้นก็ตอบคำตอบนั้นได้นะครับตอนนี้เห็นนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับพร้อมที่จะยกมือแล้วใช่ไหมครับใครอยากตอบยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1ก่อนนะครับเชิญเลยครับ
0: เกลือหอมครับ
2: เก่งมากเลยครับมีอะไรอีกครับกลุ่มที่1เห็นยกกันเยอะเลยนะครับ
3: เทียนหอมค่ะ
2: เทียนหอมเก่งมากเลยครับคนต่อไปเลยครับเชิญเลยครับ
4: ผ้าขนหนูที่ทำเป็นรูปหงส์ค่ะ
2: โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผ้าขนหนูนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5บ้างนะครับเชิญเลยครับขอสัก2คนนะครับกลุ่มที่5ที่เหลือเตรียมคำตอบไว้เลยนะครับ
5: ยาดมค่ะ
2: ยาดมเก่งมากเลยครับมีอะไรอีกครับกลุ่มที่5
6: พวงกุญแจเปลือกหอยค่ะ
2: เก่งมากเลยครับมีอะไรอีกครับขออีกสักหนึ่งคนนะครับกลุ่มที่2

0: ิดฝาขวดครับ
1: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่3กันบ้างครับเชิญเลยครับขอสัก2คนนะครับเชิญเลยครับ
2: พัดครับ
1: พัดเก่งมากเลยครับขออีก1คนครับกลุ่มที่3
3: กรอบรูปค่ะ
1: เก่งมากเลยครับกรอบรูปนะครับและกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่4ครับขอตัวแทน2คนครับเชิญเลยครับ
4: โมบายครับ
1: โมบายเก่งมากเลยครับอีก1คนครับเชิญครับ
5: กระถางต้นไม้ค่ะ
1: กระถางต้นไม้โอ้สุดยอดมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามารู้ความหมายของชำร่วยกันนะครับว่าจะหมายถึงอะไรนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับสำหรับการประดิษฐ์ของชำร่วยนั้นนะครับหมายถึงของตอบแทนหรือของที่ระลึกที่ทางเจ้าภาพมอบให้แก่ผู้มาช่วยงานนะครับหรือมาร่วมงานเป็นการตอบแทนน้ำใจนะครับให้กับแขกนั่นเองนะครับซึ่งจะมีการมอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานอาวะมงคลหรืองานมงคลนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นงานมงคลงานแต่งนะครับของชำร่วยนั้นก็จะมีลักษณะเป็นสีสันสวยงามนะครับแต่ถ้าเป็นงานอาวะมงคลครับก็จะมีสีสันที่ออกเทาๆน้ำตาลหรือดำนะครับเพื่อที่จะเป็นการระลึกนึกถึงผู้ตายนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของชำร่วยนะครับซึ่งเราอาจจะมอบให้หรือไม่มอบให้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชื่นชอบนะครับหรือความเหมาะสมนะครับกับงานนั้นๆตอนนี้นะครับเด็กๆอย่าลืมว่าจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับสังเกตนักเรียนที่อยู่ต้นทางจดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูประเภทนะครับของชำร่วยกันบ้างว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูประเภทที่1กันเลยนะครับของชำร่วยประเภทที่เป็นพวงกุญแจนะครับเด็กๆเคยได้รับไหมครับพวงกุญแจเป็นของชำร่วยครับเคยไหมครับเคยเอ๋แล้วได้รับในงานไหนครับงานอะไรเอ่ยงานแต่งงานงานบวชใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นอาจจะเอากระดาษสานะครับหรือกระดาษสีกระดาษห่อของขวัญนั้นนะครับมาประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจยกตัวอย่างภาพที่นักเรียนเห็นนั้นก็คือเป็นการประดิษฐ์ข้าวต้มมัดนะครับก็เอามาบรรจุพันแล้วก็ติดกับพวงกุญแจอย่างสวยงามนะครับสำหรับภาพที่สองนั้นก็คือเป็นการเอาเศษผ้าครับเด็กๆมาเย็บนะครับเป็นดอกทิวลิปหรือดอกไม้ต่างๆนะครับแล้วก็นำมาติดกับพวงกุญแจนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับและยังมีการเอาไม้มะขามนะครับหรืออาจจะเป็นกิ่งไม้ลูกปัดก็ได้นะครับมาร้อยนะครับเป็นพวงกุญแจก็ได้หรือถ้าในท้องถิ่นในชุมชนของเรานั้นมีเปลือกหอยนะครับเราก็สามารถที่จะนำเปลือกหอยนั้นมาประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจได้นะครับแต่อย่าลืมว่านอกเหนือที่จะใส่พวงกุญแจแล้วครูวิแนะนำนะครับอาจจะมีบรรจุภัณฑ์สวยๆนะครับบรรจุไปด้วยจะทำให้เกิดคุณค่าและสวยงามมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็คือประเภทของพวงกุญแจนะครับเรามาดูประเภทต่อไปกันบ้างนะครับของชำร่วยประเภทกระเป๋าครับซึ่งเป็นการเอาเชือกหรืออาจจะเป็นเศษผ้าต่างๆนะครับมาเย็บเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินหรือกระเป๋าสะพายกระเป๋าขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ตกแต่งให้เกิดความสวยงามสำหรับประโยชน์ของกระเป๋านั้นก็สามารถที่จะนำมาใส่สิ่งของต่างๆได้นะครับของชำร่วยประเภทต่อไปก็คือเป็นประเภทสมุดนะครับนักเรียนอาจจะเอากระดาษที่เหลือใช้ครับหรืออาจจะเป็นกระดาษสีกระดาษห่อของขวัญนั้นนะครับมาเย็บเป็นสมุดเล่มเล็กๆนะครับแล้วก็ตกแต่งให้เกิดความสวยงามนะครับก็สามารถที่จะทำเป็นของชำร่วยได้นะครับสำหรับสมุดบันทึกนี้ก็สามารถที่จะจดบันทึกสิ่งเล็กๆน้อยๆได้นะครับของชำร่วยประเภทพัดนะครับ

จจะทำมาจากเศษผ้าใบลานนะครับหรืออาจจะทำมาจากกระดาษก็ได้นะครับซึ่งคนจีนเชื่อได้ว่าเป็นการพัดสิ่งไม่ดีออกจากตัวนะครับนี่ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับต่อไปของชำร่วยประเภทเครื่องจักสานนะครับเครื่องจักสานนี้ก็เป็นการนำเอาไม้ไผ่นะครับมาจักให้เป็นเส้นเล็กๆนะครับเรียกว่าไม้ตอกแล้วนำมาขึ้นรูปเป็นเครื่องจักสานขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็นำมาประดิษฐ์นะครับอาจจะเป็นชะลอมตะกร้านะครับหรือกระจาดกระบุงนะครับเล็กๆนะครับเพื่อที่จะนำไปแขวนไว้ที่หน้าบ้านหรือตกแต่งสถานที่ให้สวยงามก็ได้นะครับเพราะบางคนก็เชื่อว่าเป็นเครื่องรางของขลังนะครับของชำร่วยประเภทผ้าขนหนูนะครับเราก็สามารถที่จะนำผ้าขนหนูนะครับมาประดิษฐ์นะครับเป็นตุ๊กตาเป็นดอกไม้ได้นะครับแทนที่จะให้ผ้าขนหนูไปเป็นผืนนะครับแต่เราอาจจะเพิ่มคุณค่าโดยการนำมาประดิษฐ์แบบรูปภาพนะครับก็จะทำให้เกิดความสวยงามนะครับและจะทำให้ผู้รับนั้นดีใจนะครับมีความสุขกับการเห็นผลงานของเราด้วยนะครับประเภทต่อไปนะครับประเภทดอกไม้ประดิษฐ์นะครับซึ่งก็มีวัตถุดิบต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะครับในท้องถิ่นของเรานะครับสามารถที่จะนำมาประดิษฐ์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการนำเอาเกล็ดปลานะครับมาประดิษฐ์เป็นช่อกลัดอกนะครับหรืออาจจะเอาเปลือกข้าวโพดนะครับหรืออาจจะเป็นเศษผ้านะครับยางพาราต่างๆมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ก็ได้อาจจะทำเป็นช่อนะครับหรืออาจจะทำเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้อาจจะทำเป็นชนิดอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทของดอกไม้นะครับประเภทต่อไปนะครับก็คือของชำร่วยประเภทเครื่องหอมนะครับเครื่องหอมนั้นก็สามารถที่จะนำเอาดอกไม้บุงงาต่างๆนะครับมาใส่ถุงหอมนะครับแล้วก็อาจจะใส่พิมพ์เซนเข้าไปนะครับแล้วเราก็มอบให้กับคนที่เรารู้จักคนรักของเรานะครับก็จะทำให้เป็นที่รักแก่ผู้ที่ได้รับนะครับและก็สามารถที่จะเอาไปดับกลิ่นในตู้เสื้อผ้าหรืออาจจะไปใส่ในที่อับชื้นก็ได้นะครับก็จะช่วยลดกลิ่นอับได้นะครับชนิดต่อไปนะครับประเภทมาลัยนะครับมาลัยนี้ก็สามารถทำมาจากดินปั้นนะครับหรืออาจจะทำมาจากผ้าก็ได้นะครับประดิษฐ์มาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับซึ่งบางคนนะครับก็สามารถที่จะเอาไปแขวนไว้ที่บนรถยนต์หรืออาจจะเอาไปบูชาพระก็ได้นะครับนี่ก็จะทำให้เกิดคุณค่านะครับกับผู้ใช้งานนะครับอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยอีกด้วยนะครับตอนนี้เด็กๆก็ได้เห็นประเภทของชำร่วยไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรามาดูนะครับกระบวนการประดิษฐ์ของชำร่วยกันบ้างว่าจะมีกระบวนการอย่างไรนะครับสำหรับขั้นที่1เลยนั้นนะครับเราจะต้องมีการวางแผนในการทำงานนะครับสำหรับการวางแผนในการทำงานนั้นเราจะต้องตั้งจุดประสงค์เลยว่าเราต้องการที่จะประดิษฐ์ของชำร่วยอะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกหรือการทำการประดิษฐ์นะครับแล้วก็จะต้องกำหนดเวลาเลยครับว่าของชำร่วยชนิดนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเช่นอาจจะเวลา30นาทีนะครับก็ให้เสร็จสิ้นนะครับรวมไปถึงกำหนดสถานที่ด้วยว่าเราจะต้องไปทำงานที่ไหนดีเช่นอาจจะห้องทำงานและห้องทำงานนั้นจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอนะครับอากาศถ่ายเทจะทำให้เราทำงานนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับและขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่เราได้กำหนดไว้นะครับและขั้นสุดท้ายเลยเราจะต้องประเมินผลงานของเราว่าของชำร่วยที่เราประดิษฐ์ไปนั้นน่ะมีคุณภาพสวยงามไหมสามารถมอบให้กับผู้อื่นได้หรือเปล่านะครับถ้าเราพบข้อบกพร่องเราก็นำมาแก้ไขนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้อื่นนะครับและถ้าใครทำจนชำนาญแล้วเราก็ฝึกฝนนะครับทำให้มากชิ้นขึ้นนะครับจะได้เกิดเป็นอาชีพในอนาคตได้นะครับเอาละครับตอนนี้นะครับขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัว

ไม่ตรงนะครับวันนี้นะครับครูวินะครับจะมายกตัวอย่างนะครับการสาธิตนะครับสาธิตในวันนี้ก็คือการประดิษฐ์ตุ๊กตาชำร่วยนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางพร้อมรับชมไหมครับพร้อมไหมเอ่ยพร้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวครูวิจะมาสาธิตการประดิษฐ์ตุ๊กตานะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางพร้อมแล้วก็ยืดตัวตั้งใจนะครับแล้วก็สังเกตวิธีการทำให้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับการประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้าเช็ดหน้านะครับสำหรับวันนี้ครูวิจะนำผ้าเช็ดหน้าครับเด็กๆมาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งสามารถนำไปเป็นของชำร่วยของที่ระลึกมอบให้กับบุคคลที่สำคัญได้ครับน่ารักไหมครับน่ารักมากเลยใช่ไหมครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในวันนี้นะครับประกอบไปด้วย1เลยก็คือผ้าเช็ดหน้าครับนักเรียนสามารถที่จะเลือกใช้แบบที่นักเรียนชอบได้เลยนะครับอาจจะเป็นลวดลายก็ได้สีสันใดๆก็ได้นะครับต่อมานะครับก็คือลิปบิ้นผ้านะครับลูกตาพลาสติกนะครับยางรัดครับกาวยางสุดท้ายก็คือกรรไกรครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเริ่มจากขั้นตอนที่1เลยนะครับโดยการหยิบผ้ามานะครับนักเรียนก็เลือกผืนผ้าที่สวยงามที่นักเรียนชื่นชอบนะครับสำหรับวันนี้ครูวิขอเลือกใช้สีน้ำตาลอ่อนในลักษณะแบบนี้นะครับในการทำของชำร่วยนะครับเป็นตุ๊กตานะครับแล้วเด็กๆลองสังเกตให้ดีนะครับเมื่อได้ผ้ามาแล้วนะครับเราจะเริ่มจากการม้วนนะครับด้านบนตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงกึ่งกลางของผ้านะครับหลังจากนั้นเราก็จะม้วนด้านล่างมาทบเข้ากึ่งกลางของผ้าเช่นกันครับมาดูกันเลยครับม้วนตรงนี้นะครับให้แน่นนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ตุ๊กตาที่สวยงามนะครับมาถึงตรงกลางตรงนี้แล้วนะครับเราก็กลับมาทำด้านล่างนะครับค่อยๆม้วนไปนะครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับใช้มือซ้ายของตัวเองนะครับกดตรงนี้ไว้นะครับมือขวานะครับเดี๋ยวเราจะทำการบิดนะครับประมาณนี้เลยนะครับเริ่มเลยนะครับบิดไปนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆนะครับยกทับมานะครับทันไหมครับเด็กๆในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆนะครับจัดขาของตุ๊กตาแขนของตุ๊กตาให้สวยงามนะครับหลังจากนั้นครับเด็กๆให้รวบตรงกลางตรงนี้นะครับของตัวตุ๊กตานะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของคอตุ๊กตานะครับเราจะใช้ยางในการรัดนะครับซึ่งยางที่ครูใช้ในวันนี้เป็นยางรัดแกงนะครับเนื่องจากครูไม่ใช้ยางรัดผมเพราะว่ามันหลุดง่ายนะครับแล้วก็ขาดง่ายด้วยครับสำหรับยางรัดแกงนั้นจะมีความคงทนนะครับนักเรียนก็รัดไปเลยครับบริเวณตรงคอของตุ๊กตานะครับจำนวน2ครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะจัดทรงนะครับให้สวยงามนะครับให้ยางรัดนั้นเป็นเส้นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็จะเห็นรูปร่างเค้าโครงของตัวตุ๊กตาแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มจับใบหน้าของตุ๊กตาแล้วก็หูกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวครูวิจะใช้ยางรัดที่หูนะครับข้างที่1แล้วก็ข้างที่2ในแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามจัดทรงให้สวยงามเช่นกันนะครับเราก็ใช้ยางนะครับรัดไปในบริเวณหูของตุ๊กตานะครับจำนวน2ครั้งนะครับแล้วก็กลับมาทำอีกข้างหนึ่งครับหลังจากนั้นก็จัดหน้าตาของตุ๊กตาให้สวยงามนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราได้ตัวตุ๊กตามาแล้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับมีส่วนหูหน้าแขนแล้วก็ขาครบถ้วนนะครับแต่จะสวยงามยิ่งกว่านี้นะครับเดี๋ยวเริ่มดวงตาให้กับตุ๊กตากันนะครับครูวิขอหยิบดวงตามานะครับจำนวน2ดวงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราจะต้องใช้กาวยางนะครับในการติดนะครับใส่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ติดเข้าไปเลยครับเด็กๆ

ิ้งไว้สักแป๊บนะครับเดี๋ยวก็จะแห้งเองนะครับหลังจากนั้นสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะมาเลือกนำลิปบิ้นนะครับเพื่อที่จะนำมาผูกโบนะครับครูวิขอเลือกใช้สีส้มนะครับเดี๋ยวก็ใช้กรรไกรตัดเลยครับแล้วเราก็จะมาผูกโบกันนะครับให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับ

ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็จัดทรงของโบนะครับให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ตาชายตัวนี้ทิ้งให้เท่ากันทั้งสองข้างนะครับเราก็จะได้ตุ๊กตาของชำร่วยที่สวยงามแล้วครับนี่ก็คือเป็นผลงานที่สำเร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าสามารถที่จะทำได้ง่ายและเร็วมากเลยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตนะครับของครูที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่าเด็กๆนะครับคงได้กำลังใจนะครับแล้วก็สามารถทำของชำร่วย ตามที่ตนได้ออกแบบนะครับเอาละครับมาถึงกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิมอบหมายนะครับให้นักเรียนนะครับประดิษฐ์ของชำร่วยนะครับซึ่งประดิษฐ์เป็นรายบุคคลนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้เตรียมอะไรมาก็ประดิษฐ์ไปตามนั้นเลยนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวินะครับขอความอนุเคราะห์นะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยกำหนดกิจกรรมการประดิษฐ์ของชำร่วยให้กับนักเรียนนะครับเป็นรายบุคคลหลังจากนั้นก็ควบคุมดูแลนักเรียนขณะฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะครับและขณะที่นักเรียนปลายทางนั้นนะครับฝึกทำกิจกรรมนะครับครูวิก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่จะนำมาฝากนักเรียนนะครับโดยขอความอนุเคราะห์คุณครูนะครับช่วยเก็บภาพนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับขณะที่ประดิษฐ์ของชำร่วยนะครับหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนครับฝึกส่งอีเมลมาทางอีเมลนี้ได้เลยนะครับนี่ฝากคุณครูช่วยเก็บรูปภาพให้ด้วยนะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: อนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับสังเกตได้ว่าเด็กๆนะครับทุกคนทำผลงานการประดิษฐ์ของชำร่วยสำเร็จแล้วนะครับเอนักเรียนที่อยู่ปลายทางทำเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเช่นกันใช่ไหมครับครูวิใจดีครับตอนนี้สังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางทำผลงานออกมาได้สวยงามทุกคนเลยนะครับครูวิก็เลยอยากจะขออวดให้กับนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันเลยครับและก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่านะครับการประดิษฐ์ของชำร่วยต้องปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนอย่างถูกต้องนะครับเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพช่วยประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะครับถ้านักเรียนทำจนชำนาญนะครับผลงานนั้นสวยงามก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นอาชีพได้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์กรวยดอกไม้นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับได้แก่ใบตองไม้กลัดดอกไม้ธูปเทียนกันไกลนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ครูวิจะให้นักเรียนฝึกเป็นรายบุคคลฉะนั้นแล้วนักเรียนจะต้องเตรียมมาทุกคนนะครับสิ่งสำคัญครับจะฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดใบความรู้ให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จำนวนนับที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ใส่คู่ไหนดีนะอืมคู่นี้ดีกว่า
1: สวัสดีนับ1
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: นับ1จะออกไปไหนหรอ
0: ออกไปซื้อของให้คุณแม่จ้ะแล้วก็ว่าจะซื้อไอศกรีมมาฝากทุกคนด้วย
3: นับ1ใจดีมีน้ำใจจังเลยขอบคุณนะ
4: Green ไปกับนับ1ด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปซื้อของที่ตลาดด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
1: 1 2 3 Let's go
4: นับ1มีเงินอยู่เท่าไหร่
0: นับ1มีเงินอยู่50บาทคุณแม่ให้เงินเพิ่มอีก100บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่กันนะ
4: ถามว่ารวมกันเป็นเท่าไหร่คำว่ารวมกันแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะนับ1และเพื่อนๆจำได้ไหม
0: การบวก
4: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นบวกกันได้เท่าไหร่เพื่อนๆทุกคนช่วยนับ1คิดด้วยนะ
0: คือ150บาท
4: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคน
0: คุณแม่ฝากซื้อไข่ไก่1แพ็คซอสมะเขือเทศ1ขวด
4: แม่ฝากซื้อไข่ไก่1แพ็คราคา55บาทกับซอสมะเขือเทศ1ขวดราคา35บาทนับ1ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่
0: จ่ายเงินทั้งหมดแสดงว่าต้องเอาราคามารวมกันใช้การบวกเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะคำตอบคือ90บาท
4: ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนเราไปจ่ายเงินกันดีกว่า
0: ซื้อของให้คุณแม่เสร็จแล้วดีนะนับหนึ่งพกถุงผ้าติดตัวมาด้วยจะได้ไม่ต้องเอาของใส่ถุงพลาสติกเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกด้วยนะทุกคนก่อนกลับเราไปซื้อไอศกรีมฝากทุกคนที่บ้านกันดีกว่าว่าแต่ตอนนี้น้ำหนึ่งเหลือเงินกี่บาทกันนะ
4: เหลือเงินกี่บาทถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนับหนึ่งและเพื่อนๆจำได้ไหม
0: การลบ
4: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่เพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: คือ60บาท
4: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคนถ้าอย่างนั้นเราไปซื้อไอศกรีมฝากทุกคนที่บ้านกัน
0: คำถามชวนคิด
4: นับ1ซื้อไอศกรีมแท่งราคา15บาทซื้อไอศกรีมโคนราคามากกว่าไอศกรีมแท่ง10บาทและซื้อไอศกรีมถ้วยราคาน้อยกว่าไอศกรีมโคน7บาทนับ1ซื้อไอศกรีมโคนและไอศกรีมถ้วยราคาเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด30วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือน้ำหนึ่งซื้อไอศกรีมโคนราคา25บาทและซื้อไอศกรีมถ้วยราคา18บาทวิธีคิดคือไอศกรีมแท่งราคา15บาทน้ำหนึ่งซื้อไอศกรีมโคนราคามากกว่าไอศกรีมแท่ง10บาทมากกว่าแสดงว่าต้องเอามาบวก15บาทบวก10เท่ากับ25บาทและโจทย์บอกว่านับ1ซื้อไอศกรีมถ้วยราคาน้อยกว่าไอศกรีมโคน7บาทน้อยกว่าแสดงว่าต้องเอามาลบ25ลบ7เท่ากับ18บาทนั่นเอง
1: ถูกต้องเวลาคิดโจทย์ปัญหาเพื่อนๆต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์บอกอะไรมีคำสำคัญอะไรแล้วโจทย์ถามอะไรเพื่อเลือกว่าเป็นวิธีการบวกหรือลบแล้วจึงค่อยหาคำตอบอย่างในโจทย์นี้มีคำว่ามากกว่าแสดงว่าต้องใช้วิธีการบวกและคำว่าน้อยกว่าแสดงว่าต้องใช้วิธีการลบเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปไอศกรีมโคน1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยออกมาตลาดซื้อของให้คุณแม่และได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับในช่วงนี้ครับกลับพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเลี่ยมทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนี่ครับในวันนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนพร้อมตัวสอบคำตอบที่ได้ด้วยนะครับอ่ะจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับนักเรียนครับในการเรียนแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยนักเรียนจะจำได้ครับว่าเรามีอยู่กี่ขั้นตอนกี่ขั้นตอนครับการแก้โจทย์ปัญหากี่ขั้นตอนครับ4ขั้นตอนอ่ะขั้นตอนแรกคืออะไรทำความเข้าใจใช่ไหมครับทำความเข้าใจและวิเคราะห์ว่าโจทย์นั้นทำหาอะไรนะครับและสิ่งที่โจทย์บอกนั้นมาคืออะไรใช่ไหมครับอ่ะเมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วเราต้องทำไงต่อวางแผนว่าเราจะวางแผนแก้ปัญหาอย่างไรจะใช้ความรู้ในเรื่องใดเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานะครับอ่ะจากนั้นครับเราทำยังไงต่อเมื่อเราวางแผนเสร็จแล้วทำยังไงต่อดำเนินการตามแผนนะครับจากที่เราได้วางแผนเอาไว้ว่าเราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีใดนะครับเราก็นำมาคิดคำนวณในขั้นที่3ของเราคือดำเนินการตามแผนนะครับและขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตรวจสอบคำตอบนั่นเองครับอ่ะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนครับจากโจทย์มีว่าฟ้าขายปากกาเจล5ด้ามราคา200บาทถ้าขายปากกาเจล15ด้ามฟ้าจะได้เงินเท่าไหร่ครับนักเรียนครับปากกาเจลทุกด้ามนั้นราคาเท่ากันนะครับปากกาเจลทุกด้ามราคาเท่ากันจากตรงนี้ครับอ่ะเรามาดูก่อนจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยนะครับโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ทำหาอะไรฟ้าจะได้เงินเท่าใดใช่ไหมครับจากการขายปากกากี่ด้าม15ด้ามถ้าขาย15ด้ามเนี่ยฟ้าจะได้เงินเท่าไรอ่ะโจทย์บอกอะไรมาปากกาเจล5ด้ามราคากี่บาท200บาทแล้วถ้าขาย15ด้ามจะได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่ะจากตรงนี้ใครตอบได้ใครตอบได้ครับอ่ะมียกมือนะครับเอามีกลุ่ม5นะครับจะได้เงินเท่าไหร่ครับ
1: 600ค่ะ
0: คิดอย่างไรครับว่า600
1: นํา3มาคูณ200ค่ะ
0: นํา3คูณ200ใช่มั้ยครับนักเรียนอาจจะสังเกตได้นะนี่ครับจาก5ด้ามมาเป็น15ด้ามคูณอะไรเข้าไปคูณ3นะครับถ้าคูณ3 5คูณ3เป็น15 200ก็ต้องคูณ3เช่นกันนะครับหรือเองคิดได้จาก5ด้าม2 10ด้าม400บาท15ด้าม600บาทแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าในโจทย์1ข้อเนี่ยเราสามารถคิดได้อย่างหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวมาดูแนวคิดของครูฟุกบ้างจากตรงนี้นะครับที่ครูฟุกบอกไว้ว่าราคาปากกาเจลแต่ละด้ามเนี่ยเท่ากันนะครับครูฟุกจะคิดดีก่อนครูฟุกนะครับจะหาว่าถ้าขายปากกา1ด้ามจะได้เงินเท่าไหร่คิดยังไงครับถ้าขายปากกา1ด้ามจะได้เงินเท่าไหร่คิดยังไงนำ200หารด้วย5เท่ากับ
2: 40
0: แสดงว่า1ด้ามราคากี่บาท
2: 40บาท
0: 1ด้ามราคา40บาทตอนนี้นะ1ด้ามราคา40บาทจากนั้นครูจะนำมาเขียนในรูปของอัตราส่วนก็จะได้เป็นอัตราส่วนของจำนวนปากกาจิ๋วเป็นด้ามต่อราคาเป็นบาทเป็น1ต่อ40จากนั้นครับนักเรียนจากสิ่งที่โจทย์ถามเรามาเนี่ยโจทย์ขายปากกาจิ๋วกี่ด้าม15ด้ามใช่ไหม15ด้ามจากนั้นเนี่ยกลับมาดูที่อัตราส่วน1คือจำนวนของอะไรปากกา40คืออะไรราคานะครับ1คือจำนวนปากกาเจลนะครับ40คือราคาจากนั้นโจทย์บอกว่าถ้าขายปากกาเจล15ด้ามจำนวนปากกาคือจำนวนที่1หรือจำนวนที่2จำนวนที่1จำนวนที่1ใช่ไหมแต่จากอัตราส่วนเนี่ยมันคือ1จาก1ไปเป็น15ทำไงคูณอะไรครับคูณ15นะครับคูณ15เข้าไปแต่ต้องคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ได้เป็นดังนี้จากนั้นได้เท่าไหร่ครับ 15ต่อ600แสดงว่าถ้าขายปากกาเจล15ด้ามจะได้เงินกี่บาท600บาทนะครับก็สรุปคำตอบเลยนะครับฟ้าจะได้เงิน600บาทครับอ่ะจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้นักเรียนสังเกตจากแนวคิดนี้ครูฟุกหาปากกากี่ด้ามก่อน1ด้ามราคากี่บาทจากนั้นครูฟุกนำมาเขียนในรูปของอัตราส่วนเมื่อได้รูปอัตราส่วนแล้วนะครับก็มาพิจารณาว่าโจทย์ให้เราหาอะไรนะครับก็นำมาคำนวณอัตราส่วนของเรานะครับก็จะได้คำตอบมาอ่ะอีกแนวคิดนึงนะครับอีกแนวคิดนึงครูฟุกก็จะดูจากโจทย์เลยนะครับครูฟุกจะนำปากกาเจลเนี่ย5ด้ามราคา200บาทมาเขียนในรูปของอัตราส่วนก็จะได้เป็นอัตราส่วนของจำนวนปากกาเจลเป็นด้ามต่อราคาเป็นบาทเป็น5ต่อ200หรือเขียนในรูปเศษส่วนได้ดังนี้นะครับจากนั้นนักเรียนก็มาดูโจทย์ให้เราขายปากกากี่ด้าม15ด้ามจำนวนปากกาคือจำนวนที่1หรือจำนวนที่2ของอัตราส่วนจำนวนที่1จำนวนที่1ในอัตราส่วนคืออะไร5จาก5เป็น15ทำอย่างไร
2: ค
0: ู
2: ณ
0: 3แต่ต้องคูณ3ทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2เท่ากับเท่าไหร่ครับ15ต่อ600นะครับแสดงว่าถ้าขายปากกาเจล15ด้ามฟ้าจะได้เงินกี่บาท600บาทนะครับก็สรุปดังนี้ซึ่งแนวคิดนี้จะตรงกับสิ่งที่เพื่อนตอบมาเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมครับที่เพื่อนบอกว่านำ200เนี่ยคูณ3นะครับโจทย์ข้อนี้มีว่าอย่างไรตอบได้ไหมจากโจทย์นักเรียนสามารถตอบฟุกเลยได้ไหม
3: ได้เลย
0: เท่าไหร่ครับ172บาทคิดยังไงนำ2มาคูณอะไรคูณ2นี่สังเกตจากซื้อแตงโม2ผลมาเป็นแตงโม4ผลเกิดจากการคูณอะไรเข้ามาคูณ2ถ้า2คูณ2 86ก็ต้องคูณอะไรคูณ2เข้ามานะครับอ่ะก็ได้เท่าไหร่นะ172อ่ะแบบนี้นักเรียนได้คำตอบแล้วนะครับเห็นไหมค่อนข้างง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะนำความรู้เรื่องอัตราส่วนมาใช้อาจจะทำอย่างไรเราจะแสดงวิธีคิดอย่างไรหรือแสดงวิธีทำอย่างไรนะครับมาดูพร้อมกันในตรงนี้นะครับจากโจทย์นักเรียนทราบว่าแตงโมทุกผลราคาอะไรกันแตงโมทุกผลราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันจากนั้นครูฟุกก็ใช้หลักการเดิมครูฟุกจะหากันว่าแตงโม1ผลราคาเท่าไรอ่ะ1ผลราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะ
2: 43
0: บาทคิดยังไงนำ86หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ครับ43บาทแสดงว่าตอนนี้ถ้าซื้อแตงโม1ผลราคา43บาทจากตรงนี้ครับครูฟุกจะนำมาเขียนในรูปของอัตราส่วนก็คืออัตราส่วนของจำนวนแตงโมเป็นผลต่อราคาเป็นบาทนักเรียนอย่าลืมนะในการเขียนอัตราส่วนดูเรื่องหน่วยด้วยนะครับถ้าหน่วยต่างกันต้องเขียนหน่วย

0: ไว้กำกับไว้ถ้าหน่วยเดียวกันต้องเขียนไหม
1: ไม
0: ่ต้องอ่ะเป็นเท่าไหร่ครับ1ต่อ43อ่ะตอนนี้นักเรียนได้แล้วนะครับหรือแสดงรูปเศษส่วนจากนั้นโจทย์บอกว่าถ้าต้องการซื้อแตงโมกี่ผล4ผลต้องการซื้อแตงโม4ผลจะต้องจ่ายเงินกี่บาทจากสิ่งที่นักเรียนทราบมาคือซื้อแตงโม4ผลจำนวนแตงโมคือจำนวนที่1หรือจำนวนที่2ของอัตราส่วนจำนวนที่1และในอัตราส่วนจำนวนที่1คืออะไร1จาก1เป็น4คูณเลยครับคูณ4แต่ต้องคูณ4ทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2นะครับได้เท่าไหร่4ต่อ172แสดงว่าถ้าแก้มซื้อแตงโมสีผลจะต้องจ่ายเงินกี่บาท172บาทนั่นเองครับแก้มจะต้องจ่ายเงิน172บาทอ่ะแนวคิดนี้ครูฟุกหาราคาของแตงโมกี่ผลก่อนกี่ผลก่อน1ผลแล้วค่อยนำมาคิดเป็นกี่ผล4ผลว่าต้องจ่ายเงินเท่าไรอ่ะต่อไปครูฟุกจะดูจากโจทย์เลยจากโจทย์คือซื้อแตงโม2ผลราคา86บาทครูฟุกจะนำตรงเนี้ยซื้อแตงโม2ผลราคา86บาทมาเขียนในรูปของอัตราส่วนจะได้เป็นอัตราส่วนของจำนวนแตงโมเป็นผลต่อราคาเป็นบาทเป็นเท่าไหร่ครับ2ต่อ86อ่ะเมื่อได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาดูโจทย์บอกว่าต้องการซื้อแตงโม4ผลจะต้องจ่ายเงินกี่บาทใช่ไหม4ผลจำนวนแตงโมคือจำนวนที่1ของอัตราส่วนก็คือ2จาก2เป็นอะไรจาก2เป็น4ทำไง
2: ค
0: ูณ2แต่ต้องคูณยังไงคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2นะครับดังนี้เลยก็จะได้เป็น4ต่อ172ก็สรุปคำตอบเห็นไหมทั้ง2แนวคิดคำตอบเท่ากันไหมครับ
2: เท่าก
0: ันนะครับบอกแล้วว่าในโจทย์1ข้อเนี่ยเรามีแนวคิดที่หลากหลายในการหาคำตอบเลยนะครับนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับและอีก1แนวคิดนะครับก็คือบัญญัติไตรยางค์ครูฟุกถามบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรอะไรอยู่ขวาอะไรอยู่ขวาจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายอะไรอยู่ซ้ายแตงโมที่อะไรที่ซื้อบรรทัดแรกเขียนยังไงเป็นความสัมพันธ์ของอะไรซื้ออะไรซื้อแตงโมกี่ผล
2: 2
0: ผลจ่ายเงินเท่าไหร่ครับ
2: 86
0: บาทบรรทัดที่2บรรทัดที่3บรรทัดที่3ต้องเป็นถ้าแก้มซื้อแตงโม4ผลเพราะโจทย์ถามไงว่าถ้าซื้อ4ผลจะต้องจ่ายเงินกี่บาทเนี่ยทำไงต่อนำ4คูณ
2: 2
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับก็สรุปคำตอบนี่ได้เห็นไหมครับว่าจากที่เราได้แสดงแนวคิดไปทั้งหมด3รูปแบบนะครับ3รูปแบบคำตอบก็อะไรกัน
2: เท่าก
0: ันเท่ากันแต่นี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่จะเลือกและว่านักเรียนจะใช้รูปแบบไหนนะครับมาแก้โจทย์ของเรานะครับแต่อย่าลืมในการแก้โจทย์ปัญหาของเราอีกหนึ่งขั้นตอนรู้ไหมคืออะไรที่นักเรียนต้องปฏิบัติขั้นที่4คืออะไร
2: ตรวจสอบ
0: คำตอบตรวจสอบคำตอบเรามาดูกันนักเรียนต้องหาว่านะครับ2ต่อ86เท่ากับ4ต่อ172หรือไม่ นี่สามารถใช้แนวคิดอะไรได้ใช้ความรู้เรื่องอะไรเข้ามาช่วย

ได้จะตรวจสอบว่าอัตราส่วน2ต่อ86เท่ากับอัตราส่วน4ต่อ172หรือไม่เรื่องอะไรได้คูณไขว้ถูกต้องครับท่านนักเรียนจะตรวจสอบว่าอัตราส่วนที่กำหนดให้2อัตราส่วนนี้เท่ากันหรือไม่ใช้ความรู้เรื่องการคูณไขว้อ่ะคูณยังไง2จากนั้นก็คือ86คูณ4เดี๋ยวเราเรียนตรวจสอบนะครับว่า2คูณ172กับ86คูณ4ผลคูณเท่ากันไหมอ่ะตรวจสอบเลยครับเท่าไหมครับเท่ากันใช่ไหมครับนักเรียนก็มาสรุปเลยครับว่า2คูณ172เท่ากับ86คูณ4ผลคูณเท่ากันนะครับเมื่อพบกันแสดงว่าเป็นอัตราส่วนที่อะไรกันเท่ากันคำตอบของเราก็ต้องเป็นคำตอบที่อะไรอยู่แล้วถูกต้องนะครับก็คือ172บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับต่อไปโจทย์ข้อนี้ครูฟุกให้นักเรียนทำเองเลือกวิธีว่าจะทำวิธีไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวครูฟุกจะสุ่มถามนะครับทำได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทาง

0: ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ้าวได้กี่เล่ม8เล่มอ้าวใครใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนบ้างมีไหมครับต้นทางมีไหมเอ่ยมีนะครับบางคนนะครับที่ใช้จากที่ครูฟุกได้เดินดูนะครับแล้วใครใช้บัญญัติตรายางนะครับมือลงครับส่วนใหญ่ที่จะใช้บัญญัติตรายางใช่ไหมครับครูฟุกจะถามตัวแทน1กลุ่มครับกลุ่ม4ครับใช้บัญญัติตรายางเนี่ยคิดยังไงไหนลองชูแนวคิดจากที่ได้ช่วยกันทำในกลุ่มให้เพื่อนไปทางดูด้วยครับว่าเป็นยังไง
1: จ่ายเงิน120บาทได้สมุด6เล่มถ้าจ่ายเงิน1บาทจะได้สมุดเศษ6ส่วน120เล่มจ่ายเงิน160บาทได้สมุดนำ160คูณเศษ6ส่วน120เท่ากับ8เล่มค่ะ
0: ได้เท่ากับ8เล่มนะครับทุกคนได้8เล่มไหมครับได้8เล่มปรบมือให้กลุ่ม4นะครับที่เป็นตัวแทนนำเสนอนะครับจากนั้นนะครับให้ทั้งต้นทางและปลายทางกลับมาดูที่ด้านหน้าครับนั่นเองเดี๋ยวมาดูแนวคิดของครูฟุกนะครับครูฟุกจะแสดงทั้ง2แนวคิดเลยนะครับซึ่งมันจับตรายางเพื่อนได้เฉลยไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราใช้อัตราส่วนล่ะนะครับนั่นเองมาดูก่อนอื่นนะครับนักเรียนทราบนะครับว่าสมุดทุกเล่มราคาอะไรกันเท่ากันนะครับจากนั้นครูฟุกจะต้องหาก่อนว่าสมุด1เล่มราคากี่บาทคือซื้อสมุด1เล่มจะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะครับถ้าแยมซื้อสมุด1เล่มจะต้องจ่ายเงินคิดยังไงครับนำอะไรครับ120หารด้วย6ได้1เล่มกี่บาทครับ1เล่มต้องจ่ายเงิน20บาทจากนั้นนำมาเขียนในรูปของอัตราส่วนจะได้เป็นอัตราส่วนของจำนวนสมุดเป็นเล่มต่อราคาเป็นบาทเป็น1ต่อ20ใช่ไหมครับจากนั้นถ้าจ่ายเงิน160บาทจำนวนเงินหรือราคาเนี่ยเป็นจำนวนที่1หรือจำนวนที่2ของอัตราส่วน1หรือ2เป็นจำนวนที่2ก็คือจากอะไรจำนวนที่2คืออะไรครับ20จาก20เป็น160ไงคูณ8แต่ต้องคูณ8ทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ของอัตราส่วนจะได้เป็น8ต่อ160แสดงว่าถ้านักเรียนเนี่ยจ่ายเงิน160บาทจะได้สมุดกี่เล่มกี่เล่มครับ8เล่มนะครับก็สรุปคำตอบแต่ถ้าเป็นบัญญัติตรายางนะครับก็ตรงกับที่เพื่อนเฉลยมาเลยนะครับดังนี้เลยนะครับบัญญัติตรายาง

ได้คำตอบเท่ากันเลยนะครับจากนั้นนะครับอย่าลืมอีกหนึ่งขั้นคืออะไรตรวจสอบคำตอบนะครับเราก็ตรวจสอบคำตอบกันนะครับจะตรวจสอบว่าอัตราส่วน6ต่อ120นะครับเท่ากับอัตราส่วน8ต่อ160หรือไม่นะครับ6ต่อ120จากโจทย์ใช่ไหม8ต่อ160จากที่เราคำนวณมาได้ตรวจสอบว่าเท่ากันหรือไม่ถ้าเท่ากันคำตอบของเราเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับใช้การคูณไขว้ก่อนการคูณไขว้เขียนในรูปของเศษส่วนก่อนนำอะไรมาคูณคูณไขว้ยังไง6 คูณ 160และอะไรต่อครับ120คูณ8ผลคูณเท่ากันไหมเท่ากันไหมครับ

ผลคูณเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับได้ผลคูณเท่ากันแสดงว่าถ้าผลคูณเท่ากันอัตราส่วน6ต่อ120และอัตราส่วน8ต่อ160เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่อะไรกันเท่ากันนะครับแสดงว่าคำตอบของเราก็เป็นคำตอบที่อะไรถูกต้องนั่นเองครับก็คือ8เล่มนะครับจากนั้นกิจกรรมสนุกคิดสนุกทำนะครับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ3ถึง4คนนะครับและให้คำแนะนำตรวจสอบความถูกต้องในขณะนักเรียนทำกิจกรรมด้วยนะครับให้นักเรียนแสดงวิธีคำตอบโดยซูมหยิบบัตรโจทย์กลุ่มละ1บัตรนะครับเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับโจทย์มีอยู่2ข้อเดี๋ยวเราจะซูมทำข้อเดียวนะครับซึ่งในการทำนะครับนักเรียนจะใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนก็ได้หรือบัญญัติไตรยางก็ได้ช่วยในการหาคำตอบนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะให้ซูมหยิบบัตรโจทย์นะครับและมารับกระดาษไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับตัวแทนกลุ่ม

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คนไหนได้ข้อ1ครับออกมานำเสนอด้านหน้าครับเชิญครับมายืนด้านหน้าเลยครับขึ้นมาเลยครับข้อ1เชิญครับ

0: ในข้อ1 นี้นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับว่าเพื่อนๆต้นทางนี้ใช้กี่แนวคิดครับกลุ่ม2ใช้แนวคิดเรื่องอะไรเรื่องของอัตราส่วนแต่กลุ่ม5กับกลุ่ม4ใช้แนวคิดเรื่องอะไรบัญญัติไตรยางค์เดี๋ยวให้กลุ่มที่ใช้อัตราส่วนนำเสนอนะครับเชิญครับ
1: อัตราส่วนของจำนวนส้มโอเป็นผลต่อราคาเป็นบาทเป็น2ต่อ340หรือ2ต่อ340จะได้2ต่อ340เท่ากับในวงเล็บ2คูณ5ต่อ340คูณ5เท่ากับ10ต่อ1,700ดังนั้นจะต้องจ่ายเงิน1,700บาท
0: จะต้องจ่ายเงิน1,700บาทนะครับและอีก2กลุ่มที่ใช้บัญญัติไตรยางค์ก็ได้เท่าไหร่ครับ 1,700 บาทนะครับอ่ะจากนั้นครับให้กลุ่ม2เข้าที่ก่อนนะครับอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับ2กลุ่มนี้ครูฟุ๊กขอตัวแทน1คนเพราะใช้แนวคิดเดียวกันนะครับอ่ะตัวแทน1คนตกลงกันหรือจะช่วยกันก็ได้อ่ะเชิญครับอ่ะมาตรงกลางเลยขยับมาตรงกลางครับคนที่มีกระดาษมายืนคู่กันครับเชิญครับนำเสน
2: อออยซื้อส้มโอ2ผลจ่ายเงิน340บาทถ้าออยซื้อส้มโอ1ผลจะจ่ายเงินเศษ340ส่วน2บาทถ้าออยซื้อส้มโอ10ผลจะจ่ายเงิน10คูณ340ส่วน2เท่ากับ 1,700 บาทดังนั้นออยจ่ายเงิน 1,700 บาทค่ะ
0: 1,700 บาทเท่ากันเลยนะครับเอาปรบมือให้กลุ่ม4และกลุ่ม5เลยนะครับและตัวแทนที่นำเสนอด้วยครับเชิญด้านในครับต่อไปครับนักเรียนที่ทำข้อ2เชิญครับเชิญครับใช้บัญญัติไตรยางค์เหมือนกันนะครับบัญญัติไตรยางค์เหมือนกันเดี๋ยวให้ตัวแทน1คนนะครับนำเสนอตกลงกันว่าใครคำตอบเท่ากันไหมเท่ากันนะครับเชิญครับนำเสนอ
3: ขับรถ3ชั่วโมงได้ระยะทาง270กิโลเมตรถ้าขับรถ1ชั่วโมงจะได้ระยะทางเศษ270ส่วน3กิโลเมตรถ้าขับรถ9ชั่วโมงจะได้ระยะทาง9คูณเศษ270ส่วน3เท่ากับ810กิโลเมตรดังนั้นน้ำตาลขับรถได้ระยะทาง810กิโลเมตร
0: นะครับจากทั้ง2กลุ่มนี้คือกลุ่ม1กับกลุ่ม3นะครับจะเห็นได้ว่าแนวคิดก็คือใช้แนวคิดเดียวกันคำตอบได้เท่ากันเป็นการยืนยันว่าคำตอบของเรานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับปรบมือให้หน่อยครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถดูเฉลยนะครับของครูฟุกอย่างละเอียดได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งได้เลยนะครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับถ้าจะหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้อัตราส่วนนักเรียนจะทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนทำดังนี้ได้เลยครับจากที่ได้เรียนรู้มาคือเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของ2ปริมาณตามโจทย์ที่โจทย์กำหนดนะครับในรูปอัตราส่วนแล้วคูณหรือหารจำนวนแรกหรือจำนวนที่1และจำนวนหลังหรือจำนวนที่2ของอัตราส่วนด้วยจำนวนนับจำนวนเดียวกันเพื่อให้ได้สิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมครับถ้าเป็นบัญญัติไตรยางค์ล่ะทำยังไงเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของ2สิ่งนะครับตามโจทย์กำหนดโดยสิ่งที่โจทย์ถามไว้ทางขวานะครับและกระบวนการแก้โจทย์ปัญหานะครับซึ่งนักเรียนได้ตอบของฟุกไว้แล้วนะครับนักเรียนก็นำไปปฏิบัติด้วยนะครับก็คือ4ขั้นตอนดังนี้เลยนะครับแบบฝึกหัด 4.16 ครับเลือกทำ2ข้อครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.17 ครับนักเรียนครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับถ้าพร้อมแล้วยกครับยกนะครับและเก็บให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่18การพึ่งตนเอง
1: พี่ร่มเย็น
0: เป็นสุขว่าไงน้องทำเสียงแบบเนี้ยจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะ
1: ไม่ได้ให้ช่วยอะไรค่ะเป็นสุขแค่จะขอยืมเงินนิดหน่อยเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอใบใหม
2: ่ยายว่านะแทนที่เป็นสุขจะยืมเงินพี่ร่มเย็นลองมาทำคุกกี้ขายกับยายเพื่อหารายได้ด้วยตนเองก่อนดีกว่าไหมล่ะยายว่าน่าภูมิใจดีด้วยนะเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านทรงสอนให้ชาวไทยพึ่งตนเองเหมือนที่ในชุมชนของเราได้นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเช่นการปลูกเองกินเองและแบ่งปันกันเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลกำไรทำให้ชาวบ้านและคนในชุมชนรายจ่ายลดลงเพียงแค่นี้น่ะก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ง่ายๆแล้วและยังมีพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเองตัวอย่างเช่นบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและปัจจุบันนี้ประชาชนที่อ่าวคุ้งกระเบนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จริงๆจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี้อีกด้วยนะ
1: กระเป๋าใบแรกที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเป็นสุขเป็นสุขภูมิใจจังเลยค่ะ
0: เก่งมากเลยเป็นสุข
2: ภูมิใจใช่ไหมเป็นสุขเก่งมากจริงๆหลานยาย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Class lady.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you guys?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is going to the hospital. One more time. Going to the hospital. วันนี้ค่ะเรื่องนี้ค่ะ going to the hospital แปลว่าอะไรลูก going to the hospital
3: ไปไหนไปโรงพยาบาล
2: นั่นแสดงว่าเรายังอยู่ในเรื่องของอะไรลูก อาการอะไร
4: อาการเจ็บป่วย
2: ภาษาอังกฤษว่าไง เจ็บป่วย illness ถูกต้องค่ะ นอกจากการเจ็บป่วยแล้ว ที่ต้องไปโรงพยาบาล มีอาการอะไรได้อีก ที่ไปโรงพยาบาล อาการบาดเจ็บ บาดเจ็บภาษาอังกฤษว่าไงลูก อาการบาดเจ็บ injury ใช่ไหมคะ injury ทีนี้ค่ะไหนลองทบทวนสิคะ อาการที่เป็นอาการเจ็บป่วยภาษาอังกฤษเนี่ย ที่เราทราบมีอะไรบ้าง อาการเจ็บป่วยนะ เจ็บป่วยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือร่างกายเราเนี่ยเกิดการอ่อนแอค่ะ มีคำว่า temperature headache ปวดหัว stomach ache ปวดท้อง stomach ache ปวดท้องอะไรอีก toothache ปวดฟัน sore eye คือเจ็บตามีอะไรอีก earache คือเจ็บหูเจ็บหู sore throat คือเจ็บคอมีอะไรอีกลูก cough คืออะไรหน่อยแสดงอาการ cough แม่เหมือนเลยไหน stomach ache ต้องทำท่า stomach ache earache toothache sneeze sneeze headache นี่คืออาการเจ็บป่วยทีนี้ถ้าเป็นอาการบาดเจ็บล่ะคะ
5: broken
2: leg ไหน broken leg เป็นยังไงลูก broken leg
5: ขาหักแสดงว่าต้องเจ็บที่ไหน
2: เจ็บที่ขาแล้วถ้าเกิดว่าขาแขนหักล่ะคะ broken arm เจ็บที่ไหน แขนทีนี้มีอะไรอีกลูกที่เป็นอาการบาดเจ็บ อาคาตไหนแสดงอาการอาคาต acting ต่อมาค่ะมีอะไรอีกลูก bruise ไหนทำท่ายังไง bruise bruise คือเป็นยังไงลูก อาการฟกช้ำหมดยังคะหมดยังลูก ฉะนั้นนะคะเราจะอยู่เกี่ยวกับอาการเหล่านี้นะฉะนั้นค่ะนักเรียนขาวันนี้ค่ะควรจะมีควิซสั้นๆค่ะเกี่ยวกับ help problems quizzes เกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของ help ค่ะคือเรื่องของอะไรลูก help สุขภาพนะคะเกี่ยวกับสุขภาพค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนต้นทางเนี่ยนักเรียนจะมีใบกระดาษ 5 ข้ออยู่ที่ตัวใช่ไหมคะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะตอบคำถามผ่านทางหน้าจอได้เลยนะจะมีตัวเลือกแค่กี่ตัวเลือกลูกต้นทางมี 2 ตัวเลือกนะคะปลายทางค่ะมี 2 ตัวเลือกค่ะจะมี A และ B ส่วนต้นทางเนี่ยให้การลงไปได้เลยนะคะส่วนปลายทางก็พูดคำตอบออกมาได้เลยค่ะข้อที่ 1 ลูกให้นักเรียนดูนะคะคำถามเขาบอกว่า What do you call it when you fell and a part of your skin starts to darken? มี 2 ตัวเลือกค่ะมีอะไรบ้างลูก A คืออะไร A sneeze กับ A bruise ฉะนั้นนักเรียนว่า A หรือ B ลูก A หรือ B จามหรือฟกช้ำทำไมถึงบอกว่าเป็นฟกช้ำมีคำว่า skin เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังค่ะ มีอะไรอีกไหม fall down เพื่อนบอกว่า fall down ว่าอะไร ล้ม มีอะไรอีกไหม ล้มแล้วเกี่ยวกับผิวหนังของเรา และคำว่า darken คำนี้แปลว่าเข้มขึ้นนั่นแสดงว่าจะต้องผิวหนังของเราเนี่ยมีการทำไมคะเป็นสีเข้ม

0: เค็มนั่นแสดงว่าข้อไหนลูกข้อ B ถูกต้องค่ะ A bruise ถูกต้องค่ะไปต่อที่ข้อที่2ค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางคำถามที่2ก็ถามว่า what do you call a pain in the head or neck ให้อะไรมาลูก A คืออะไร a head ache แล้ว B ล่ะลูก back ache so what is the answer of thisNumber this question letter A A headache ทำไมถึงเป็น A headache ลูกถูกต้องเพราะเขามีคำว่า head ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่า what do you call a pain a pain แปลว่าอะไรลูกความเจ็บปวดคุณเรียกความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นบริเวณศีรษะและบริเวณอะไรคะ neck คอเน็ตก็คือคอนั่นเองค่ะก็คืออาการปวดเหล่านี้เราเรียกว่าอะเฮดเอกถ้าเป็นแบ็กเอกต้องปวดที่ไหนปวดที่หลังนะคะอ่ะไปต่อค่ะข้อที่3ลูกวันนี้มี5ข้อนะมีทั้งหมด5ข้อไปต่อข้อ3ค่ะข้อที่3เขาบอกว่า if you have chills a fever and muscle pains you probably have an illness like what A อะไรลูกA คืออะไรโรคอะไรลูก A stomach ache คือปวดที่ท้อง And the letter B is a cold A cold คืออะไรคะไม่ใช่หนาวเจ็บป่วยคือเป็นไข้นะคะเป็นไข้หนาวสั่นฉะนั้นนักเรียนว่าข้อ3นี้น่าจะเป็นอาการของข้อไหนลูก A หรือ B A or B Letter B ถูกต้องค่ะ Very good How do you knowมีคำว่า a fever ก็คือเป็นไข้มีคำว่าอีกลูก illness เป็นอะไรอาการเจ็บป่วยแล้ว stomach ache ไม่ใช่เจ็บป่วยหรอลูกเป็นไหมเป็นทีนี้นักเรียนค่ะมาดูที่คำว่า chill คำนี้ค่ะ chills คำนี้อ่านตามลูก chills คำนี้แปลว่าหนาวสั่นนะคะคืออาการหนาวสั่นนอกจากมีไข้แล้วต้องทำไมด้วยหนาวสั่นและมัสเซิลค่ะมัสเซิลแปลว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทำไมคะเพนเจ็บตามไหนเจ็บตามกล้ามเนื้อปวดเนื้อปวดตัวไปหมดฉะนั้นก็คืออะโคถัดมาข้อที่4ลูกข้อที่4นะ What do you call a pain in the ear ข้อนี้ตอบมาเลยค่ะLetter B ถูกต้องค่ะ and earache ก็คือเจ็บหูนะคะเพราะเขาบอกแล้วค่ะ a pain in อะไรคะ in the ear ถูกต้องค่ะเจ็บที่หูนะคะฉะนั้นการคือ and earache ฉะนั้นท่านนักเรียนบอกว่าเป็นอาการเจ็บที่ตาจะบอกว่ายังไงคะไม่ใช่อาการนะจะบอกว่าเจ็บที่ตาเปลี่ยนจากประโยคนี้ค่ะ a pain in the ear ถ้าเจ็บตาA pain in the eye ถูกต้องค่ะถัดมาข้อ5ลูกข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายเขาบอกว่า if you need to wear a cast on your arm you probably have a ถ้านักเรียนจำเป็นจะต้องมีการสวมบางสิ่งบางอย่างที่แขนนั่นแสดงว่านักเรียนเนี่ยเป็นยังไงลูกมีอะไร A or B letter A or letter B letterB ถูกต้องค่ะ A broken arm แขนหักทำไมถึงรู้ว่าเป็นแขนหักคะ
1: มีคำว
0: ่
1: า arm
0: เพราะมีคำว่า arm นะคะทีนี้นักเรียนค่ะคำนี้ล่ะลูก A cast คำนี้เพราะเขาบอกว่า you need to wear something that called a cast คำนี้ A cast C A S T คำนี้น่าจะแปลว่าอะไรสวมอะไรที่แขนสวมเฝือกถูกต้องค่ะฉะนั้นคำนี้นะคะ C A S T repeat เอาไปมี cast
1: Cast
0: คำนี้แปลว่าเฝือกแปลว่าเฝือกนะคะแปลว่าเฝือกนะอ้าวฉะนั้นวันนี้นักเรียนได้รู้คำใหม่ไปบางคำเนาะโอเคไหมลูกได้ไหมอ่ะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมที่เราจะต้องทำวันนี้นะคะต้นทางเก็บใบงานลงไปได้เลยค่ะมาดูกิจกรรมกันค่ะกิจกรรมแรกค่ะ pronounce and explain the meanings of words related to illnesses and injuries วันนี้เราก็ยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ illnesses อาการเจ็บป่วยค่ะและ injuries ก็คืออาการ

0: บาดเจ็บนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้อง answer questions from reading the cartoon นักเรียนต้องทำอะไรได้คะตอบคำถามจากการอ่านการ์ตูนนั่นเองค่ะนี่ก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องทำในชั่วโมงนี้นะคะทีนี้นักเรียนคะมาเรียนรู้กันค่ะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่นะคะเกี่ยวกับ parts of body บางคนเนี่ยอาจจะรู้แล้ว parts of body แปลว่าอะไรคะ parts of body ร่างกายรู้ได้ไงว่าเกี่ยวกับร่างกายมีคำว่า body ถูกต้องค่ะ body ฉะนั้นเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรของร่างกายส่วนอะไรลูกส่วนต่างๆของร่างกายถูกต้องค่ะควรมีทั้งหมด4ส่วนให้นะคะมาอ่านคำแรกก่อนค่ะ repeat เอาจะมี knee
1: knee
0: คำนี้นะลูกไม่ออกเสียงตัว k นะคะอ่านว่า knee ถัดมาค่ะ
1: wrist
0: w ไม่ออกเสียงนะคะออกเสียงตัว r ทันทีนะ
1: wrist
0: ถัดมาค่ะคำนี้ค่ะ
1: elbow
0: and the last one ankle so now read by yourself
1: knee
0: next
1: wrist
0: next
1: elbow
0: and
1: ankle
0: okay goodควรมีภาพให้ค่ะนักเรียนค่ะควรชี้ที่ส่วนนี้ค่ะตรงนี้เรียกว่าอะไรคะภาษาไทยเราเรียกว่าข้อศอกค่ะฉะนั้นคำไหนนักเรียนคิดว่าคือข้อศอกลูกเพื่อนบอก ankle ปลายทางว่าไงลูกปลายทางว่าไงตอบครูปลายทางได้เลยนะคะต้นทางให้ ankle มามีใครว่า ankle มีใครเห็นต่างว่าไงลูก elbow มีใครเห็นต่างอีกไหมไหนใครว่าข้อศอกหนีแน่นอนยกมือค่ะปลายทางยกได้นะคะใครว่า wrist ยกได้นะ elbow ค่อยๆ ยกมาทีละหน่อยถัดมา ankle ไม่มีถูกมีผิดลูกไม่มีถูกมีผิดค่ะเป็นคำศัพท์ใหม่นะคะเรามาเรียนรู้พร้อมกันฉะนั้นคำนี้ค่ะข้อศอกค่ะภาษาอังกฤษคือข้อศอกคือelbow แปลว่า
1: ข้อศอก
0: ถูกต้องค่ะ elbow แปลว่าข้อศอกนะคะถัดมาส่วนนี้ค่ะนักเรียนขาที่อะไรข้อมือค่ะเหลือ3คำลูกนี้ wrist ankle เอาเพื่อนว่า ankle ไหนใครจะว่า knee บ้าง wrist ankleไปแองเคิลหมดเลยนะคำตอบคือข้อมือนะคะคือ
1: wrist
0: ถูกต้องค่ะ wrist ก็คือแปลว่าอะไรคะ wrist ข้อมือค่ะนักเรียนขาข้อมือก็คือ wrist ถัดมาค่ะอะไรคะหัวเข่าหัวเข่าภาษาอังกฤษว่าไงลูกคือถูกต้องค่ะหัวเข่าคือ knee นะคะและสุดท้ายค่ะ ankle ทายซิว่าน่าจะไปสิ้นสุดที่ไหน
2: ข้อเท้า
0: ทำไมถึงรู้ล่ะเพราะลงไปเรื่อยๆใช่ไหมฉะนั้นนะคะถ้าขานี่ภาษาอังกฤษว่าไงขาเท้าล่ะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็น่าจะเป็นอะไรคะข้อเท้าถูกต้องค่ะข้อเท้าเราเรียกว่าจะไปเอลเคิลไม่มีนะลูกไม่มีเอลเคิลวันนี้นะคำว่าอะไรลูกคำว่าแองเคิลถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนขาลองอ่านและแปลความหมายอีกหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวจะเริ่มจากทางซ้ายก่อนนะเริ่มจากทางซ้ายก่อนนะคะคำทางซ้ายค่ะคำแรกค่ะคือคำว่าอะไรลูกอ่านว่าแปลว่าถัดมาค่ะคำล่างสุดอ่านว่า
1: ankle
0: แปลว่าข้อเท้าถัดมาค่ะ
1: elbow
0: อ่านว่า
1: elbow
0: แปลว่า
1: ข้อศอก
0: และสุดท้ายค่ะ
1: knee
0: อ่านว่า
1: knee
0: แปลว่า
1: หัวเข่าน
0: ะคะถัดมา

ยังไม่หมดค่ะนักเรียนค่ะเมื่อสักครู่ parts of body ไปแล้วครั้งนี้ค่ะ medical equipment medical equipment คืออะไรคะอุปกรณ์ทางการแพทย์ภาพนี้ค่ะนักเรียนค่ะคุณหมอใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ไหมไม่ใช่นะคุณหมอไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะแต่ให้ดูวงกลมนี้ค่ะคืออะไรคะเข็มฉีดยาถัดมาค่ะยังไม่หมดค่ะภาพนี้อะไรลูกวีลแชร์หรือรถเข็นอะไรคะรถเข็นผู้ป่วยนะคะถัดมาภาพนี้ค่ะผ้าพันแผลพลาสเตอร์และไม้ค้ำนะคะไม้ค้ำภาพสุดท้ายค่ะยาสิ่งเหล่านี้ค่ะนักเรียนคะสิ่งเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า medical equipment medical equipment ถูกต้องค่ะฉะนั้นให้นักเรียนดูนะคะปลายทางต้นทางดูนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยววันนะจะมีการแสดงภาพนี้ขึ้นไปที่หน้าจอของนักเรียนนะคะส่วนนักเรียนต้นทางค่ะจะมีภาพอยู่ที่โต๊ะค่ะฉะนั้นหยิบออกมาเลยเดี๋ยวปลายทางนะคะดูภาพเหล่านี้นะคะใช้ในการทำกิจกรรมนะส่วนต้นทางจะมีรูปภาพให้ที่โต๊ะค่ะนักเรียนยังจำเกม slap the picture ได้ไหมคะ slap คืออะไรคะ slap คือการตีไปที่ภาพนะคะ slap the pictures อ่ะวางเลยค่ะวางเลย

0: ค่ะหลังจากนี้ค่ะควรจะให้นักเรียนนะคะเล่นเกม slap the word or slap the pictures นั่นแสดงว่า slap คือการทำอะไรคะตีไปที่รูปภาพนะคะส่วนนักเรียนปลายทางเนี่ยก็ say the answer ได้เลยว่าภาพไหนที่จะใช้ตรงกับคำศัพท์นั้นนะคะหลังจากนี้ค่ะคุณครูจะมีการแสดงคำศัพท์นะคะจะมีการแสดงคำศัพท์ค่ะแล้วให้นักเรียนเลือกภาพให้ตรงคิดว่าใช่ก็เลือกเลยเลือกไม่เหมือนเพื่อนได้ไหมได้ถ้าเห็นต่างก็หยิบภาพนั้นแล้วโชว์เลยโอเคไหมลูกนะคะอ่ะพร้อมไหม ready
1: yes
0: hands on your earshands on your ears please ready the first word is a bandage I will call I, no stop stop stop I will count 1 2 3 if you hear the word shoes no แป๊บหนึ่งควรอธิบายอยู่ควรจะทำไมคะนับ1 2 3 1 2 3ถ้าได้คำว่าอะไรถึงเลือกลูก
1: shoes
0: โอเคไหมคะโอเค hands on your head hands on your shoulders hands on your elbows elbow elbow elbow what is elbow elbow hands on your ears 1 2 3 shoes อ่ะโชว์ค่ะภาพไหนคะนักเรียนปลายทางบอกได้เลยนะคะว่าควรเป็นภาพไหนเห็นต่างได้ลูกเห็นต่างได้นะอ่ะมีหลายนะหลายนะนักเรียนคะถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าเห็นภาพคนที่ไม่ได้ถือภาพนะคิดว่าเห็นตรงกับเพื่อนไปจับที่ข้อมือเพื่อนเอาไว้โอเคมาเฉลยกันค่ะคำนักเรียนค่ะคำนี้ค่ะฟังรีพีทเราจะมี quiet please quiet please quiet please listen carefully this word read a bandage รีพีทเราจะมี a bandage
1: a bandage
0: a bandage ฉะนั้น a bandage แปลว่าอะไรลูกนักเรียนคิดว่าผ้าพันแผลถูกต้องผ้าพันแผลค่ะเอาฉะนั้นใครได้ถูกนะคะเก็บไว้ที่ตัวเองอ่ะไปต่อที่คำถัดไปค่ะคำนี้ฟังนะคะอย่าเพิ่งเลือกนะอ่านตามก่อนโอเคไหมคะอ่านตามก่อนนะคำนี้ค่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคำนี้อ่านตามค่ะ a plaster
1: a plaster
0: hands on your nose 1 2 3 shoes โอเครูปภาพค่ะโชว์ลูกโชว์จับที่ข้อมือเพื่อนโอเคอ่ะคำตอบคืออุ๊ยอันนี้ง่ายคืออะไรลูกถูกต้องค่ะพลาสเตอร์อ่ะไปต่อไปต่อค่ะ quiet please next word is อ่านตามก่อนค่ะคำนี้อ่านว่า clutches
1: clutches
0: clutches hands on your eyeshands on your head on your shoulders on your shoulders touch your wrist 1 2 3 shoes crashes okay คำตอบคืออะไรคะใครที่เห็นเหมือนเพื่อนจับเพื่อนไว้จับเพื่อนไว้แตะที่หัวไหล่ก็ได้ลูกถ้าไกลไปก็แตะที่เพื่อนก็ได้อ่ะ crashes คือแปลว่าอะไรลูก crashes crutches แปลว่าไม้ค้ำนะคะไม้ค้ำนะโอเค next repeat after me read first clap once clap once clap twice read first read first อ่านก่อนค่ะคำนี้ค่ะ repeat after me a wheelchair touch your wrist touch your knees touch your ears touch your shoulders where did it go ขาดหมดแล้วโอเค a wheelchair wheelchair ง่ายนะ a wheelchair คืออะไรคะรถรถเข็นผู้ป่วยถูกต้องค่ะเก็บไว้ให้ตัวเองไปต่อค่ะเหลืออีก2ภาพเหลืออะไรกับอะไรเหลืออะไรนะยาฉีดยายากับเข็มฉีดยาใช่ไหมคะกับเข็มฉีดยามาค่ะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเลือกนะคะอ่านก่อนค่ะ read first clap once clap onceCrab once, crab once. อ่ะคำนี้ค่ะอ่านตามนะคะ An injection. One more time. An injection.
1: An injection.
0: An injection.
1: An injection.
0: อ่ะ an injection ค่ะฉะนั้น What do they choose?
1: An injection
0: อ่ะคือเข็มฉีดยาหมดเลยนะคือเข็ม

0: ฉีดยาหมดเลยคำตอบใช่ไหมใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ถูกต้องค่ะทีนี้นักเรียนค่ะทุกกลุ่มจะเหลือแค่หนึ่งภาพไหนโชว์สิคะเหลือภาพอะไรลูกเหลือยาภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเรียกว่าถูกต้องคำ medicine ฉะนั้นนะคะ medicine เนี่ยเราทราบอยู่แล้วเป็นภาพที่ควรเนี่ยนำมาเพิ่มเติมเฉยๆนะหมดแล้วค่ะฉะนั้นไหนใครได้5ภาพเลยมีไหมได้4ภาพ3ภาพล่ะคะ2ภาพ1ภาพรวมอันนี้รวมถึงจับข้อมือเพื่อนด้วยนะรวมจับข้อมือเพื่อนด้วยนะโอเคเอาประมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโอเคฉะนั้นอ่ะกลับไปนั่งที่ค่ะ take your seat back to your seat อ่ะทีนี้นักเรียนคะมาทบทวนคำศัพท์ค่ะนักเรียนคะโอเค keep everything put the pictures back to the plastic bag put the pictures back ใส่กลับลงไปใน plastic bag ลูกใส่กลับไปในไหนคะ plastic bag คืออะไรถุงพลาสติกนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนขามาทบทวนคำศัพท์ลูกคำแรกค่ะคำนี้อ่านอีกรอบหนึ่งค่ะอ่านว่าแปลว่าหัวข่าวถัดมาอ่านว่าแปลว่าข้อมือถูกต้องค่ะอ่ะคำนี้ค่ะนักเรียนขาคำนี้อ่านว่าอ่านว่า
1: crushes
0: แปลว่าไม้ขามถูกต้องค่ะถัดมาค่ะคำนี
1: ้
0: อ่านว่าแปลว่าถัดมาค่ะแปลว่าข้อเท้าหรือข้อมือ
1: ข้อเท
0: ้านะถัดมาค่ะอ่านว่า
1: plaster
0: แปลว่าอะไรลูก plaster ก็คือ plaster นะคะที่ปิดแผลนั่นเองถัดมาค่ะ bandage bandage แปลว่าอะไรคะ bandage เล่นเกมเมื่อสักครู่นี้ผ้าพันแผลนะคะถัดมาอ่านว่า
1: wheelchair
0: แปลว่า
1: wheelchair
0: หรือรถเข็นคนป่วยนะคะสุดท้ายค่ะคำนี้อ่านว่าไงลูก
1: injection
0: again please
1: injection
0: แปลว่าอะไรคะ injection เข็มฉีดยาหรือการฉีดยานั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะเจอสิ่งเหล่านี้ในเนื้อเรื่องนะอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนขา time to learn pain and hurt คำนักเรียนขาคำนี้อ่านตามค่ะ
1: pain
0: hurt คำนี้ค่ะ pain และ hurt แปลว่าอะไรลูกมาดูตัวอย่างกันค่ะคำนี้เขาบอกว่า I've got a pain in my back หรือ I have got a pain in my back ฉันเกิดอะไรขึ้นฉันมีการเป็นยังไง
2: เ
0: จ็บหลังฉะนั้นคำว่า a pain นี้น่าจะแปลว่าอะไรควรแปลว่าเจ็บหรือปวดถัดมาค่ะคำนี้เขาบอกว่า I went to the gym and hurt my muscles แปลว่าอะไรคะคำนี้ hurt น่าจะแปลว่าอะไรเหมือนกันแปลว่าอะไรคะเขาบอกว่าไงคะประโยคสุดท้าย I went to the gym ไปไหนมาไปโรงยิมมาไปโรงยิมมา and hurt my muscles ควันบอกแล้ว muscles คำนี้ตอนจำได้ไหม muscle pains คือเจ็บอะไรเจ็บกล้ามเนื้อแสดงว่า hurt my muscle น่าจะแปลว่าอะไรเหมือนกันเกิดเจ็บที่กล้ามเนื้อแสดงว่าสองคำนี้มีความหมายเป็นไงมีความหมายเป็นไงลูกเหมือนกันก็คือเจ็บปวดเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้เรียนดูนะคะ คำว่าเพนลูกเขาบอกว่าเพนคือ

คือคำประเภทไหนคะ n จุดคำประเภทไหนคือคำนามทำหน้าที่เป็นยังไงลูกความหมายคืออะไรความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากภายนอกอาการเกิดฉับพลันนะคะเพนนะและคำสุดท้ายค่ะนักเรียนขาคำนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรลูก v ตัว v คือ verb ทำหน้าที่เป็นคำกริยาก็คือทำให้เกิดอะไรคะความเจ็บปวดหรือได้รับบาดเจ็บนั่นเองนั่นแสดงว่าความ

0: out your workbook. And turn to page number. And go to worksheet number 4. Worksheet number 4, what page is it? What page? หน้าที่เท่าไหร่จ๊ะ67. Turn to page number 67. หน้าที่67ค่ะ67ค่ะอ่ะเขาบอกว่าคำสั่งเขาว่ายังไงลูกไหนลองอ่านคำสั่งให้ฟังหน่อยค่ะปกติควรอ่านมาตลอดเลยไหนลองอ่านให้ฟังหน่อย
1: และตอบคำถามต่อไปนี้
0: Very good but I want you to read in EnglishRead the cartoon answer the following questions ถูกต้องเขาบอกให้หนูเนี่ยมีการอ่านการ์ตูนนะคะแล้วก็มีการทำอะไรคะตอบคำถามที่เขากำหนดให้ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะมาดูกันค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะจะต้องมีการอ่านการ์ตูนนะคะซึ่งจะปรากฏอยู่ในใบงานของหนูแล้วนะอยู่ในใบงานที่4นะคะให้นักเรียนดูนะแต่ตอนนี้ค่ะนักเรียนสามารถดูได้เดี๋ยวควรจะมีการวนให้นะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวควรจะวนสไลด์ให้การ์ตูนของหนูเนี่ยให้นักเรียนดูนะดูคร่าวๆไปนะคะดูคร่าวๆไปนะว่าเหตุเกิดที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการตอบคำถามค่ะ

0: ฉะนั้นค่ะนักเรียนจะต้องมีการตอบคำถามเหล่านี้นะคะเนื้อเรื่องเนี่ยจะปรากฏอยู่แล้วนะคะในใบงานของหนูค่ะข้อที่หนึ่งค่ะเขาถามว่า what happened to Bob ให้นักเรียนดูนะคะมี2ตัวเลือกค่ะ A and B ฉะนั้นให้ข้อละประมาณสักครู่หนึ่งหาคำตอบค่ะ What happened to Bob เขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับใคร
1: กับ
0: Bob ดูให้ดีค่ะน่าจะอยู่ที่ตรงไหน

0: อ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะข้อที่1ค่ะ What happened to Bob เกิดอะไรขึ้นกับบ๊อบลูก2ตัวเลือกค่ะ He had a car accident He had a bicycle accident What did he get Letter
1: B
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นข้อ B ดูจากฉากไหนลูกดูจากภาพไหนฉากแรกถูกไหมคะฉากแรกเลยเขาบอกว่าอ้าวMy leg hurts ใช่ไหมคะก็คือเขาเกิดจากอะไรคะมีภาพอะไรอยู่ด้วยมีภาพอะไรอยู่กับเขาจักรยานฉะนั้นตอบข้อ B ถูกต้องค่ะ He had a bicycle accident เพราะเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทางจักรยานนะคะไปต่อที่ข้อที่2ลูกข้อที่2ค่ะคำถามเขาบอกว่า Where did he go มีทั้งหมด2ตัวเลือกค่ะตัวเลือกแรกดูให้ดีนะHe went to the hospital. กับ letter B, he went to the police station. ฉะนั้นจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งค่ะในการหาคำตอบค่ะ

0: คำตอบค่ะนักเรียนค่ะข้อนี้ตอบอะไรลูก
1: A
0: letter A he went to the hospital how do you know how do you know รู้ได้ยังไงคะว่าเขาไปโรงพยาบาลเพราะเขามีภาพอะไรอยู่
1: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องค่ะเพราะเขามีภาพ at the hospital ที่ไหนคะโรงพยาบาลฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ A ถัดไปข้อที่3ค่ะนักเรียนค่ะข้อที่3ค่ะมาดูคำถามกันค่ะเขาถามว่า what did he need for his ankle เขาทำไมคะ need เขาทำไมลูกต้องการค่ะที่ไหนที่ไหนคะ ankleข้อเท้าถูกต้องค่ะฉะนั้นมี2ตัวเลือกค่ะ he needs some bandage กับ B he needed a wheelchair เขาต้องการอะไรคะได้คำตอบไปหรอคำตอบยังอ่ะนักเรียนค่ะถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วก็ตอบ

ได้เลยได้คำตอบอย่างลูกต้นทางได้แล้วปลายทางได้ยังคะเอาถ้าได้แล้วนะคะก็เฉลยเลยง่ายอ่ะข้อนี้ตอบอะไรลูก He needed a wheelchair เพราะตรงไหนคะตรงประโยคที่คุณหมอเขาให้คำแนะนำเขาบอกว่ายังไง

ักเรียนค่ะดูภาพไม่ได้หนูจะต้องฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอตรงนี้ค่ะ Your knees, elbows and hands only need cleaning หัวเข่าข้อศอกและมือค่ะ only need cleaning ก็คือแค่ต้องการอะไรอย่างเดียวแค่ทำความสะอาดอย่างเดียวค่ะ But your ankle need some bandage ต้องพันผ้าพันแผลฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ A ไปต่อค่ะนักเรียนขาไปต่อที่ข้อที่4ค่ะข้อที่4นักเรียนขาข้อนี้ What did the doctor say to him คุณหมอบอกอะไรกับบ๊อบคุณหมอบอกว่าไงตรงนี้นักเรียนต้องเขียนค่ะต้องเขียนนะคะและเขาตรงนี้ควรบอกให้เลยค่ะบริเวณตรงนี้ค่ะนักเรียนดูค่ะว่าเขาจะพูดว่ายังไง

ใช้ตรงไหนคะต้องบอกว่ายังไงหมอว่ายังไงตรงนี้ take this medicine twice a day and use the bandage for a week you will be better soon ฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำตรงนี้มาเขียนทั้งหมดนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเขียนไว้ก่อนลูกดูจากเวลาแล้วน่าจะไม่พอให้นักเรียนใช้วิธีการเขียนข้อ4ไว้บริเวณตรงนี้นะคะที่ใบงานของหนูนะเขียนว่าตรงนี้ตอบข้อ4ค่ะเพราะเวลาไม่ทันละไปข้อที่5ลูกไปข้อที่5ค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยย้อนกลับไปเขียนนะคะข้อที่5เขาบอกว่า at the end he said bob เนี่ย p ตรงนี้หมายถึง bob นะคะเขาว่ายังไงตรงนี้หนูก็ต้องหามาตอบเหมือนเดิมค่ะควรชี้จุดตรงนี้เลยคำว่าอะไรคะ thank you doctor I will be more careful ก็คือขอบคุณครับคุณหมอเดี๋ยวผมจะทำไมจะระมัดระวังนะครับให้มากขึ้นฉะนั้นนักเรียนก็นำตรงนี้มาเขียนนะคะฉะนั้นนักเรียนเขียนหมายเลขไว้ค่ะหมายเลขอะไรลูกหมายเลข5นะคะฉะนั้นเดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนนะคะนำกลับไปเติมให้สมบูรณ์โอเคไหมลูกตามนั้นนะฉะนั้นตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะฉะนั้นปิดสมุดนะคะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะปิดแบบฝึกหัดลูกข้อ4ข้อ5ควรบอกไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งเขียนลูกอย่าเพิ่งเขียนค่ะควรให้นักเรียนเขียนหมายเลขไว้แล้วนะใส่หมายเลขไว้แล้วฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนเข้าไปย้อนเขียนทีหลังนะมาดูค่ะกิจกรรมลูก wrap up วันนี้กิจกรรมค่อนข้างง่ายนะมีคำศัพท์ให้ค่ะอ่านคำแรกพร้อมกันค่ะ one two three อ่านว่าถัดมา next again please

0: Next.
1: Blue
0: Next.
1: Faster.
0: And.
1: Bandage.
0: Okay, please.
1: Bandage.
0: Bandage. มีภาพให้ค่ะนักเรียนขา A B C D และ E ค่ะฉะนั้น clutches ไปไหนคะ letter อะไร letter clutches letter E injection
1: D
0: wheelchair
1: C
0: plaster and very good ฉะนั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นักเรียนเนี่ยสามารถไปพูดในชีวิตประจำวันได้นะว่าสิ่งเหล่านี้มันเรียกเหล่านี้นะทีนี้ค่ะกิจกรรมครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในบทเรียนเรื่อง reading medicine labels ให้นักเรียนนะคะนำอุปกรณ์เหล่านี้มานะคะใบงานที่5ค่ะเรื่อง reading medicine labels มีทั้งหมด2ใบงานด้วยกันนะคะ1และใบงานที่2ค่ะมีทั้งหมด2แผ่นนะคะใบงานที่6ค่ะเรื่อง a medicine labelและฉลากยาค่ะฉลากยาตรงนี้เป็นการบ้านให้นักเรียนนะคะไปหาฉลากยาที่บ้านมานะคะและนำมาด้วยในชั่วโมงหน้านะคะและอย่างสุดท้ายค่ะคือแบบประเมินตนเองค่ะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะนำสิ่งเหล่านี้มาด้วยในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dlgv.ac.th ค่ะ That's it for today Class leader
2: Class ready
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, students. See you again next time.

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว

0: ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20ม้วนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20ม้วนจำจงดีนี่นะ
0: เอ๊ะ20ม้วนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ใหม่ให้สะใภ้ใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใกล
1: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได
1: ้อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่18การพึ่งตนเอง
5: พี่ร่มเย็น
6: เป็นสุขว่าไงน้องทำเสียงแบบเนี้ยจะให้พี่ช่วยอะไร

0: ไรล่ะ
1: ไม่ได้ให้ช่วยอะไรค่ะเป็นสุขแค่จะขอยืมเงินนิดหน่อยเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอใบใหม
2: ่ยายว่านะแทนที่เป็นสุขจะยืมเงินพี่ร่มเย็นลองมาทำคุกกี้ขายกับยายเพื่อหารายได้ด้วยตนเองก่อนดีกว่าไหมล่ะยายว่าน่าภูมิใจดีด้วยนะเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านทรงสอนให้ชาวไทยพึ่งตนเองเหมือนที่ในชุมชนของเราได้นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเช่นการปลูกเองกินเองและแบ่งปันกันเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลกำไรทำให้ชาวบ้านและคนในชุมชนรายจ่ายลดลงเพียงแค่นี้น่ะก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ง่ายๆแล้วและยังมีพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเองตัวอย่างเช่นบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและปัจจุบันนี้ประชาชนที่อ่าวคุ้งกระเบนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จริงๆจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี้อีกด้วยนะ
1: กระเป๋าใบแรกที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเป็นสุขเป็นสุขภูมิใจจังเลยค่ะ
3: เก่งมากเลยเป็นสุข
2: ภูมิใจใช่ไหมเป็นสุขเก่งมากจริงๆหลานยาย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเหมือนเดิมทุกๆคนนะครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันเรื่องของอะไรระดับภาษาจำได้ไหมภาษามีกี่ระดับ3 1

0: ภาษาระดับทางการอ่ะเรียกสั้นๆว่าทางการก็ได้2ภาษาระดับกึ่งทางการหรือจะเรียกสั้นๆง่ายๆว่ากึ่งทางการก็ได้ต่อไประดับสุดท้ายคือระดับภาษาระดับไม่เป็นทางการหรือจะวงเล็บแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นภาษาระดับปากเป็นภาษาพูดหรือเป็นภาษาระดับสนทนานะครับเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ระดับภาษาในการสื่อสารเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้ให้ถูกต้องกับตัวบุคคลแล้วก็กาลเทศะสภาพแวดล้อมนะครับรวมไปถึงโอกาสด้วยเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับเด็กๆอ่านคำถามพร้อมกันลูกดีไหมเป็นสิ่งที่ดีไหมลูกถ้าเราจะพูดกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นต้องคิดก่อนไหมเราจะเป็นต้องคิดว่าจะต้องพูดคำใดจะต้องพูดประโยคใดแล้วก็เมื่อเรียนเกี่ยวกับระดับภาษาแล้วเราก็จะต้องคิดว่าจะต้องพูดภาษาระดับใดกับบุคคลเหล่านั้นเช่นเดินไปเจอเพื่อนสนิทกันมากเลยเราจะพูดภาษาระดับใดลูกตอบระดับไม่เป็นทางการแต่ถ้าเดินไปอีกสักระยะหนึ่งเจอผู้ใหญ่ที่เราไม่สนิทไม่รู้จักเราต้องการไปถามทางเขาหรือต้องการสอบถามอะไรบางอย่างก็ได้เราจะใช้ภาษาแบบใดกึ่งทางการแต่หลังจากนั้นเดินไปอีกไปติดต่อธุระที่ว่าการอำเภอหรือเทศบาลเมืองเทศบาลนครก็ได้เทศบาลประจำตำบลของตนเองก็ได้แล้วนักเรียนเนี่ยจะต้องไปสื่อสารกับเจ้าหน้าที่นักเรียนใช้ภาษาไม่เป็นทางการได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นักเรียนก็จะต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการกับหน่วยงานราชการประมาณนี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคำตอบคือเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะเป็นการแสดงถึงความเคารพระหว่างใครระหว่างผู้ที่สนทนาก็คือตัวเรากับผู้ที่เราทำไมด้วยกำลังพูดสนทนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสารเด็กๆจะต้องใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้ถูกต้องกับบุคคลสถานการณ์สภาพแวดล้อมบริบทรวมไปถึงกาลเทศะด้วยไม่ใช่ว่านึกอยากพูดก็พูดนึกอยากจะใช้ภาษาระดับใดกับบุคคลใดก็ได้ไม่ได้เราจะต้องมีแบบแผนมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์พร้อมกันข้อที่1เนี่ยนักเรียนก็ต้องบอกหลักการใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสารให้ได้2นักเรียนก็จะต้องเขียนบทสนทนาโดยใช้ระดับภาษาให้ถูกต้องซึ่งในชั่วโมงนี้เนี่ยคุณครูก็จะให้นักเรียนจับคู่กันปลายทางด้วยนะจับคู่กันเขียนบทสนทนาโดยเลือกใช้ระดับภาษาใดระดับ1อาจจะเป็นทางการก็ได้กึ่งทางการก็ได้หรือไม่เป็นทางการก็ได้แล้วก็จะสุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนและสุดท้ายเนี่ยต้องบอกแนวทางเกี่ยวกับไกด์ระดับภาษาที่ถูกต้องว่าจะต้องใช้อย่างไรมีหลักการใช้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนระดับภาษาพร้อมกันอีกครั้งนะระดับภาษามีทั้งหมด3ระดับ1ภาษาระดับทางการ2ภาษาระดับกึ่งทางการและ3ภาษาระดับไม่เป็นทางการ1ภาษาระดับทางการคืออะไรอ่านพร้อมกัน

ที่ครูโอเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นหนังสือวิชาการหนังสือราชการหรือเอกสารทางราชการต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ภาษาระดับทางการในการเขียนหรือติดต่อสื่อสารกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนจะเลือกใช้บทสนทนาที่สมมุติตัวละครเป็นนายอำเภอก็ได้กำลังสนทนากับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้หรือจะเป็นคุณหญิงคุณนายหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการนั้นๆก็ได้แล้วเวลาที่ใช้ภาษาเนี่ยหรือจะสมมุติว่าตนเองเป็นนักวิชาการกำลังสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งภาษาในการสนทนาก็จะต้องใช้ภาษาทางการนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูภาษาระดับกึ่งทางการพร้อมกัน

0: นักเรียนครับถ้าเป็นภาษาระดับกึ่งทางการเนี่ยก็จะลดความเป็นทางการลงมาในระดับหนึ่งนะไม่ต้องแบบแผนมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ละหลวมจนเข้าไปอยู่ในภาษาระดับไม่เป็นทางการนะเช่นถ้านักเรียนจะเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับครูพูดกับนักเรียนก็จะใช้ภาษาระดับกึ่งทางการหรือนักเรียนสนทนากับพี่ตำรวจได้ไหมไปถามทางพี่ตำรวจถามทางเจ้าหน้าที่หรือจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับใครเคยไปททไหมททย่อมาจากท่องเที่ยวไทยใช่ไหมท่องเที่ยวไทยเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนักเรียนจะไปถามเจ้าหน้าที่เนี่ยนักเรียนก็สามารถใช้ภาษาระดับกึ่งทางการในการสนทนาได้พี่ครับผมจะสอบถามเกี่ยวกับทางเดินขึ้นเขาเนี่ยมันคือภาษาระดับกึ่งทางการคือเราก็ต้องมีความเกรงใจระดับหนึ่งไม่สนิทสนมมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องเป็นพิธีการมากนักแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะต่อมาภาษาระดับไม่เป็นทางการส่วนใหญ่แล้วก็จะปรากฏอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆของพวกเรานี่แหละเป็นชาวแก๊งรู้จักชาวแก๊งไหมชาวแก๊งคือเช่นแก๊งอะไรบ้างไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่พูดดีกับเรามากเลยนะโทรมาพูดจาไพเราะมากแล้วก็หวานล้อมให้เราหลงเชื่อชาวแก๊งเช่นแก๊งอะไรบ้างแก๊งเด็กแว้นเหรอได้เด็กแว้นอาจจะมีภาษาของเด็กแว้นแต่เขาก็พูดภาษาไทยนี่แหละแต่อาจจะมีคำบางคำหรือระดับภาษาที่มันสนิทสนมกันมากมีอะไรอีกแก๊งสาวซ่าเหรอแก๊งอะไรอีกครับลูกแก๊งฟันน้ำนมแก๊งอะไรอีกฮะ
1: บาง
0: 38ได้หมดนักเรียนครับอะไรก็ตามที่เป็นชาวแก๊งเนี่ยเขาจะมีลักษณะการพูดที่สนิทสนมกันใช่ไหมแล้วก็มีการใช้ภาษาที่อยู่ในระดับไม่เป็นทางการเนี่ยสนทนาสื่อสารกันรู้จักภาษาลูไหมอย่างเช่นภาษาลูภาษาอะไรภาษาแลภาษาลีก็มีคือมันเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มนั้นที่เขาใช้สื่อสารกันนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความหมายอีกครั้งภาษาระดับไม่เป็นทางการก็จะเป็นภาษาที่สนทนาในกลุ่มบุคคลแสดงถึงความเป็นส่วนตัวสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเช่นเพื่อนสนิทครอบครัวนี่ไงชาวแก๊งหรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทางสังคมเท่านั้นเราจะอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่รู้เกี่ยวกับคำศัพท์ของคำคำนั้นที่พวกเขาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดอีกครั้งคำถามคือนักเรียนคิดว่าการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีการใช้ระดับภาษาที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคิดว่ามีการใช้ที่แตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะครับซึ่งคำตอบนะครับแตกต่างกันเพราะผู้ที่เราสนทนาด้วยนั้นอาจจะมีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่ต่างกันกับเราคุณวุฒิเช่นอะไรบ้างอาจจะมีวุฒิภาวะใช่ไหมที่แตกต่างจากเรามีความรู้และประสบการณ์ที่ต่างจากเราการใช้ภาษาก็ต้องใช้ให้ต่างกันวัยวุฒิก็คือวัยเช่นถ้าเป็นวัยเดียวกันก็คือเพื่อนๆกับเราคุยกันเนี่ยเราก็จะพูดภาษาเดียวกันได้ก็คือระดับไม่เป็นทางการแต่ถ้าพูดกับผู้ใหญ่พูดกับเจ้าหน้าที่ชั้นสูงพูดกับผู้อาวุโสชั้นสูงเนี่ยเราก็จะต้องมีคำศัพท์หรือระดับภาษาที่คุยกับท่านที่แตกต่างจากกับที่คุยกับพวกเรานะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันเราจะเรียนรู้ระดับภาษาผ่านบทสนทนาบทสนทนาที่1ณบ้านของใครบ้านของแก้วตาพี่สาวกับแก้วตาเนี่ยเขาคุยอะไรกันลองอ่านในใจดูสิลองอ่านในใจดูนะครับปลายทางก็อ่านด้วยนะว่าพี่สาวกับแก้วตาเนี่ยเขาคุยอะไรกันแล้วก็ขอตัวแทนด้วยลูกขอผู้หญิงสองคนคนหนึ่งเป็นพี่สาวคนหนึ่งเป็นแก้วตาออกมาเลยลูกมาออกมาเลยไม่ช้านะถ้าช้าปรับศูนย์ทั้งกลุ่มเลยถือว่าไม่มีใครมีจิตอาสาออกมาเลยลูกมาใครจะออกมาแก้วตาก็ได้แก้วตากับพัทริกานั่นแหละสองคนออกมาเลยลูกเดี๋ยวพัทริกาเป็นพี่สาวอ่ะไมค์คนละตัวแก้วตาไหวไหมลูกไหวนะเดี๋ยวแก้วตาอยู่ฝั่งนี้พัทริกาเป็นพี่สาวแก้วตาก็เป็นแก้วตานะครับลูกพร้อมยังพร้อมแล้วสนทนากันเลยครับ
2: แก้วตาเอาผลไม้มาให้พี่หน่อยดิพี่จะล้างไว้กินตอนค่ำ
3: ได้จ้ะพี่เดี๋ยวหนูจะช่วยพี่ล้างผลไม้นะ
2: ล้างผลไม้เสร็จแล้วก็ล้างผักต่อเลยนะ
3: ได้จ้า
0: ได้จ้าเห็นไหมว่าภาษาที่พี่สาวกับแก้วตาสนทนากันเนี่ยมันเป็นภาษาแบบใดทางการกึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการลูกคำตอบคือไม่เป็นทางการนะครับแก้วตายังอยู่ส่วนคุณครูจะเอาคนใหม่ไหมเอาใครเป็นคุณครูดีละละนามาลูกละละนามาละละนาพูดช้าๆเนิบๆดีเหมาะกับเป็นคุณครูแก้วตาสโลยาวต่อเลยนะลูก
3: คุณครูมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะ
4: ขอบคุณค่ะถ้าเช่นนั้นแล้วแก้วตาช่วยครูจัดหนังสือที่ชั้นวางให้เป็นระเบียบนะคะ
3: หนูจัดหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: นักเรียนครับดูบทสนทนาพร้อมกันนะปลายทางแก้วตาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะใช่ไหมแก้วตาคุณครูก็บอกว่าขอบคุณค่ะถ้าเช่นนั้นแล้วแก้วตาช่วยครูจัดหนังสือที่ชั้นวางให้เป็นระเบียบนะคะเห็นไหมการใช้คำลงท้ายเนี่ยแสดงถึงความสุภาพ

0: ระหว่างแก้วตากับคุณครูนะครับสุดท้ายเนี่ยแก้วตาก็บอกว่าหนูจัดหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลองช่วยกันตอบดูสิครับว่าบทสนทนาที่2ณโรงเรียนเนี่ยแก้วตากับคุณครูสนทนากันเนี่ยใช้ภาษาระดับใดลูกกึ่งทางการใช่ไหมลดความเป็นกันเองมาเมื่อสักครู่เนี่ยพี่สาวกับแก้วตาคุยกันมันก็จะมีความสนิทสนมใช่ไหมเป็นพี่น้องกันคลานตามกันมาก็จะสนิทสนมกันก็จะมีความเป็นกันเองเช่นหน่อยดีได้จ้าแต่กับคุณครูพูดหน่อยดีได้ไหมไม่ได้พูดได้จ้ากับคุณครูได้ไหมอาจจะได้บ้างถ้าสนิทกันมากแต่ส่วนใหญ่มันไม่เหมาะสมไงลูกเพราะฉะนั้นเวลาพูดกับคุณครูเราก็จะใช้คำลงท้ายที่เป็นคำว่าค่ะแสดงถึงความสุภาพนะครับเชิญคุณครูกลับที่แก้วตายังอยู่ครับแก้วตาใจเย็นๆนะพูดให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นบทสนทนาที่2เป็นภาษาระดับกึ่งทางการต่อมาบทสนทนาที่3ณที่ว่าการอำเภออ่ะขอคุณปลัดหน่อยหนึ่งคนThank you เหรอเอามาลูกจิรพัฒน์เป็นคุณปลัดสุดหล่อคุณปลัดได้พูดประโยคเดียวนะอ่ะแก้วตาพูดกับคุณปลัดดีๆลูก3 4
1: สวัสดีค่ะคุณปลัดหนูนำหนังสือราชการมาส่งค่ะ
2: เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องใดคะ
0: ค่ะคะถูกแล้วเพราะว่าเป็นคำถาม
1: เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสภานักเรียนกับฝ่ายปกครองของอำเภอค่ะ
0: แก้วตาเนี่ยเขานำหนังสือใช่ไหมนำหนังสือไปส่งให้กับที่ว่าการอำเภอโดยส่งผ่านคุณปลัดก่อนที่จะส่งให้นายอำเภออ่านนะครับสวัสดีค่ะคุณปลัดเห็นไหมมีคำว่าคุณนำหน้าด้วยนะครับหรือถ้าเป็นปลัดอาวุโสก็ท่านปลัดนะครับหนูนำหนังสือราชการมาส่งค่ะใช้คำว่าหนูหรือดิฉันก็ได้แต่ใช้คำว่าหนูก็จะแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่านะครับปลัดอำเภอเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องใดคะในเนื้อหาเนี่ยเป็นปลัดหญิงแต่ของเราเป็นปลัดชายมาแสดงแทนไม่เป็นไรนะครับแก้วตาก็บอกว่าเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสภานักเรียนกับฝ่ายปกครองของอำเภอค่ะแสดงว่าเป็นการประสานดูแลความช่วยเหลือร่วมกันระหว่างอำเภอกับโรงเรียนเห็นไหมว่าภาษาในการพูดเนี่ยเช่นคำว่าการประสานความร่วมมือเนี่ยมันเป็นคำศัพท์ทางการมากที่เราจะใช้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการเพราะฉะนั้นแล้วบทสนทนาที่3เนี่ยเป็นภาษาระดับใดครับต้นทางปลายทางละครับเป็นภาษาระดับใดลูกปลายทางก็ตอบว่าเป็นทางการนะครับเฉลยคือทางการปรบมือให้เพื่อนเข้าที่ครับลูกหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างเกี่ยวกับการเขียนบทสนทนาเป็นภาษาทั้ง3ระดับแล้วมีอะไรบ้างทางการกึ่งทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์การใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกันบทสนทนาที่1เนี่ยการใช้ภาษาในบทสนทนาที่1เป็นการใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการเพราะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลภายในครอบครัวคือพี่สาวของแก้วตากับแก้วตานั่นเองต่อมาบทสนทนาที่2เป็นการใช้ภาษาระดับกึ่งทางการเพราะเป็นการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนซึ่งครูเนี่ยเป็นผู้ที่อาวุโสกว่าและไม่สนิทสนมกับนักเรียนมากนักต่อมาบทสนทนาที่3เป็นการใช้ภาษาระดับทางการเพราะเป็นการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการซึ่งจะต้องใช้ภาษาระดับทางการแบบนี้เข้าใจไหมได้ดูตัวอย่างไปแล้วนักเรียนจะสามารถเขียนบทสนทนาได้ไหมลูกได้ใครเขียนได้ยกมือขึ้นปลายทางด้วยนะสัญญาแล้วนะว่าเขียนได้เอามือลงเพราะฉะนั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับจะให้นักเรียนทำใบงานที่3การใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสารนะครับโดยเขียนบทสนทนาตามสถานการณ์ที่ตนเองสนใจและเลือกใช้ระดับภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกสำหรับปลายทางนะครับก็แจกชุดกิจกรรมให้กัน

นักเรียนเมื่อนักเรียนปลายทางทําเสร็จแล้วก็ส่งให้กับคุณครูประจําชั้นเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนบรรทัดแรกเป็นสถานการณ์นะเขียนไปเลยว่าจะใช้สถานการณ์ใดนะครับใช้ภาษาระดับใดมีทั้งหมด3ระดับเลือกเอานะลูกปลายทางก็เลือกเอาด้วยนะว่าจะใช้ภาษาระดับใดหลังจากนั้นบทสนทนาก็ให้จับคู่กันถ้าจับคู่กันแสดงว่าผลงานของทั้งสองคนต้องเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับลูกถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเขียนบทสนทนาโดยเลือกใช้ระดับภาษาเพียง1ระดับอาจจะเป็นทางการก็ได้กึ่งทางการก็ได้หรือไม่เป็นทางการก็ได้นะครับซึ่งให้เขียนบทสนทนาเป็นการจับคู่นะครับนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนของตนเองได้เลยนะครับสำหรับต้นทางนั้นในช่วงสรุปการทำกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มเป็นกลุ่มละ1คู่นะขอสุ่มกลุ่มที่2ครับมาเลยลูกพงษ์ธนาครูโอขอไมค์ด้วยครับมาออกมาเลยครับแสดงบทบาทสมมุติให้เต็มที่เลยนะพร้อมยังเอ่ยลัลนาครับสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์อะไร
1: คุยกับรุ่นพี่ที่ไม่สนิทสนมค่ะ
0: เป็นการคุยกับรุ่นพี่ที่ไม่สนิทสนมใครเป็นรุ่นพี่นันทวดีลัลนาก็เป็นรุ่นน้องนะเริ่มเลยครับ
1: สวัสดีค่ะรุ่นพี่วันนี้สบายดีไหมคะ
2: สบายดีค่ะแล้วน้องล่ะเป็นยังไงบ้างคะ
1: สบายดีเหมือนกันค่ะ
2: งั้นพี่ไปเรียนก่อนนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนเพื่อนๆฟังแล้วลองประเมินดูสิครับว่าลัลนากับนันทวดีใช้ภาษาระดับใดกึ่งทางการถูกไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ด้วยเป็นภาษาที่ใช้กับบุคคลที่ไม่สนิทสนมกันใช่ไหมใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ปรบมือให้เพื่อนเข้าทีได้เลยต่อไปขอสุ่มกลุ่มที่1ครับเป็นนนทพัฒน์กับชาลิสาสถานการณ์คืออะไรลูก
2: สถานการณ์ที่1นะห้างสรรพสินค้าคร
0: ับโอ้คนมีตังค์ณห้างสรรพสินค้านะครับพร้อมยังลูกพร้อมแล้วเริ่มบทสนทนาได้เลยครับ
2: สวัสดีครับแม่ค้าครับมะม่วงกิโลกรัมละกี่บาทล่ะครับ
3: กิโลละ35บาทค่ะถ้าซื้อ3กิโล100บาทค่ะ
2: ถ้างั้นผมเอา3กิโลครับ
3: 3กิโล100บาทค่ะไว้มาอุดหนุนใหม่นะคะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนแหมครูก็นึกว่าจะไปซื้อแจ็คเก็ตยี่ห้อต่าง

0: ที่แท้ไปซื้อมะม่วงที่ห้างสรรพสินค้านี่เองนะครับไม่เป็นไรซื้อก็ได้เพราะว่าตังของเราภาษาที่เพื่อนใช้เป็นภาษาระดับใดครับกึ่งทางการเพราะว่าเรากับแม่ค้าสนิทสนมกันมากไหมไม่มากไม่สนิทกันเลยในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ภาษาระดับกึ่งทางการนี่แหละในการสนทนาพูดคุยซื้อขายกับแม่ค้านะครับปรบมือให้เพื่อนขอสุ่มกลุ่มที่3ครับปวเรศกับพงธนานั้นจะมาในสถานการณ์ใดลูกสถานการณ์ใดครับ
1: คุยกับเพื่อนที่โรงเรียนครับ
0: คุยกับเพื่อนที่โรงเรียนเริ่มเลยครับ
1: สวัสดีนิว
2: สวัสดีแซมเองทำอะไรอยู่หรออ
1: ๋อเรากำลังจะไปกินข้าวที่โรงอาหาร
2: งั้นเราไปขอไปด้วยดี
1: โอเคงั้นเดินไปกันเลย
0: งั้นก็ไปกันเลยนะครับปวเรศกับพงธนาใช้ภาษาระดับใดภาษาไม่เป็นทางการหรือระดับกันเองก็คือเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: สนิทสนมกันมากด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จริงไหมเนี่ยนะครับสนิทสนมกันก็สามารถใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการในการสนทนากันมีการใช้ถ้อยคำที่แสดงถึงความสนิทสนมไปกันเลยประมาณนี้ครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่4ออกมากลุ่มที่5เตรียมตัวนะเดี๋ยวจะได้สรุปบทเรียนแล้วลูกปลายทางก็นำเสนอได้เลยนะครับในช่วงนี้ที่ต้นทางนำเสนออยู่มาในสถานการณ์ใดเอ่ย
3: ชวนเพื่อนไปเที่ยวสวนสัตว์ค่ะ
0: ชวนเพื่อนไปเที่ยวสวนสัตว์เริ่มเลยครับ
4: ท้าพลอยพรุ่งนี้เราไปเที่ยวสวนสัตว์กันปะ
3: ได้ดิไปกี่โมงอ่ะ
4: ไป 9:30 ก็ได
3: ้โอเคเจอกัน
4: จ้าม
0: ีการใช้คำลงท้ายเยอะเลยไปเที่ยวด้วยกันป้าแล้วก็จ้าคำว่าป้าเนี่ยป้าประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้สุภาพมากแต่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมครับลูกเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันมากก็สามารถใช้ได้นะครับเพื่อนกันก็คงไม่โกรธกันหรอกนะครับไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยใช่ไหมไปกี่โมง9:30เนี่ยเป็นภาษาปากถ้าจะเป็นภาษาพูดก็ต้องบอกว่า9 นาฬิกาแต่เขาสนิทสนมกันไง2 คนนี้เขาสนิทสนมกันมากเขาก็เลยใช้ภาษาระดับปากหรือไม่เป็นทางการเนี่ยในการสนทนากันแล้วก็เข้าใจกันง่ายด้วยใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนกลุ่มสุดท้ายลูกออกมาธัญวัฒน์กับฉัตรมงคลมาในสถานการณ์ใดลูก
5: พักเที่ยงกับเพื่อนสนิทครับ
0: อะไรนะ
5: พักเที่ยงกับเพื่อนสนิทครับ
0: พักเที่ยงกับเพื่อนสนิทแล้วถ้าไม่สนิทพักไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องสนิทเท่านั้นถึงจะพักเที่ยงได้เริ่มเลยครับ
5: พักเที่ยงแล้วเราไปอีสข้าวกันเถอะ
3: โอเคไปอีสข้าวกัน
5: หลังจากอีสข้าวเสร็จไปทำงานคณิตกัน
3: ว่าแต่ทำงานคณิตที่ไหนอะคัส
5: ทำงานคณิตที่ห้องสมุดคลัช
3: โอเคคัส
0: รู้สึกว่าเป็นภาษาที่เป็นวัยรุ่นมากนะครับครูก็เป็นครูภาษาไทยคนหนึ่งนะที่ไม่ปิดกั้นกับคำพูดแบบนี้เพราะว่า1 2 คนนี้มาในบทบาทสมมุติที่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับลูก
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เวลาที่เพื่อนกันมากๆเนี่ยถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยภาษาวัยรุ่นส่วนใหญ่ถ้าพูดคำว่าครับเขาจะพูดคำว่าครัชใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคก็จะพูดว่าอะเครไปกินข้าวก็พูดว่าไปอีทข้าวใช้คำภาษาอังกฤษด้วยก็ถือว่าเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพียงแค่ว่าคน2 คนเนี่ยสนทนากันคุยกันรู้เรื่องเพื่อนๆลองทายกันดูว่าเป็นภาษาระดับใดลูกไม่เป็นทางการแต่เอาภาษาแบบนี้ไปพูดสนทนาให้คนทั่วไปเข้าใจได้ไหม
3: ไม่ได้
0: อะเครครัชมันแปลว่าอะไรครูโอก็ยังไม่เข้าใจนะครับปรบมือให้เพื่อนหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้นำเสนอเกี่ยวกับบทสนทนาของตนเองไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันหลังจากนำเสนอไปแล้วได้เห็นมุมมองภาษาได้เห็นมุมมองการใช้ระดับภาษาของแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละคู่ไปแล้วนะครับก็ทำให้ครูโอเนี่ยได้เปิดโลกทัศน์ว่านักเรียน หรือเด็กไทยในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้คำศัพท์หรือภาษาที่เปลี่ยนไปเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมีพลวัตพลวัตก็คือการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเราเป็นคนไทยเราก็ต้องอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามแบบแผนนะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นักเรียนจะนำความรู้เรื่องการใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยไปปรับใช้ได้อย่างไรครับลูกแต่ละกลุ่มปรึกษากันเดี๋ยวครูสุ่มถามแต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยว่าจะนำความรู้เรื่องการใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยไปปรับใช้ได้อย่างไรกลุ่มที่5ยกมือเดี๋ยวให้กลุ่มที่5ตอบกลุ่มอื่นเตรียมคำตอบไว้ด้วยนะครับภัทริกาตอบคำถามลูก
6: สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: เช่นยกตัวอย่างหน่อยลูก
6: เช่นคำพูดค่ะ
0: คำพูดที่เราพูดสนทนากับผู้อื่นใช่ไหม
6: ค่ะ
0: ถ้าพูดกับเพื่อนสนิทใช้ภาษาระดับใด
6: ระดับไม่เป็นทางการค่ะ
0: ถ้าพูดกับครูบาอาจารย์หรือตำรวจหรือคนที่เราไม่สนิท
6: ระดับกึ่งทางการค่ะ
0: แต่ถ้าภัทริกามีโอกาสได้เขียนงานวิชาการหรือทำหนังสือราชการเราจะต้องใช้ภาษาระดับใด
6: ระดับเป็นทางการค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นมีไหมกลุ่มที่4ฐานชนกแสดงความคิดเห็นได้ความคิดเห็นไม่มีผิดไม่มีถูกฐานชนกจะนำไปปรับใช้อย่างไรครับ
3: นำไปพูดคุยสนทนากับบุคคลให้ถูกต้องค
0: ่
3: ะ
0: ให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆใช่ไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนคำตอบของครูโอนะครับก็คือนำไปใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทั้งในการเขียนและการพูดสื่อสารแล้วก็จะต้องเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆด้วยทั้งคุณวุฒิและไวยวุฒินะครับเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนเรื่องคำราชาศัพท์น่ารู้ถ้าอยากจะรู้ว่าคำราชาศัพท์นั้นมีกี่หมวดอะไรบ้างและมีคำว่าอะไรบ้างให้นักเรียนปลายทางติดตามชมด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะมีใบความรู้เรื่องคำราชาศัพท์น่ารู้แล้วก็ใบงานเรื่องคำราชาศัพท์น่ารู้ถ้าปลายทางมีบัตรคำราชาศัพท์ก็นำมาด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พี่ร่มเย็นดูภาพวาดของเป็นสุขสิสวยไหมคะ
1: สวยดีนะแต่ว่าทำไมข้างหลังดูไม่เรียบร้อยเลยอะ
0: เอ๊เวลาคนเขาดูงานศิลปะเขาก็ดูกันแค่ข้างหน้าไม่ใช่เหรอคะ
2: อืมแต่ถ้าองค์รวมดูแล้วเรียบร้อยก็จะดีกว่านะเป็นสุข
0: องค์รวมคืออะไรเหรอคะคุณตาคุณยาย
3: เป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9อีกข้อหนึ่งนะจ๊ะหลานๆองค์รวมหมายถึงการมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงโดยพิจารณาครบทุกด้านของปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นในเรื่องของทฤษฎีใหม่ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทรงมองอย่างองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินซึ่งโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยจะถือครองที่ดินประมาณ12ถึง15ไร่

0: การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพราะเมื่อมีน้ำในการทำการเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและเมื่อมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรก็ควรต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงรู้จักรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับไปสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนงานอะไรของหลานๆที่คุณครูมอบหมายมาก็เช่นเดียวกันนะต้องมองรอบด้านว่าเรียบร้อยถูกต้องดีทุกๆด้านไหมอย่ามองแยกแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
1: ได้เลยค่ะเป็นสุขจะทำให้งานออกมาสวยแบบองค์รวมไปเลยค่ะ
2: ยอดเยี่ยมไปเลยหลานยาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึก
3: ก็หมึกน่ะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
4: ใช่ใช่ใ
3: ช่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอะชอบรังแกเพื่อน
0: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
4: ฮะแค่ตกใจก็พ่นแล้วหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
0: อย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
2: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งนะครับหรือว่าครูเอ็กซ์นั่นเองครับนักเรียนครับมาในวันนี้นะครับเราก็คงอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายครับแต่ในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันนะครับมีชื่อว่าก
3: ฎหมายอาญา
2: จะมีความหมายว่าอย่างไรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้เลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับก็คือนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้กฎหมายอาญานะครับภาคความผิดนะครับจะมีหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเกี่ยวกับชีวิตทรัพย์สินเสรีภาพแต่วันนี้นะครับเราจะมาเน้นเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์เคยได้ยินไหมครับคำเหล่านี้เคยได้ยินคำอะไรบ่อยสุด
4: ลักทรัพย์
2: ลักทรัพย์ใช่ไหมลักทรัพย์

0: แล้วก็ชิงทรัพย์แล้วก็การโชคทรัพย์ก็เคยได้ยินวันนี้นะครับเราจะมาดูความแตกต่างกันระหว่างชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์การโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ว่าต่างกันอย่างไรนักเรียนพอจะแยกออกไหมครับความผิดเหล่านี้แยกออกไหมบางทีมันก็ยากแยกไม่ออกใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนจากชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนกฎหมายอะไรไปครับกฎหมายยาเสพติดให้โทษใช่ไหมเอ่ยโดยครูบอกแล้วนะครับว่ายาเสพติดนะครับเราสามารถแบ่งประเภทออกได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ่งตามลักษณะการเกิดใช่ไหมครับหรือว่าแบ่งตามลักษณะการออกฤทธิ์หลอนประสาทกระตุ้นประสาทกดประสาทแต่ว่าวิชาสังคมของเรานะครับจะแบ่งประเภทของยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษซึ่งก็จะแบ่งเป็นยาเสพติดประเภทที่1ถึงประเภทที่5ใช่ไหมครับยังจำได้ไหมครับว่ายาเสพติดประเภทที่1มีอะไรบ้างให้จับคู่ประเภทที่1ต้องจับคู่กับอะไรครับจำได้เปล่าประเภทที่1ร้ายแรงสุดเลยยาบ้าหรือว่าเอมเฟตามีนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทที่1เฮโรอีนเฮโรอีนนะครับจับคู่กับประเภทที่1ต่อไปยาเสพติดประเภทที่2ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ก็คือใช้ระงับอะไรครับรับอาการปวดใช่ไหมครับใช้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับที่แบบว่าปวดมากไม่ไหวแล้วก็มีการฉีดมอร์ฟีนให้เพื่อระงับการปวดแล้วก็ยาเสพติดประเภทที่3นะครับยาแก้ไอที่มีตัวยาโคเคอีนผสมอยู่ประเภทที่3ต่อไปยาเสพติดประเภทที่4จำได้ไหมครับสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดนะครับอยู่ในประเภทที่4ต่อไปประเภทที่5ล่ะสุดท้ายแล้ว
1: ยาเสพติดในโทษที่ได้เข้าข่ายอยู่ในยาเสพติดประเภทที่1ถึง4
0: ยาเสพติดอะไรก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ในประเภทที่1ถึง4ก็ปัจจุบันนะครับที่มีอยู่ก็คือพวกเห็ดอะไรเห็ดขี้ควายส่วนกัญชากับกระท่อมได้มีการปลดออกจากยาเสพติดไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเรามาทราบความหมายของกฎหมายอาญากันเลยครับคือกฎหมายที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ครับกฎหมายอาญานะครับก็คือกฎหมายที่บัญญัติว่าด้วยการกระทําใดหรือไม่กระทําการอย่างใดเป็นความผิดแล้วก็กําหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําผิดไว้ด้วยอย่างเช่นการกระทําใดอย่างเช่นผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปหรือว่าผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ก็จะมีบทลงโทษไว้ว่าจำคุกไม่เกินกี่ปีปรับไม่เกินกี่หมื่นหรือว่าทั้งจำทั้งปรับอันนี้นะครับก็คือลักษณะของกฎหมายอาญานะครับแล้วก็บทลงโทษของกฎหมายอาญามีบทลงโทษยังไงบ้างสูงสุดเลยก็คือประหารชีวิตปัจจุบันก็ใช้วิธีการฉีดยาต่อไปก็คือจำคุกนะครับถัดไปก็คือกักขังกักขังกับจำคุกเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ถ้าเราไปดูรายละเอียดให้ลึกเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับจำคุกจะหนักกว่ากักขังต่อไปก็คือปรับสุดท้ายก็คือริบทรัพย์สินนะครับถ้าพวกเราทำผิดกฎหมายอาญาแล้วก็ศาลลงโทษมาแล้วก็จะต้องมีบทลงโทษตามนี้นะครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับแล้วก็ริบทรัพย์สินครับต่อไปนะครับกฎหมายอาญานะครับจะแบ่งออกเป็นภาคก็คือภาคทั่วไปภาคความผิดแล้วก็ภาคละหุโทษวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาคอะไรภาคความผิดภาคความผิดนะครับโดยภาคความผิดนะครับยังแบ่งย่อยออกเป็น3ส่วนนะครับก็อย่างเช่นความผิดที่เกี่ยวกับรัฐและก็ความสงบสุขของส่วนรวมก็คือความผิดที่เกี่ยวกับพวกความมั่นคงของรัฐความสงบสุขของประชาชน แล้วก็ส่วนที่2นะครับความผิดที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและก็เสรีภาพของผู้อื่นนะครับอย่างเช่นความผิดฐานฆ่าคนตายความผิดฐานทำร้ายร่างกายความผิดฐานทอดทิ้งผู้ป่วยคนชราแล้วก็เด็กผิดด้วยนะทอดทิ้งเด็กทอดทิ้งคนชราแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับเพศอันนี้จะอยู่ในส่วนที่2 ส่วนที่3นะครับก็คือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับถ้าเราจะเรียนกันจริงๆเนี่ยกฎหมายอาญาเนี่ยเรียนเยอะมากแต่วันนี้นะครับครูยกตัวอย่างแค่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เท่านั้นนะครับที่ให้พวกเราได้เรียนรู้กันโดยความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะครับที่ครูยกตัวอย่างมานะครับก็จะมีพวกอะไรครับอย่างแรกเลยลักทรัพย์ต่อมาชิงทรัพย์พวกเราอ่านด้วยพร้อมกันต่อไป3ปล้นทรัพย์ต่อไป
1: การโชค
0: ทรัพย์แล้วก็ต่อไปรีดเอาทรัพย์สุดท้าย
1: วิ่งราวทรัพย์
0: วิ่งราวทรัพย์แต่จริงๆเนี่ยมันมีเยอะกว่านั้นอย่างเช่นยักยอกทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์แต่ครูไม่ได้ยกมามันอาจจะเยอะไปนะครับเราจะมาดูกันว่าชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ลักทรัพย์การโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์พวกเหล่านี้นะครับแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าบทลงโทษนักเรียนคิดว่ามันจะเหมือนกันไหมสมมติว่าเราชิงทรัพย์กับเราลักทรัพย์โทษจำคุกจะเท่ากันไหมโทษปรับจะเท่ากันไหม
1: ไม่
0: เท่ากันดังนั้นก็ต้องพิจารณาให้ดีศาลตัดสินนะครับว่าเขาจะมีความผิดฐานอะไรชิงทรัพย์หรือเปล่าหรือว่าลักทรัพย์หรือว่าเขากันโชคทรัพย์นะครับดังนั้นต้องแยกให้ออกครับใครต่อไปจะเป็นทนายความจะเป็นอัยการจะเป็นผู้พิพากษานะครับก็ตั้งใจเรียนเรื่องนี้ให้ดีนะครับใครจะเรียนกฎหมายต่อไปก่อนอื่นครูมีแบบทดสอบเทสประมาณสัก3ภาพมาพวกเราทายกันก่อนว่าเขาน่าจะมีความผิดอะไรก่อนที่จะไปดูรายละเอียดเนื้อหาอะลักษณะยังไงแม่ค้าขายอะไร
1: ส้มทอง
0: คำโลละกี่บาท 2,000 แล้วคนนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เอาส้มแอบใส่กระเป๋าเลยเขาต้องมีความผิดฐานอะไรแน่นอนเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปนะครับก็ข้อนี้นะครับลักทรัพย์ครับไม่ยากต่อไปยังไงแม่ค้าทำอะไรอยู่ขายอะไรขายหมูปิ้งแล้วก็คนนี้บอกว่าอะไรไม่ให้โดนแน่จะพาพี่ปื๊ดมาตืบทายว่าเขามีความผิดฐานอะไรคนนี
1: ้
0: คิดว่าอะไร
1: ข
0: ู่
1: เอาทรัพย์
0: ขู่เอาทรัพย์ไม่ขู่เอาทรัพย์ไม่ใช่ฐานความผิด
1: ร
0: ี
1: ดทร
0: ั
1: พย
0: ์บอนทรัพย์ฮะกันโชคทรัพย์ฮะชิงทรัพย์เรามาดูกันว่าเขามีความผิดฐานอะไรนะครับทายไว้ก่อนต่อไป3เมื่อสักครู่เขาได้ทำร้ายเลยไหมเขาขู่ก็ไม่ให้เนี่ยจะเอาคนมาทำร้ายแต่เนี้ยทำร้ายแล้วก็ชิงแล้วก็เอาไปเลยเขาจะมีความผิดฐานอะไรคิดว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในบทเรียนความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ที่เราจะเรียนรู้กันความผิดแรกก็คือ
1: ล
0: ักทรัพย์นั่นเองครับเรามาดูกันนะครับว่าลักทรัพย์เป็นอย่างไรมาดูกันเลยก็ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา334นะครับบัญญัติไว้ว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นนะครับเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตนะครับไปโดยทุจริตผู้นั้นจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ไม่ยากครับเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปนะครับโดยทุจริตนะครับมีความผิดฐานลักทรัพย์ก็ตัวอย่างนะครับก็เนี่ยขโมยของผู้อื่นไปโดยทุจริตก็มีความผิดฐานลักทรัพย์เรามาดูตัวอย่างกรณีการลักทรัพย์นะครับอย่างเช่นเด็กชายโต้งนะครับได้แอบหยิบรองเท้าคู่ใหม่ของเด็กชายเต้ยไว้นะครับที่วางไว้หน้าห้องสมุดไปอันนี้แน่นอนเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปนะครับโดยทุจริตเพราะว่าอยากเอาไว้เป็นของตัวเองอยากได้เป็นของตัวเองก็จะมีความผิดฐานอะไรลักทรัพย์อย่างแน่นอนครับต่อไปนะครับชิงทรัพย์

0: เรามาดูกันว่าชิงทรัพย์เป็นอย่างไรนะครับเรามาดูประมวลกฎหมายกันนะครับประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา339นะครับบอกไว้ว่าผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายประทุษร้ายก็คือการกระทำต่อร่างกายหรือว่าจิตใจนะครับโดยการใช้แรงไม่ว่าจะเป็นการบีบคอการผลักหรือว่าการทำร้ายอื่นๆนะครับถือว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข่นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายนะครับเพื่อ1เพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไป2ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นเหมือนจะชิงทองบอกว่าถ้าไม่ส่งทองมาจะแทงหรือว่าจะยิงหรือว่าจะต่อยก็ต้องยื่นให้ต่อไป3ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้4ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือให้พ้นจากการจับกุมนะครับผู้นั้นจะมีความผิดฐานชิงทรัพย์นั่นเองครับสรุปง่ายๆก็คือชิงทรัพย์ก็คือการทำร้ายแล้วก็เอาแม้ว่าจะเป็นการต่อยการตีการบีบคอการผลักให้ล้มหรือการใช้ปืนถ้าไม่ให้เนี่ยจะโดนแน่ก็จะมีความผิดฐานชิงทรัพย์เพราะว่าทำร้ายร่างกายด้วยกรณีตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นขณะที่นายเอกนะครับกำลังเดินเล่นอยู่อาจจะในสวนสาธารณะหรือว่าริมถนนนายโทนะครับก็เข้ามาบอกให้ส่งสร้อยให้สร้อยทองนายเอกนะครับน่าจะใส่สร้อยทองอยู่ถ้าไม่ให้จะทำร้ายจะต่อยหรือว่าเอาปืนยิงให้ตายจนนายเอกนะครับต้องยอมถอดสร้อยของตนให้หรือว่าต่อยแล้วก็ได้แล้วก็เอาสร้อยนั้นไปผู้นั้นนะครับจะมีความผิดฐานชิงทรัพย์นั่นเองครับต่อไปความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประมวลกฎหมายอาญามาตรา340นะครับบอกไว้ว่าผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่กี่คนขึ้นไปครับ
1: 3คน
0: 3คนขึ้นไปผู้นั้นจะมีความผิดฐานปล้นทรัพย์นั่นเองครับก็คือ3คนร่วมกันเอานะครับคือ3คนร่วมกันอาจจะร่วมกันต่อยอีกคนนึงร่วมกันกระชากหรืออีกคนนึงจับแขนทรัพย์ร่วมกัน3คนจะมีความผิดฐานปล้นทรัพย์นะครับแต่ถ้าทำคนเดียวหรือว่า2คนจะมีความผิดฐานชิงทรัพย์แต่ถ้า3คนขึ้นไปแน่นอนครับปล้นทรัพย์ครับยกตัวอย่างเช่นนายแดงคนที่1นายเขียวคนที่2แล้วก็นายขาวคนที่3ร่วมกันทำร้ายร่างกายนายดำแล้วแย่งเอาโทรศัพท์ของนายดำแล้วก็พากันหลบหนีจะมีความผิดฐานปล้นทรัพย์ก็คือชิงทรัพย์มากกว่า3คนขึ้นไปนะครับจะมีความผิดฐานปล้นทรัพย์ต่อไปการโชคทรัพย์ครับการโชคทรัพย์นะครับตามมาตรานะครับผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือว่าทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่3ก็ได้จนผู้ถูกขืนใจยอมเช่นว่านั้นผู้นั้นจะมีความผิดฐานการโชคทรัพย์นั่นเองก็คือขู่จะเอาอย่างเช่นถ้าไม่ให้ก็จะพาคนมาตืบมารุมทำร้ายอันนี้จะมีความผิดฐานการโชคทรัพย์อย่างเช่นนะครับนายไก่ขู่นายแก้วให้นำทองมามอบให้ตนมิฉะนั้นจะนำพวกมาทำร้ายในวันพรุ่งนี้จะมีความผิดฐานการโชคทรัพย์หรือว่านายแมวขู่นางปลาว่าถ้าไม่ให้เงินนายแมวจะไปเผาบ้านนางปลาเสียเอาเงินมาถ้าไม่ให้จะไปเผาบ้านอันนี้จะมีความผิดฐาน
1: การ
0: โชคทรัพย์นั่นเองครับเข้าใจไหมเข้าใจอยู่นะต่อไปรีดเอาทรัพย์รีดเอาทรัพย์เป็นอย่างไรนะครับตามมาตรา338นะครับผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ในลักษณะ

0: ที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยอันนี้ไฮไลท์เลยจะเปิดเผยอะไรความลับซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่3นะครับเสียหายจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นผู้นั้นจะมีความผิดฐานรีดเอาทรัพย์สรุปง่ายๆถ้าไม่ให้ฉันจะอะไรฉันจะเฉอาจจะมีคลิปวิดีโอลับหรือว่ามีภาพลับอีกคนนึงแล้วบอกว่าให้เอาเงินหมื่นมาให้ฉันนะถ้าไม่เอาเงินหมื่นมาให้ฉันฉันจะปล่อยภาพลับหรือว่าปล่อยคลิปลับของอีกคนอันนี้จะมีความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นั่นเองครับตัวอย่างเช่นนายไก่นะครับขู่นางเป็ดให้มอบเงินให้ตน 30,000 บาทมิฉะนั้นจะเปิดเผยภาพหรือว่าวิดีโอลับของนางเป็ดถ้านางเป็ดไม่ให้ก็กลัวใช่ไหมว่ากลัวภาพตัวเองจะหลุดก็เลยต้อง
1: ให
0: ้ถ้าไม่ให้นี่คลิปหลุดแน่ทำไงดังนั้นคนที่ขู่จะมีความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นะครับต่อไปวิ่งราวทรัพย์ครับวิ่งราวทรัพย์ก็คือตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา336นะครับผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าฉกฉวยเอาซึ่งหน้าถ้าลักทรัพย์เฉยๆเนี่ยก็คือลักทรัพย์แบบเจ้าตัวไม่ทันรู้ใช่ไหมแต่ถ้าวิ่งราวเนี่ยต้องฉกฉวยเอาซึ่งหน้าผู้นั้นนะครับจะมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์อย่างเช่นเดินถือโทรศัพท์อยู่อีกคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ชิงจากมือไปหรือว่าดึงสร้อยจากคอไปแล้วขึ้นรถแล้วก็วิ่งหนีอันนี้จะมีความผิดฐานอะไรฐาน
1: ว
0: ิ่งราวทรัพย์แต่ถ้าลงจากมอเตอร์ไซค์มาต่อยให้ปากแตกแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปอันนี้จะมีความผิดฐานอะไรชิงทรัพย์แต่ถ้าวิ่งราวเนี่ยแบบว่ากระชากออกไปเลยอันนี้นะครับเพราะว่าอะไรทำไมศาลต้องพิจารณาทรัพย์ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพราะว่าบทลงโทษจะต่างกันนะครับวิ่งราวทรัพย์อย่างเช่นนางสาวชมพู่นะครับเดินอยู่ในสวนสาธารณะถูกนายกล้วยกระชากสร้อยทองเลี้ยวขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอันนี้จะมีความผิดฐานอะไร
1: ฐาน
0: วิ่งราวทรัพย์นั่นเองก็จบไปแล้วลักทรัพย์ต่อมาชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์แล้วก็อะไรอีกแล้วก็วิ่งราวทรัพย์เมื่อสักครู่อ่ะเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกใบงานให้ทำให้พิจารณาว่าพวกเราได้เข้าใจจริงหรือเปล่าอ่ะพวกเราฟังก่อนหันมาฟังคำชี้แจงก่อนนะครับตอนที่1ให้นักเรียนอ่านความหมายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินแล้วก็ทำเครื่องหมายกาถูกในช่องที่ตรงกับความหมายให้ถูกต้องตอนที่2ให้นักเรียนพิจารณาภาพข้อความแล้วก็ตอบคำถามครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางแจกใบงานเรื่องกฎหมายอาญาแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังนะครับแล้วก็ส่งให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมครับยกตัวอย่างตอนที่1จะมีความหมายอยู่ในช่องความหมายพวกเราก็ติ๊กว่าความหมายนี้นะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในเรื่องใดอย่างเช่นข้อที่1ลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าข้อนี้ผิดฐานอะไรฉกฉวยเอาซึ่งหน้าก็คือวิ่งราวทรัพย์นักเรียนก็มาติ๊กที่วิ่งราวทรัพย์อย่างนี้นะเข้าใจนะต่อไปตอนที่2นางทัพทีมยืนอยู่หน้าบ้านถูกนายเอกระชากโทรศัพท์มือถือของนางสาวทัพทีมแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปอันนี้ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นี่นะครับ2ตอนแบบนี้ให้นักเรียนอ่านแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันครับนักเรียนปลายทางด้วยครับ

เป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ทำใบงานกฎหมายอาญาแล้วทำกันได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสิ่งที่ครูเฉลยกับสิ่งที่พวกเราทำนะครับว่าตรงกันหรือเปล่าทำถูกต้องหรือเปล่านะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเฉลยด้วยครับอ่ะนั่งตัวตรงหันมาที่หน้ากระดานเดี๋ยวเรามาดูเลยตอนที่หนึ่งการลักทรัพย์โดยการฉกฉวยเอาซึ่งหน้าอันนี้แน่นอนว่าต้องการที่ช่องไหนข้อนี้นะครับต้องวิ่งราวทรัพย์ต่อไป2การลักทรัพย์ของผู้อื่นโดยใช้กำลังหรืออาวุธทำร้ายเจ้าของทรัพย์หรือขู่ว่าจะใช้กำลังหรืออาวุธทำร้ายเจ้าของทรัพย์อันนี้ความผิดฐานอะไรข้อนี้ชิงทรัพย์นั่นเองเก่งมากหันฟังด้วยถูกไหมต่อไปข้อที่3การเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยเจ้าของไม่ยินยอมข้อนี้แน่นอนลักทรัพย์เอาทรัพย์ไปโดยทุจริตเจ้าของไม่ยินยอมอันนี้ลักทรัพย์ต่อไปข้อที่4ชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำตั้งแต่3คนขึ้นไปความผิดอะไรปล้นทรัพย์ต่อไปสุดท้ายข้อที่5การข่มขู่เอาประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นโดยการเปิดเผยความลับของผู้อื่นหรือว่าบุคคลที่3คือถ้าไม่ให้ฉันจะแฉฉันจะ

0: เฉภาพเฉคลิปเฉวิดีโออ่ะข้อนี้รีดเอาสับนั่นเองครับเก่งมาก5ข้อถูกหมดไหมถูกหมดนะต่อไปตอนที่2วิเคราะห์สถานการณ์1นางสาวทับทิมยืนอยู่หน้าบ้านถูกนายเอกชาติโทรศัพท์มือถือของนางสาวทับทิมแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบไปข้อนี้ความผิดฐานข้อนี้นายเอจะมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นั่นเองครับต่อไปข้อที่2นายแก้วใช้มีดจี้นางเก๋นะครับให้ส่งกระเป๋าถือมาให้ตนแล้วขู่ว่าถ้าไม่ส่งมาจะใช้มีดแทงนางเก๋จนนางเก๋ตกใจกลัวจึงส่งกระเป๋าเงินที่ถือมาให้นายแก้วไปข้อนี้ความผิดฐานอะไรนายแก้วจะมีความผิดฐานอะไรรีดเอาทรัพย์เหรอถ้าไม่ให้กระเป๋าฉันจะแทงรีดไม่ใช่รีดเอาทรัพย์ข้อนี้ต้องชิงทรัพย์นะครับต่อไปข้อที่3นายเม่นคนที่1นายหมอก2แล้วก็นายเมฆ3ร่วมกันทำร้ายร่างกายนายสลันแล้วก็แย่งเอาสร้อยคอทองคำของนายสลันแล้วก็หลบหนีไปอันนี้ความผิดฐานอะไรปล้นทรัพย์เพราะว่าชิงทรัพย์มากกว่า3คนขึ้นไปจะมีความผิดฐานปล้นทรัพย์ต่อไปข้อที่4นะครับนางแก้วเป็นหญิงไม้นะครับต้องหารายได้เลี้ยงดูลูกๆทั้ง5คนวันหนึ่งนางแก้วนะครับไปตลาดเห็นกล้วยสุกวางอยู่นะครับจึงหยิบไป1หวีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของอันนี้แน่นอนง่ายมากเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริตจะมีความผิดฐานลักทรัพย์นั่นเองครับต่อไปข้อที่5นายเม็กนะครับขู่นางขาวให้มอบเงินให้ตน 10,000 บาทถ้าไม่ให้มิฉะนั้นจะเปิดเผยความลับข้อนี้อะไรครับแน่นอนรีดเอาทรัพย์นั่นเองครับจะเปิดเผยความลับก็คือรีดเอาทรัพย์ครับเป็นไงบ้างทั้ง2ตอนตอนที่1กับตอนที่2ไม่ยากเลยทำถูกหมดทุกข้อไหมครับถูกไหมถ้าถูกปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยครับต่อไปนะครับมาถึงการสรุปนะครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญานะครับเรามาดูกันเราจะดูความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อื่นด้วยที่ครูไม่ได้ยกตัวอย่างมาที่ครูอยากให้พวกเราได้รู้กันนะครับลักทรัพย์ง่ายๆเลยก็คือเอาแบบไม่บอกเอาโดยทุจริตต่อไปวิ่งราวทรัพย์ก็คือเอาซึ่งหน้าฉกฉวยเอาซึ่งหน้าต่อไปนะครับชิงทรัพย์ก็คืออะไรทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาทรัพย์นั้นไปอย่างเช่นต่อยการแทงการตีการบีบคอเอาทรัพย์นั้นไปจะมีความผิดฐานชิงทรัพย์นักเรียนคิดว่าชิงทรัพย์ถ้าศาลตัดสินออกมาเนี่ยชิงทรัพย์กับลักทรัพย์นักเรียนคิดว่าโทษอันไหนแรงกว่ากัน
1: ชิงทรัพย
0: ์แน่นอนเพราะชิงทรัพย์เนี่ยมันทำร้ายร่างกายด้วยต่อไปปล้นทรัพย์ก็คือ3คนร่วมกันเอาก็คือชิงทรัพย์มากกว่า3คนขึ้นไปถูกไหมต่อไปการโชคทรัพย์ก็คือขู่ว่าจะเอาขู่จะเอาอย่างเช่นถ้าไม่ให้จะพาคนมารุมทำร้ายถ้าไม่ให้จะเอาคนไปเผาบ้านอะไรแบบนี้จะถือว่ามีความผิดฐานการโชคทรัพย์ต่อไปรีดเอาทรัพย์ก็คือถ้าไม่ให้จะอะไรจะแฉอย่างเช่นแฉความลับต่อไปนะครับความผิดที่ครูนำมาเพิ่มเติมให้ดูก็คือฉ้อโกงก็คือหลอกแล้วก็เอาหลอกลงทุนหลอกลงนู่นหลอกนี่แล้วก็เอาทรัพย์นั้นไปก็คือฉ้อโกงทรัพย์ต่อไปนะครับยักยอกทรัพย์ก็คือแอบเอาต่อไปรับของโจรรับของโจรยังไงเหมือนโจรไปลักทรัพย์มาโจรไปชิงทรัพย์มาโจรไปปล้นทรัพย์มาแล้วเราซื้อต่อจากโจรเราจะมีความผิดฐานเราจะมีความผิดฐานอะไรแน่นอนต้องรับของโจรมีความผิดฐานนี้ด้วยนะใครไปแอบใครไปซื้อของที่เพื่อนขโมยมาเนี่ยมีความผิดด้วยต่อไปทำให้เสียทรัพย์ก็คือทำแต่ไม่เอาคือเห็นเพื่อน

0: เห็นรถเพื่อนจอดอยู่ไม่ได้อยากขโมยหรอกแต่พยายามทำให้มันรถเสียไปปล่อยลมยางไปกรีดเบาะไปตีไปทุบกระจกอันนี้จะมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ถ้าถามว่าเขาได้ขโมยรถคันนั้นไปไหม
1: ไม่
0: แต่ว่าทำให้มันเสียหายจะมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ครับนี่นะครับก็คือแล้วก็อีกสุดท้ายก็คือบุกรุกก็คือเข้าไปจะเอาแน่นอนแอบเข้าไปในบ้านคนอื่นจะไปลักทรัพย์นอกจากจะมีความผิดฐานลักทรัพย์แล้วจะมีความผิดอีกฐานหนึ่งก็คือ
1: บ
0: ุ
1: กร
0: ุ
1: ก
0: บุกรุกถ้ากลางคืนเนี่ยก็ถือว่ายามวิกาลก็จะผิดไปอีกนักเรียนเคยได้ยินที่เขาบอกว่าคนนั้นโดนตัดสินโทษจำคุก200ปีไหม300ปีหมื่นปีมีใช่ไหมเพราะว่ามันรวมกับมันรวมหลายกระทงเข้าด้วยกันอย่างเช่นจะเข้าไปลักทรัพย์บ้านผู้อื่นเนี่ยแน่นอนเขาไม่ได้มีความผิดฐานลักทรัพย์อย่างเดียวเขาจะมีฐานอะไรด้วยฐานบุกรุกระหว่างที่เขาเข้าไปชิงทรัพย์เนี่ยมันมีกระจกกั้นอยู่ดังนั้นเขาต้องตีอะไร
1: ตีกระจก
0: ดังนั้นเมื่อตีกระจกก็จะมีความผิดฐานอะไรอีกฐานทำให้เสียทรัพย์อีกนะครับดังนั้นมันก็มีความผิดหลายกระทงรวมกันก็จะอาจเป็นจำคุกหมื่นปีแสนปีพันปีแต่จริงแล้วเนี่ยมันถึงขนาดนั้นไหม
1: ไม
0: ่ถึงแต่ศาลก็จะมีแหละว่าสุดท้ายแล้วจำคุกกี่ปีนะครับนี่นะครับความผิดอาญาครูก็หวังว่านักเรียนของพวกเราคุณครูนักเรียนของคุณครูจะไม่มีความผิดพวกนี้นะครับใช่ไหม
1: ใช
0: ่แน่นอนอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะครับมีความผิดทางอาญากฎหมายชั่วโมงต่อไปก็คือกฎหมายท้องถิ่นแล้วก็ต่อไปอีกก็จะมีกฎหมายพวกการมั่นการสมรสใครจะแต่งงานต้องฟังกฎหมายนี้แล้วก็กฎหมายพินัยกรรมแล้วก็กฎหมายบัตรประชาชนที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับชั่วโมงต่อไปนะครับก็คือกฎหมายท้องถิ่นนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่12กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะสำหรับแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะคะภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในขณะนี้ยังมีเรื่องของความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่ก็ยังคงทําให้ในช่วงนี้นะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าฝนยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะภาพรวมณขณะนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะกลุ่มเมฆฝนปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคใต้ตอนบนภาคตอนออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นนะคะในภาพรวมวันนี้นะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะก็มีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะก็จะมีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ําที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเกิดน้ําท่วมที่เกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ค่ะต่อไปนะคะไปพบกับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะตั้งแต่ทางด้านสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกค่ะความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนคลื่นลมนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่11 201/2569ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้1. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนแต่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่13กันยายนนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทางการกระจายของฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่โดยภาพรวมการกระจายของฝนยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะมีจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงเป็นจังหวัดระนองและพังงาค่ะการพยากรณ์อากาศนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้า

0: ริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้วันตกมีฝนฟ้าคะนองได้ละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางไว้ด้วยหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้เอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปูใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปูครับที่ปูบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าววิเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้งเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
3: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
5: ว่าไงนะ
4: เฮ
3: ้ย
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยากกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างยากกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้

0: ตอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
1: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
0: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
1: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
0: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
2: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
3: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
1: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน่แน
3: ่ข้า
1: โอยทำอะไรกันนะ
3: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
2: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
1: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปตักใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฏฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
2: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ๆ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
1: เรื่องนั้น
3: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
2: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
1: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
0: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
1: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออาสวะ
2: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
1: เฮ้ย
0: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
1: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน่

0: าคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
1: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
2: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
3: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
2: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
3: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
2: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
4: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
5: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
6: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
7: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือติดตามได้ในตอนต่อไป

0: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์จิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
2: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
1: และในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมที่ฮิตติดชาร์ตเพื่อป้องกันไม่ให้ความสูญเสียเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนได้ครับ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีความซื่อสัตย์กันหน่อยกับเรื่องนี้เลยค่ะที่เป็น Talk of the Town ในทุกๆซีซั่นเลยนั่นก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองบอกเลยว่าถ้าไม่เคยเจอเนี่ยตกเทรนด์นะคะ
1: แค่ได้ยินชื่อเนี่ยก็ปวดหัวแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การโกงธรรมดานะครับแต่มันคือกลโกงสารพัดมุกหลอกขั้นเทพที่ทำให้ความเสียหายของคนในประเทศไทยเนี่ยปีละนับหมื่นล้านเลย
2: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเทพแห่งความชั่วทั้งปวงเลยก็ว่าได้นะคะวันๆเนี่ยคิดแต่จะเอากลโกงมุกใหม่ๆมาเพื่อหลอกให้คนอื่นเนี่ยโอนตังค์ให้
1: จริงครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกับจุดจบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันครับว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้าง
2: งั้นเราไปรับชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่ามาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าจุดจบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปดูเลยค่ะ
1: ไปเลยครับ
3: ขอบคุณนะคะแล้วมาใหม่นะไม่คุ้นเลย
4: สวัสดีค่ะ
3: ร้านแซ่บเวอร์ใบจักจ๋าค่ะ
5: นี่ที่ไหนเนี่ยใช่ที่รักหรือเปล่า
4: ไม่มีทุกอย่างเลยนะคะ
3: ลาบน้ำตกซกเล็กซกใหญ่แต่ไม่ซกมกนะคะ
6: ไม่เอาลาบอ่ะ
5: แต่เอาลายน้องได้ป่ะ
3: ม
5: ัน
3: น้องอะไรกัน
4: 60แล้ว
3: แต่ก็ยังแซ่บเวอร์อยู่นะคะ
5: เชื่อหรอกเสียงน่ารักขนาดนี้ฟังก็รู้ว่าไม่ถึง25
6: ฟังเสียงก็หลอก

0: อยากให้น้องมาร้องเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ให้ฟังจังอ่ะพอถึงท่อนหลงปังปุ๊บจะได้หลงเราแหละอุ้ยอยากวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าจังเลยอุ๊ยแต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะเข้าใจแหละว่ามีแฟน
1: อุ๊ยยังไม่มีแฟนค่ะโสดมากค่ะ
0: จริงเหรอยังไม่มีใช่มั้ยงั้นเดี๋ยวคืนเนี้ยขอคอไปหาได้มั้ย
1: จริงเปล่าวะ
0: เจอกันนะจ๊ะคืนเนี้ย
2: เหยื่อรายที่19คนแก่นี่หลอกง่ายจริงนะเว้ย
3: น้องจ๊ะจ๋าโอนหมดตัวแน
2: ่ขายยันฟันปลอมและไม้เท้าอ่ะบอกเลย
3: ไม่เหลืออะไรแน
1: ่เดือนก่อนโอน 50,000 บอกว่าน้องสาวต้องผ่าฝีที่หลังอาทิตย์ที่แล้วโอนไป 100,000 บอกว่าพ่อต้องผ่าตัดไส้ติ่งคราวนี้ขอ 200,000 น้องต้องผ่าลิสีดวง
2: จะนั่งก็นั่งไม่ได้น้องชายของพี่อดทนหน่อยนะน้องน้องจ๋าดูสิน้องพี่จะนั่งยังนั่งไม่ได้เลยแล้วถ้าไม่มีเงินไปผ่าตัดนะมีหวังน้องชายพี่อะลิสีดวงแตกตายแน่ๆเลยนะน้องจ๋า
1: สองแสนเลยนะ
2: น้องเจ็บพี่อู๋ก็เจ็บโอนเงินให้พี่อู๋หน่อยนะน้องจ๋าพี่สัญญาถ้าน้องพี่ได้ผ่าตัดเมื่อไหร่อ่ะพี่จะพาพ่อแม่ไปสู่ขอน้องจ๋าทันทีเลยเนาะ
1: จะหลอกให้เขาดีใจขึ้นอ่ะ
2: ไม่หลอก
1: นึกออกวันก่อนที่ตัวเองอ่ะบอยเขาหาเพื่อนที่อายุรุ่นเดียวกับเขาแล้วก็ยังโสดอ่ะเขาหาได้แล้วเป็นเพื่อนในเฟซแต่ว่าเอาไปให้เพื่อนจีบจริงๆนะไม่ใช่จีบเองนะไม่งั้นน้องจ๋าจะหึงแล้วเนาะ
2: รักเดียวใจเดียว
1: คุยใหม่นะตา
2: เอจ้าเต้
1: เดี๋ยวว่าตั้งไรดีตา
2: เฮ้ยเดี๋ยวพอได้เบอร์เพื่อนไอ้ป้าเนี่ยนะถึงคิวแกแล้วนะเวนุกสายหนึ่งโทรไปหลอกให้เชื่อใจ
3: ส่วนฉันนะสายสองหลอกให้กลัวฉันจะบอกว่าฉันมาจากกรมสรรพากรงานนี้นะได้ข่าวว่าเพื่อนในเฟซนางป้าเนี่ยสร้างธุรกรรมมันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงหรือช่อโกงภาษี
2: ตามด้วยฉันสายสามตัวเชื่อดดาวเด่นแห่งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จะเชื่อดให้หมดตัวเลยจะหลอกให้เสียผู้เสียคนเลย
4: ฉันขอเปลี่ยนสายสามบ้างได้ไหมอ่ะฉันอยากเป็นดาวเด่นอย่างแกบ้างอ่ะนายทุนไต้หวันเขาจะได้เลี้ยงหมูกระทะฉันเหมือนแกบ้างไง
3: ใช่คราวหน้าฉันขอโชว์เหนือบ้างดิ
0: ได้เลย
2: เหม็นแก่มากเลยเลยที่จับมือเนี่ย
3: ยุ้ยไหม
2: ยุ้ยเหนียวติดมือเลย
5: ที่รักเมื่อไหร่จะมาสู่ขอเขาเนี่ยเขาสั่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะที่รักอยู่ไหน
3: ไอ้โอ้กว่าจะหาตัวเจอได้นี่ต้นมันบอกนะว่าแกไปอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชนี่ทุกวันเลย
4: แกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยบอกนะว่าหล่อเป็นบ้าเลย
2: ก็แม่ฉันนะดิเป็นผู้ป่วยทางจิตไปแล้วอะ
3: ทำไมถึงเป็นงั้นล่ะ
2: ญาติฉันบอกว่ามีผู้ชายมาหลอกแกไปหลายล้านเลยหมดตัวเลย
6: เมื่อไหร่จะมาขอเขาว่าเขาโอนเงินค่าสินสอด
4: คนนี้เลยป้าคนที่ฉันโทรไปหลอกโอนเงินให้นี่ว่ะ
2: ฮะ
6: เจอแล้วอ
2: ย่าบอกนะว่า
4: ใช่ป้าคนนี้แหละ
2: โอ้โหไอ้เลวไอ้นุ๊กครับ
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวนี่ลูกหูเองมันเป็นวิชาชีพหลอกเงินแม่
6: โอ้ยแฟนฉันทำไมทำแฟนฉันหมดเลยไอ้พวกนี้แหละที่ไปโกงเงินฉันไปเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าอย่างนี้เขาเรียกเวรกรรมตามทันไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาติชั่วคนไทยมีปัญหาก็เพราะพวกต่อมสำนึกอักเสบอย่างพวกแกประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะพวกต่อมสำนึกอักเสบอย่างพวกแกเที่ยวหลอกเงินคนอื่นเขาเป็นไงล่ะคราวนี้โดนกับแม
7: ่ไอ้เจ้าอู๋เนี่ยคิดว่าจะหลอกคนอื่นได้ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงล่ะสุดท้ายโดนเข้าให้กับแม่ตัวเองบอกเลยเจ็บนี้อีกนาน
8: ใช่เลยค่ะเห็นกันชัดๆเลยว่าเวรกรรมเนี่ยมีจริงแต่มันยังไม่พอนะคะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยต้องโดนกฎหมายจัดการอย่างเด็ดขาดอีกด้วย
7: ใช่ครับเพราะว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยบางคนบางครอบครัวนะครับถึงขั้น

0: ยอมหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินกันเลยและที่สำคัญมีบางคนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายเลยครับ
1: จริงค่ะพี่ปอนแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: แก๊งคอลเซ็นเตอร์มันคือขยะของสังคมนะฮะเราก็อยากให้ฝากรัฐบาลช่วยจัดการให้จริงจังกับตัวนี้แล้วก็ออกกฎหมายคุ้มครองประชาชนในเรื่องของคอลเซ็นเตอร์นี้ด้วยนะครับก็อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลนะคร
0: ับผมว่าก็ชัดแล้วนะครับว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นมหันตภัยร้ายแรงที่มากับเทคโนโลยีง่ายๆเพื่อมาหลอกคนเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะรวยหรือจนมันก็เอาหมดค่ะมูลค่าความเสียหายของคนไทยทั้งประเทศนับหมื่นล้านบาทนี่มันสะเทือนเศรษฐกิจระดับประเทศของเราเลยนะคะ
3: พี่ครับมันเป็นภัยใกล้ตัวแถมมันยังอยู่แค่ในมือถือแล้วอีกอย่างนี้เราควรทำยังไงดีล่ะครับ
1: อย่างแรกนะคะเราต้องมีสติอย่าไปกลัวแล้วก็เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะ
4: ถูกต้องเลยครับผมยิ่งรู้ว่ามีเบอร์แปลกๆโทรมานะครับแล้วมันหลอกให้เราเชื่อในสิ่งที่เราไม่เคยเกี่ยวข้องมาก่อนเชื่อไว้ได้เลยครับว่าไม่ใช่แน่นอน
3: ผมจะคอยเตือนสติตัวเองครับ
1: ไปถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะความไม่ซื่อสัตย์ไม่เคยนำพาใครไปพบกับจุดจบที่ดีแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตตัวคุณครอบครัวคุณและประเทศดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานแล้วก็ข้อคิดดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์11 โมงเช้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ปัญหาหลักก็คือปัญหานี่สินปัญหาสุขภาพความเครียดของพนักงานที่เกิดจากการทำงานภายในบริษัทภายในโรงงานรูปแบบของงานที่ทำเรามีความรู้สึกว่าพนักงานเริ่มมีความเครียดเราเลยพยายามจะหากิจกรรมเพื่อชดเชยกับความเครียดพวกนี้ให้กับพนักงานพนักงานเนี่ยกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็มองว่ามันช่วยอะไรเขาได้บ้างมันช่วยนี่สินเขาได้เหรอมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เยอะขนาดนั้นช่วยผมได้ตรงไหนบ้างในเรื่องของภาระหนี้สินผมก็บอกว่าถ้าเขาคิดแต่เงินก้อนนะยังไงก็ช่วยเขาไม่ได้สำคัญสิ่งแรกเขาต้องเปลี่ยนความคิด
1: น้อยบริษัทนะครับที่จะมาคิดคำนึงถึงเรื่องปัญหาความเครียดหรือปัญหาที่มาจากส่วนตัวของพนักงานสวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการขายรหัสองค์กรคุณธรรมแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ยงเช่นเคยครับ
2: ครับ
1: รูปแบบของการทำองค์กรคุณธรรมเนี่ยจะมีองค์กรที่ไหนบ้างที่พอจะเป็นตัวอย่างให้เราได้เป็นองค์กรที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยทำเองคิดเองได
2: ้ครับก็มีหลายที่อย่างเช่นบริษัทไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทยนี่ก็ใช่ก็เป็นหนึ่งในบริษัท50บริษัทที่น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับที่อื่นได้เขาเป็นบริษัทที่พนักงานไม่เยอะแต่ว่าเป็นบริษัทที่ผู้บริหารใส่ใจพนักงานแล้วเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมความดีที่หลากหลายมากแล้วก็ส่งผลให้บริษัทเนี่ยทำให้พนักงานเนี่ยลดความเครียดแล้วก็มีความสุขในการทำงานซึ่งเปลี่ยนจากพฤติกรรมเดิมๆของพนักงานไปได้หลายเรื่อง
1: หายากบริษัทที่ผู้บริหารสนใจเรื่องการแก้ปัญหาความเครียดของพนักงาน
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้เช่นเคยครับผมได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารหนึ่งในผู้บริหารท่านหนึ่งของบริษัทไทยประสิทธิ์ไปดูกันว่าปัญหาความเครียดเขาจัดการและรับมือแล้วก็ช่วยเหลือพนักงานเขายังไง

0: วันนี้ผมอยู่กับพี่บุญช่วยครับไทยประสิทธิ์เทคไทยสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับ
0: ผมอยากรู้เรื่องราวหน่อยครับไทยประสิทธิ์เทคไทยเขาทำธุรกิจอะไรบ้างครับ
1: เราเริ่มธุรกิจมาสัก30กว่าปีแล้วนะครับเราเริ่มด้วยธุรกิจคือทอผ้ามุ้งพลาสติกเน้นในทางด้านการเกษตรที
0: ่
1: ทำจากพลาสติกทำจากเส้นใยไฟเบอร์กลาสนะครับแล้วก็ทำจากเส้นใยอีโค

0: ทำจากพลาสติกด้วยเช่นกันเรามีผลิตภัณฑ์ทางด้านตะข่ายเราเรียกตะข่ายเซฟตี้เราเรียกตะข่ายกันล้มแล้วเราก็จะมีตะแกรงลวดสแตนเลสด้วยนะครับคือเรารู้ว่าในอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยจำเป็นต้องใช้ตะแกรงลวดสแตนเลสในการกรองพวกสิ่งสกปรกออกจากกระบวนการผลิตเราก็เลยเริ่มผลิตตัวนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับกับตลาดทางด้านนี้ด้วยเราอยู่ที่สมุทรสาครครับอำเภอเมืองเลยครับบางคนก็เรียกมหาชัยอะครับ
1: พนักงานสักกี่คนครับพี
0: ่ปัจจุบันประมาณ300กว่าครับ300กว่าคน

0: ซึ่งปัญหาพนักงานมีอะไรที่พอจะมาแชร์
1: คงคล้ายๆหลายๆบริษัทนะครับก็คือปัญหาของพนักงานนะครับปัญหาหลักที่เราทราบมาก็คือปัญหาหนี้สินนะครับที่พนักงานมีปัญหาสุขภาพก็พอมีบ้างความเครียดของพนักงานที่เกิดจากการทำงานในภายในบริษัทภายในโรงงานเนื่องจากเราเป็นโรงงานพลาสติกมันอยู่กับทางด้านพวกความร้อนปัญหาหนึ่งของเราเนี่ยซึ่งเราประสบทุกปีช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะค่อนข้างร้อนแล้วเราจะถูกเปรียบเทียบกับโรงงานซึ่งอยู่ใกล้กับเราซึ่งเขาเป็นห้องเย็นเราจะถูกเปรียบเทียบตลอดเวลาว่า
0: คนละธุรกิจเนี่ยฮะ
1: คนละธุรกิจครับแต่เวลาน้องๆที่เขามาเนี่ยเขาจะบอกของเราร้อนมากเมื่อเทียบกับห้องเย็นที่อยู่ใกล้ๆกันเราเลยจะมีปัญหาเรื่องลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะทีนี้ด้วยความร้อนที่เกิดขึ้นกับรูปแบบของงานที่ทำเรามีความรู้สึกว่าพนักงานเริ่มมีความเครียดเราเลยพยายามจะหากิจกรรมหาสันทนาการต่างๆเพื่อชดเชยกับความเครียดพวกนี้ให้กับพนักงาน
0: จุดเริ่มต้นความเครียดของเขาเนี่ยมีผลต่อผลของงานเยอะไหมครับ
1: เราดูจากประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานกันเองเรามีความรู้สึกว่ายิ่งเขาเครียดกับงานเขาต้องการให้ผลิตภัณฑ์ออกมาดีแล้วครับเขาไม่ได้เจตนาจะทำให้เสียแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะว่าสิ่งที่เขาพยายามเร่งรัดทำมันทำให้หลายอย่างเนี่ยมันเสียไปเขาไปเน้นกับการทำงานโดยเขาไม่สนใจสิ่งแวดล้
0: อม
1: ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือน้องๆที่เพิ่งเข้ามาเข้างานใหม่หรือสิ่งที่เรากลัวคือปัญหาครอบครัวของเขาเองด้วยโดยปัญหาหลักของเขาเนี่ยก็คือเรื่องหนี้สินนี่แหละครับ
0: โอ้แล้วพี่เห็นภาพรวมของปัญหาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เริ่มต้นคิดโครงการอะไรครับ
1: เราคิดกันเอาเองนะครับภายในบริษัทภายในรูปแบบของกงสีซึ่งเราเป็นพี่น้องกลุ่มพี่น้องกันเราคิดกันว่าพนักงานรู้สึกว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันลดลงแล้วเรารู้สึกว่าพนักงานมีความเครียดเราเลยตั้งกลุ่มเล็กๆภายในบริษัทนะครับเพื่อให้เขาละจากงานประจำของเขาอย่าไปเพ่งเล็งมากนักนะครับเราทำเป็นกลุ่มย่อยอย่างเงี้ยมาตลอดเวลาโดยการเริ่มกิจกรรมกีฬาภายในบริษัทกีฬาสีกิจกรรมประจำปี CSR หรืออะไรก็แล้วแต่เราทำกันมาตลอดจนกระทั่งบางทีเนี่ยน้องๆกันเองเนี่ยบอกว่าเอ้ยเยอะไปแล้วในบางครั้ง
0: ทำเยอะจน
1: แบบเขามาร่วมกิจกรรมไม่ได้ในบางจังหวะเพราะเราพยายามคิดเสริมกิจกรรมให้เขาให้เขามาทำกันบ่อยๆเราจะได้มีการพูดคุยกันเรามีผลิตภัณฑ์หลายส่วนพนักงานไม่ค่อยรู้จักกันเขาจะรู้จักกันแต่ภายในลายผลิตของเขาเราต้องให้แต่ละลายมารู้จักกันให้มากที่สุดยิ่งเขารู้จักมากเขาจะมีมุมมองที่มากขึ้นเขาจะมีความคิดใหม่ๆมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับเราเลยพยายามจะสร้างกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ให้กับพนักงานกลุ่มนี
0: ้น้อยบริษัทนะครับที่จะมาคิดคำนึงถึงเรื่องปัญหาความเครียดหรือปัญหาที่มาจากส่วนตัวของพนักงาน
1: ครับ
0: บริษัทก็ยังพยายามหากิจกรรมแล้วก็มีฟีดแบคจากพนักงานบอกว่ามีมากเกินไปด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: ซึ่งเวลาพูดถึงกิจกรรมมันก็พูดถึงการที่บริษัทต้องจัดจ่ายเงินเพื่อจัดกิจกรรมมันเป็นต้นทุนหร
1: ือ
0: เรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายก็ได
1: ้
0: ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีความกังวลว่าเดี๋ยวจะทำงานไปเบียดบังเวลาทำงานคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้าง
1: เดินตามตรงเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยนะครับว่าเราจะมีปัญหาเรื่องการเป็นภาระค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆกิจกรรมเนี่ยที่ออกจากส่วนกลางในส่วนกลางในที่นี้ของผมคือฝ่ายทางด้านฝ่ายบุคคลนะครับ หลายๆกิจกรรมเนี่ยพนักงานกับอย่างที่บอกครับเขามีความรู้สึกมันเยอะจนเขาอยากจะทำงานเพื่อมีรายได้แต่เราบอกว่าเฮ้ยคุณมาร่วมกิจกรรมก็ได้เราก็ไม่ได้ไปหักอะไรตรงนั้นของคุณนะบางกิจกรรมคุณหาเวลาว่างก็ได้นะเพื่อจะมาร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นเวลาพักเวลาเบรกก่อนเข้างานหรือหลังเลิกงานหรืออะไรก็ได้หลายๆกิจกรรมถามว่าประสบผลสำเร็จไหมก็ไม่ได้ทุกกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยบางกิจกรรมแทบจะไม่มีพนักงานมาสมัครมาร่วมกันเลยด้วยซ้ำนะครับแต่เราก็พยายามจะจัดให้จนกระทั่งเราไปได้ไปร่วมงานกับทางด้านสสเข้าสู่

0: Happy Eight นะครับเราก็ส่งพนักงานกลุ่มหนึ่งซึ่งเราตั้งใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาช่วยชักจูงพนักงานในไลน์ให้ออกจากหน้าที่การงานปกติของเขามาทำในสิ่งบางสิ่งซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตเขาบ้างซึ่งก็ทำกันมาก็นานแล้วนะครับถามว่ากิจกรรมมันยังไปได้ไหมยังไปได้แต่กลุ่มพนักงานที่มาร่วมกันเนี่ยก็ยังไม่เยอะเท่าที่ควรพนักงานเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าการปลูกผักมันช่วยอะไรเขาได้บ้าง
1: ครับ
0: มันช่วยหนี้สินเขาได้เหรอมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เยอะขนาดนั้นช่วยผมได้ตรงไหนบ้างในเรื่องของภาระหนี้สินน้องเขาก็ไม่รู้จะตอบยังไงเขาก็เลยมาถามเนี่ยผมได้รับคำถามนี้มาผมจะตอบเขายังไงดีผมก็บอกว่าถ้าเขาคิดแต่เงินก้อนนะยังไงก็ช่วยเขาไม่ได้สำคัญสิ่งแรกเขาต้องเปลี่ยนความคิดปลูกผักยังไงก็ชำระหนี้เขาไม่ได
1: ้
0: แต่ปลูกผักช่วยชีวิตเขาให้ดีขึ้นได้สิ่งหนึ่งที่เขาจะได้คือวินัยเขาจะรู้ว่าถ้าเขามาร่วมกิจกรรมเขาต้องแบ่งปันเวลาของเขาในการมาช่วยเสริมคือทุกคนว่างไม่เท่ากันพยายามเน้นกับเขาครับพยายามเน้นกับน้องๆว่ายังไงพวกคุณก็ว่างไม่เท่ากันเรามีหลายแผนกแต่ละแผนกหยุดก็ไม่เหมือนกันว่างก็ไม่เหมือนกันคุณต้องไปแตะมือกันให้ได้ว่าฉันว่างช่วงนี้ฉันเข้านะเธอว่างช่วงนั้นเธอเข้าเพราะฉันไม่ว่างแล้วสำคัญคือการส่งงานและตรงเป็นสิ่งที่หลายๆแผนกอย่างที่ผมบอกในตอนแรกที่เขาไม่รู้จักกันเลยเนี่ยเขาจะเริ่มรู้จักกันมากขึ้น
1: ก็เปิดใจ
0: เปิดใจกันต้องเปิดใจเขาจะมองว่าชำระหนี้เป็นไปไม่ได้หรอกแต่เขาต้องเริ่มด้วยตัวเขาเองก่อน
1: แล้วโครงการนี้เราปลูกผักพนักงานได้อะไรครับผมก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่าพนักงานลงแรงลงใจลงตังค์ด้วยไหมฮะ
0: เริ่มต้นคือบริษัทอยู่แล้วครับ บริษัทให้พื้นที่บริษัทขุดบ่อน้ำบริษัททำแปลงให้เขาตั้งโรงเรือนให้เขาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ลงเมล็ดพันธุ์สิ่งหนึ่งที่เขาพยายามเขาบอกกับทางพวกเราก็คือว่าผมไม่ได้คิดจะเอาตังค์จากทางเฮียตลอดเวลานะแต่ผมขอให้ทางเฮียเป็นผู้เริ่มต้นให้ผมบอกอ๋อไม่มีปัญหาขอให้พวกเราตั้งใจกันทำแล้วกันเขาก็เก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์นะครับโดยการแจกจ่ายกันเองในกลุ่มของเขาครับผมบอกกลุ่มแรกที่คุณจะต้องได้จากแปลงผักนี้นะคือกลุ่มพวกคุณ
1: ครับ
0: คุณเอาไปปรุงอาหารกินกันเป็นปกติคุณเหลือคุณแบ่งให้พนักงานให้เขาเห็นว่าเอ้ยเราแบ่งปันคุณต้องรู้จักการให้ผลกลับเป็นว่าคนที่ได้รับไปบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันเอาเมล็ดพันธุ์มาให้นะแล้วช่วยปลูกหน่อยแล้วก็มาลงขันกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากมาเอาฟรีอ่ะเขาจ่ายตังค์ได้ไหม
1: แบบเกรงใจ
0: ใช่ขายให้เขาก็ได้เขามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ก็คือเขาเห็นอยู่แล้วครับว่าแปลงผักเราไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรกันเองแล้วก็เราก็ลงแรงกันเองเขาก็มั่นใจว่า5บาท10บาทที่เขาจ่ายเขามั่นใจกว่าผักที่เขาไปซื้อในตลาดเขาก็ลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่าพนักงานที่อยู่ในบริษัทไม่ใช่เกษตรกรมาตั้งแต่เริ่มต้นถามว่าปลูกสำเร็จทุกหลอดไหมก็ไม่ได้ทุกหลอดบางหลอดก็ไม่ได้บางหลอดก็ได้เป็นการให้กันโดยที่ไม่ได้หวังอะไรบางคนก็เข้าไปคือบอกกับทีมงานนะครับคนที่ปลูกผักครับว่าเฮ้ยผมอยากจะได้นะแต่น้องที่เขาดูแลไม่ว่างพี่เข้าไปหยิบเอาเองพี่เข้าไปหยิบเอาเลยพี่อยากได้อะไรพี่หยิบไปนะครับขออย่างเดียวเอาแค่พอกินอย่าเอาไปชิ้งคว้างนะเพราะว่ายังมีคนอื่นที่ต้องการอยู
1: ่เริ่มต้นแบบทุลักทุเล
0: ใช่ครับ
1: แต่เดินไปได้แบบมีนัยยะสำคัญ
0: ครับ
1: เพราะว่าทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นพนักงานจากไม่เห็นด้วยเริ่มเห็นด้วย
0: ใช่ครับ
1: พนักงานจากคิดว่าฉันต้องได้กับกลายว่าต้องมาแบ่งปัน
0: ครับโดยส่วนตัวเท่าที่ได้คุยกับพนักงานอ่ะเขามีแต่ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้ไม่จะเป็นค่าแรงหรือสวัสดิการต่างๆเขาคิดแต่แบบนั้นเลยอย่าคิดแต่เพียงแต่ว่าเขาควรจะได้เขาควรจะรู้จักให้ด้วยเราก็เลยมีกิจกรรมตรงนี้ให้เขานอกจากนี้เนี่ยกลุ่มน้องเองเนี่ยเขามีแนวความคิดว่าเขาอยากจะทำ CSR อีกรูปแบบนึงมันก็คือคล้ายๆกับ CSR รักบ้านเกิดอะครับทางทีมงานส่วนกลางเนี่ยเคยคิดกันอยู่แล้วหนูอยากจะให้บริษัทไปทำ CSR ที่บ้านเกิดหนูนะน้องคนนี้มาผมก็อยากจะให้ทำที่บ้านเกิดเขาเผอิญว่ามันตกลงกันไม่ได
1: ้ว่าจะทำบ้าน
0: ว่าจะทำบ้านใครก่อนเป็นบ้านหลังแรก
1: ครับ
0: คือถกเถียงกันประมาณนี้ ถึงสุดท้ายเขาบอกก็ให้ทางผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจแล้วกันผมบอกเฮ้ยงานนี้มันคือบ้านเกิดของพวกเรานะมันควรจะออกจากเสียงส่วนกลางมากกว่าว่าที่ใดเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรมันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมไม่ได้เขาบอกเนี่ยครับผมขอเสนออีกรูปแบบนึงเขาคิดว่าเขาจะตั้งเป็นกองทัพหมดของเขากองทัพเล็กๆเป็นการชักชวนกันเองในกลุ่มที่รู้จักกันและเข้าใจกันซึ่งกันและกันมากกว่าว่าเรามาลงขันกันเขาทำกันเองนะครับแล้วเขามาบอกทีหลังว่าจะเก็บเดือนละกี่บาทกับทุกคนที่มีรายชื่อในกลุ่มนี
1: ้ที่เป็นสมาชิก
0: ที่เป็นสมาชิกของเขาจะเก็บสะสมจนได้เงินก้อนนึงแล้วก็จะมาตกลงกันด้วยวิธีการจับฉลากในกลุ่มว่าหลังแรกจะไปบ้านใคร
1: จะ
0: เ
1: ป็น
0: จังหวัดไหนแล้วก็จะทำอะไรกับเงินก้อนนี้บ้างให้ไปตกลงกันซึ่งตอนเขามาเล่าให้ฟังบอกเออนี่แหละน่าจะเป็นทางออกทางนึงสำหรับที่เราสามารถจัดทำได้ผมก็เลยบอกว่าบริษัทสนับสนุนนะโครงการนี้ไปสร้างขึ้นมาเลยเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องการสนับสนุนอะไรกับทางบริษัทขอให้บอกเราก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่อย่าทำแค่ในกลุ่มถ้ามีโอกาสคุณขยายกลุ่มแล้วให้โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ซึ่งสามารถทำได้ทั้งโรงงาน มันจะดีมากเพราะฉะนั้นคุณต้องค่อยๆขยับคุณต้องบอกเจตนารมณ์ของกลุ่มนี้คุณต้องโปร่งใสมากเลยนะคุณต้องทำบัญชีให้ชัดนะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มันไปในกิจกรรมนี้จริงๆที่เกี่ยวข้องกับเงินทองเนี่ยเราพยายามบอกน้องเขาตลอดเวลาคุณต้องชัดเจนนะถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยจะมีปัญหา
1: โดมิโนอันแรกล้มถูกที่จริงๆด้วยก็คือเกิดจากโปรเจกต์แรกแค่การปลูกผักและรวมไปถึงองค์กรนะก็คือผู้บริหารทั้งหมดนะใส่ใจที่ให้พนักงานไปเรียนรู้กับกิจกรรมดีๆที่จัดโดยสสส.
0: ครับ
1: มันก็เกิดโดมิโนอีกตัวเพิ่มขึ้นมาก็คือเกิดจิตอาสา
0: ครับ
1: ในองค์กรตัวเอง
0: ครับ
1: แล้วคราวนี้เราไม่จำเป็นต้องคิดโปรเจกต์ละหน้าที่เขาคือเขาเป็นคนคิดเขาเป็นคนวางแผนหาเงินเรียบร้อยเลยผมมันน่าสงสัยมันผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้เกิดปล่อยมากในหลายๆองค์กรเพราะว่าเขาอาจจะโชคไม่ดีที่ไม่ได้มีผู้บริหารผู้นำองค์กรที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถคิดและลงมือทำได้ด้วย
0: ครับ
1: พี่บุญช่วยคิดว่าตรงนี้มีส่วนเยอะไหมครับกับการที่ผู้บริหารกล้าเปิดพื้นที่ให้เขาเนี่ยฮะ
0: เราพยายามมาครับอย่างที่ในหลวงท่านบอกให้ระเบิดจากข้างในคุยกับเขาให้บ่อยขึ้นสื่อสารให้เขามากขึ้นว่าเรายกตัวอย่างให้ฟังว่ากิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่บริษัทพยายามจะจัดขึ้นให้นะแต่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนร่วมต้องขอแล้วล่ะ กิจกรรมที่คุณอยากทำแล้วคุณต้องการมีส่วนร่วมอย่างมากมันคืออะไรผมก็เลยพยายามเปิดพื้นที่เขาตลอดเวลาว่าออฟฟิศในส่วนของผู้บริหารทั้งหมดคุณสนิทกับใครคุณเข้าได้หมดเลยสนิทกับผมคุณเข้ามากิจกรรมทุกกิจกรรมที่คุณต้องการขอให้บอกเราเริ่มกันใหม่ได
1: ้
0: ขอให้เป็นกิจกรรมที่มาจากที่คุณอยากทำจริงๆเราพยายามจะหาโครงการใหม่ๆนะครับเราพยายามจะหารูปแบบหลายๆรูปแบบเพื่อชักชวนให้กับพนักงานเนี่ยมาร่วมกันทำมากขึ้นอย่างเคยมีการรับบริจาคเลือดอย่างเงี้ยครับให้ทางโรงพยาบาลมารับบริจาคที่โรงงานอันนี้เป็นกิจกรรมที่น้องคนหนึ่งในบริษัทขอหนูพยายามหนูอยากจะสร้างรูปแบบให้พนักงานรู้จักการให้โดยการให้ไม่ได้เสียอะไรเลยให้แล้วมันได้บุญมากเลยนะคือน้องคนนี้เขาชอบทำบุญแล้วเขาเป็นคนบริจาคสายบริจาคเลือดมาแบบทุกสามเดือนจะไปอะไรประมาณนี้ครับเขาเลยบอกอยากให้บริษัททำนะแล้วเขาจะติดต่อให้ซึ่งเราก็ทำเราทำมาสองครั้งครั้งแรกเนี่ยพนักงานมาร่วมกันยังไม่ค่อยเยอะด้วยการที่พนักงานเนี่ยไม่เคยบริจาคเลือดเลย
1: เขาอาจจะไม่เข้าใจ
0: เขาไม่รู้เลยว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไร
1: ใช่
0: เขาต้องพักผ่อนให้ได
1: ้นี่แหละ
0: บางคนแทบคือนอนมาน้อยอะครับหรือบางคนยังไปดื่มอยู่เลยเมื่อวานอย่างเงี้ยครับแล้วเขามาเขาคือเจตนาเขาดีอะครับแต่เขาไม่รู้เขาต้องเตรียมตัวอะไรมันก็เลยเป็นบทเรียนให้เราว่าเออเราต้องให้ความรู้เขามากกว่านี้นะก็เลยเกิดครั้งที่สองแต่ห่างจากครั้งแรกเป็นปีนะครับก็เลยเกิดในครั้งที่สองว่าเอาใหม่ทำแผ่นพับว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไรต้องอะไรงานมาลงชื่อคุณจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครั้งที่สองก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งครับข้อดีก็คือว่าผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องเพราะผมก็ไปร่วมบริจาคด้วยตอนนั่งแบบหลังจากบริจาคเสร็จแล้วนั่งคุยก็คือคุยกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมไม่เคยกลัวไหมก ลัวครับเขากลัวมากเลยแล้วตอนนี้ล่ะ

0: ผมไม่กลัวแล้วแล้วรู้สึกดีไหมรู้สึกดีมากเพราะผมรู้สึกว่าเลือดผมไปช่วยใครไม่รู
1: ้
0: แต่ผมได้ช่วยเหลือคนแล้วผมเลยบอกนั่นแหละสิ่งที่บริษัทอยากให้คุณได้อยากให้คุณรู้สึกมีความรู้สึกดีๆแบบนี้ผมก็แค่หยอดเขาต่อว่าแล้วจะทำอีกไหมทำครับคือบริษัทอาจจะไม่ได้สร้างอาจจะไม่ได้มีกิจกรรมนี้อีกแต่คุณไปบริจาคที่โรงพยาบาลได้เลยนะโรงพยาบาลของรัฐ
1: ไม่ต้องรอ
0: ไม่ต้องรอคุณสามารถไปได้เลยแต่ถ้าโอกาสที่บริษัทจะจัดกิจกรรมนี้ก็ขอให้มาร่วมกันใหม่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพยายามสอนเรื่องการให้มากกว่าครับเพราะรู้สึกว่าเขามีความคิดแต่ทางด้านลับซะส่วนใหญ
1: ่นี่แหละครับองค์กรที่มีผู้บริหารที่มุ่งเน้นเรื่องของการให้คิดถึงหัวใจของคนอื่นแล้วก็คิดในมุมของการเป็นผู้ให้ให้มากกว่าการเป็นผู้
0: ร
1: ับ ซึ่งผมมองว่าหาได้ยากโดยเฉพาะยุคที่เรามีวิกฤตหนักๆหลายๆรอบผมเห็นแล้วแหละว่าจะรอดได้มันต้องมาจากใจที่เรากล้าที่จะให้ก่อนแล้วถึงจะเป็นผู้รับตามหลังมา
0: จริงๆแล้วกิจกรรมลักษณะแบบนี้อยากจะเชิญชวนให้ทุกบริษัทร่วมกันทำนะครับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันไม่เกิดแรงกระเพื่อมเราต้องการให้บริษัทหลายๆบริษัทมาร่วมมือกันเพื่อให้มันมีแรงกับเพื่อนไปทั่ว
1: อยากจะปรึกษาพี่เคยผ่านมาก่อนแล้วหนูทำแล้วไม่เวิร์ก
0: ครับ
1: จะติดต่อได้ยังไงครับ
0: เรามีเว็บไซต์ของบริษัทเลยก็คือ thaiprasit.co.th
1: ท่านใดที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาที่ศูนย์คุณธรรมได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่บุญช่วยมากนะครับที่มาเล่าสู่ประสบการณ์ดีๆในเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งดีแล้วก็สร้างจิตสำนึกดีๆให้กับพนักงานจิตอาสาสร้างได้นะครับแต่มันก็ต้องเริ่มจากใจผู้บริหารแล้วก็ใจกับพนักงานดวงเล็กๆก่อน
0: เดี๋
1: ยวมันจะเป็นแรงกระเพื่อมเอง
0: ครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากเช่นกันครับสวัสดีครับ
1: โครงการของไทยประสิทธิ์ที่น่าสนใจจริงแต่ว่าอันนึงที่ผมอดคิดขำในใจไม่ได้ก็คือว่าพี่เขาบอกว่าพี่บุญช่วยบอกว่าโครงการคิดเยอะมากแต่พนักงานไม่ได้แฮปปี้นะพนักงานก็บอกว่าเยอะเกินไปไหมพี่ทำไม่ทันอย่างเงี้ยมันจะมีองค์กรแบบนี้โอ้โหถ้ามันมีเยอะๆก็ดีนะพนักงานจะได้มีตัวเลือกโครงการที่อยากจะทำมากขึ้น
2: ครับ
1: พี่ยงมองเห็นว่ายังไงบ้างฮะ
2: ก็ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะเป็นแบบนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ทุกบริษัทจะเป็นแบบนี้เราตั้งโรงงานขึ้นมาคนส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงเรื่องกําไรและความอยู่รอดของของบริษัทเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าที่นี่เนี่ยทำยังไงให้พนักงานมีความสุขก็เพราะนั้นเนี่ยเขาจึงกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมอยู่ตลอดฝ่าย HR ก็ทำแล้วก็กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยก็ทำเยอะมากเลยจนกระทั่งว่าพนักงานบ่นเหมือนที่เห็นนี่แหละครับ
1: ใช่ผมบ่นทำเยอะมากงานหลัก
2: ใช่ครับแต่เขาก็เลือกช้อปปิ้งได้เพราะว่าผู้บริหารก็ไม่ได้บังคับกิจกรรมบางกิจกรรมเข้าร่วมก็ได้ไม่เข้าร่วมก็ได้บางกิจกรรมก็มีคนเข้าร่วมบางกิจกรรมก็ไม่มีคนเข้าร่วมแต่ผลดีก็คือความสุขของพนักงานเพราะว่าเขาเลือกที่จะทำความดีได้หลากหลายตามสิ่งที่เขาชอบเขาอยากบริจาคเลือดเขาก็ได้ทำเขาอยากปลูกผักแล้วเอามาแจกจ่ายกันเองเขาก็ได้ทำใช่ไหมฮะเขาอยากทำ CSR กับภายนอกเขาก็ได้ทำเขาอยากจะไปทำกิจกรรม CSR อยู่บ้านเกิดเขาก็ได้ทำ
1: ครับ
2: นี่คือเขาเรียกว่าเป็นความดีของบริษัทที่พนักงานก็ได้รับโอกาสผู้บริหารก็เปิดโอกาส
1: ผมว่ารหัสลับขององค์กรนี้เนี่ยเริ่มจากผู้บริหารก่อน
2: ใช่
1: เปิดให้เห็นแล้วก็หลังจากนั้นโดมิโนมันก็เกิดขึ้นไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: บทบาทของศูนย์นะครับสำหรับโครงการนี้มองไว้ว่ายังไงบ้างครับ
2: บทบาทของศูนย์เนี่ยศูนย์ต้องขยายต่ออยู่แล้ว
1: ครับ
2: เรื่องแบบนี้เรื่องราวดีๆแบบนี้เราต้องกันส่งเสริมต่อขยายต่อให้เยอะๆแล้วบริษัทมีมากมายในประเทศไทยไม่ใช่ว่ามีอยู่แค่นี
1: ้
2: เพราะนั้นเขาควรจะได้รับโอกาสที่ศูนย์คุณธรรมจะไปหยิบยกขึ้นมาเพื่อเผยแพร
1: ่ครับ
2: เขาเป็นแค่จุดเริ่มของเราแต่ยังมีอีกมากมายที่เขาควรจะได้รับโอกาส
1: ถ้าสนใจถ้ามีใครสนใจติดต่อมาที่ศูนย์ได้ใช่ไหม
2: ติดต่อมาที่ศูนย์คุณธรรมได้เลยครับเราจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้คุณเพื่อให้สังคมได้รับรู้ความดีของคุณ
1: แล้วก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งเขาก็อาจจะเป็นตัวอย่าง
2: ใช่ครับ
1: และเป็นสะพานให้อีกหลายๆคนได้เช่นเดียวกันวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ยงมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่ไขรหัสอีกองค์กรนึงที่น่าสนใจและก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ใครหลายๆคนสามารถทำแบบนี้ได้ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวถ้าอยากได้โปรเจกต์ดีๆเชิญมาดูได้ที่ศูนย์คุณธรรมติดตามรับชมรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมกันได้นะครับผมกับพี่ยงก็จะมาประจำการกันอีกติดตามได้ในตอนหน้าวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
2: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
3: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
1: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
4: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
5: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
6: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนมักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
2: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
1: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
7: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
8: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
4: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
3: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างๆเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
1: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
2: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
1: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ
9: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
10: รู้หรือไม่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะครับของการเรียนเรื่องหลักสูตรโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนไปในห้องน้องๆหนูๆนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ในนี้นะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างครับมีใครตอบได้ไหมครับเชิญครับ
1: เรียนเรื่องการโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันไปครับ
0: ครับเราเรียนโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันไปเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตให้มันง่ายข
0: ึ้
1: น
0: นักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองนึกดูอีกทีนะครับว่าทุกวันนี้เราเรียนโค้ดดิ้งไปเพื่ออะไรนะครับและสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้อาจารย์สอนเรื่องนะครับเซนเซอร์หนึ่งชนิดมีใครจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเซนเซอร์อะไรไปครับ
2: เซนเซอร
0: ์
2: แสง
0: เซนเซอร์แสงนะครับมีใครตอบได้ไหมครับว่าเซนเซอร์แสงทำงานยังไงครับ
1: เมื่อมีแสงเข้ามาตัวเซนเซอร์ก็ส่งค่าที่มากนะครับถ้ามีความมืดแสงก็จะส่งค่าที
0: ่แสดงว่าเซนเซอร์เนี่ยถ้ามีแสงเข้ามานะครับเซนเซอร์จะอ่านค่าได้สูงถูกไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามที่แสงน้อยค่าที่อ่านได้ก็จะต่ำเราเอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้างครับมีใครตอบได้ไหมครับ
2: ไฟติดถนน
0: ไฟติดยังไงเอ่ยครับหลักการทำงานยังไงครับ
2: ถ้าตอนใจเย็นแล้วไฟก็จะเริ่มสว่าง
0: ก็คือช่วงที่เย็นๆใช่ไหมเวลาที่แบบมืดลงเนาะค่าจากเซ็นเซอร์ที่วัดได้ก็จะต่ำเราก็เอาหลักการตรงนี้ไปสั่งเปิดหลอดไฟถูกไหมครับโอเคอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ซึ่งอาทิตย์นี้นะครับเราจะเรียนเซ็นเซอร์อีกหนึ่งชนิดแล้วรับรองเลยว่าสนุกไม่แพ้กันครับเราสามารถดูใบงานที่2นะครับควบคู่กันไปนะครับชื่อใบงานที่2คือเรื่องการแจ้งเตือนผู้บุกรุกนะครับวันนี้อุปกรณ์นะครับอาจารย์ก็เตรียมไว้ให้บนโต๊ะนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับวันนี้อาจารย์จะสอนพวกเรารู้จักกับเซ็นเซอร์อีก1ชนิดและเป็นเซ็นเซอร์ที่สําคัญเราจะพบได้เยอะมากในชีวิตประจําวันนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองสำหรับใบงานที่2นะครับตั้งแต่ตัวแรกนะครับเราจะเรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายว่า

0: อัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยใช้ทำอะไรนะครับอันที่สองนะครับมีหลอดไฟนะครับตัวต้านทานนะสายไฟนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของการเชื่อมต่อตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับต่อไปนะครับเราจะมีลำโพงบัสเซอร์นะครับนะใช้ลำโพงบัสเซอร์นะครับและสุดท้ายนะครับคือเราจะใช้บอร์ดไมโครบิตนะครับและบอร์ด IoT ซึ่งเป็นบอร์ดที่เชื่อมต่อนะแต่วันนี้อาจารย์จะอธิบายหลักการทำงานของตัวเซ็นเซอร์อีกหนึ่งชนิดเราเรียกว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับก่อนที่จะไปอธิบายว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ทำงานยังไงนะครับมีใครเห็นไหมครับรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ย
1: ทางคาว
0: นักเรียนทางไกลนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับมีใครเห็นเป็นค้างคาวไหมครับคงไม่มีใครเห็นเป็นรูปอื่นนะค้างคาวทำอะไรอยู่ครับ
1: บ
0: ินเนาะนะครับมีใครเดาได้ไหมว่าทำไมต้องเป็นรูปค้างคาว
2: ว่าค้างคาวใช้คลื่นโซนิกในการต่อการจ
0: ิ
2: ต
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองจินตนาการดูนะครับทำไมต้องเป็นรูปค้างคาวนะครับค้างคาวเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนๆในห้องตอบว่าอะไรครับใช้อะไรเอ่ย
2: ใช้คลื่นโซนิกเซนเซอร์
0: ใช้คลื่นโซนิกคลื่นโซนิกเป็นคลื่นยังไงเอ่ยเป็นคลื่นเสียงถูกไหมครับเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ยังไงครับคิดว่าสูงหรือว่าต่ำครับ
2: คิดว่าสูง
0: สูงนะครับลองนึกนะครับว่าค้างคาวเนี่ยเวลาเขาบินเนาะค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการหาระยะทางได้เก่งมากค้างคาวปกติอาศัยอยู่ในไหนครับ
2: ในถ้ำ
0: นะครับนะแต่ถ้าค้างคาวอยู่ในบ้านนี่ต้องระวังนะครับค้างคาวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคนะครับเราคงไม่อยากนะจะป่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าค้างคาวปกติเขาอาศัยอยู่ในถ้ำลองเดาสิครับว่าค้างคาวชอบหากินในเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ
2: กลางคืน
0: ทำไมต้องเป็นกลางคืนครับ
3: เพราะว่ามันมืดมันอยู่ในถ้ำ
0: มันมืดมันอยู่ในถ้ำ
2: เพราะมันเงียบสงบ
0: เงียบสงบมีคำตอบอื่นไหมครับนักเรียนทางไกลช่วยกันคิดนะครับถ้าบินกลางวันเป็นไงครับเป็นจุดสนใจไหมเป็นจุดสนใจและอาจจะเป็นอันตรายได้เนาะเขาเลยไปบินกลางคืนโอเคกลับมาที่ทำไมต้องเป็นค้างคาวนะครับค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสามารถพิเศษคือสามารถที่จะส่งเสียงที่เราเรียกว่าคลื่นเสียงแบบอัลตราโซนิกคือคลื่นเสียงความถี่สูงมากหลักการทำงานของค้างคาวนะครับเปรียบเทียบได้กับตัวอัลตราโซนิกเซนเซอร์ปกติค้างคาวเวลาเขาจะบินนะครับเพื่อที่จะไปหาอาหารหาอะไรหรือแม้แต่จะบินกลับถ้ำสิ่งที่ค้างคาวทำคือยังไงครับค้างคาวส่งคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับส่งไปที่วัตถุหรืออาจจะเป็นถ้ำที่เขาอยู่ส่งคลื่นเสียงไปปุ๊บเวลาคลื่นเสียงไปกระทบกับวัตถุที่เป็นของแข็งเกิดอะไรขึ้นครับลองเดาสิครับ
2: สะท
0: ้อนกลับใช่ไหมอย่างเช่นสมมุติอาจารย์ปรบมือตรงนี้นะครับอาจารย์ปรบมือไปที่เสียงไปที่ผนังห้องเสียงก็จะสะท้อนกลับมาถูกไหมครับเราก็จะได้ยินเสียงสะท้อนหลักการเดียวกันอันนี้ค้างคาวก็เลยใช้ค้างคาวก็เลยใช้วิธีการส่งคลื่นความถี่ที่สูงมากนะครับเป็นคลื่นเสียงไปกระทบกับถ้ำแล้วคลื่นก็สะท้อนกลับมาที่หัวค้างคาวลองเดาสิครับว่าค้างคาววัดระยะทางจากอะไรครับ
2: เวลา
0: อะไรครับ
2: ส่งกลับมาส่งออกไปทำแล้วก็รับกลับมาน
0: ักเรียนทางไกลช่วยกันคิดนะครับว่าค้างคาวเนี่ยเขาจะหาระยะทางยังไงได้บ้างนะครับมีเพื่อนในห้องนะครับใบ้มาแล้วว่าใช้เสียงนี่แหละนะส่งออกไปแล้วก็คอยจับเวลาที่เสียงเนี่ยเดินทางกลับเข้ามาที่หูตัวเองถูกไหมครับแล้วก็วัดลองเดาซิว่าถ้าสมมติระยะทางใกล้นะครับกับระยะทางที่ไกลอันไหนจะใช้เวลาในการเดินทางนานกว่ากันครับ
2: ระยะทางที่ไกล
0: ระยะทางที่ไกลถูกไหมครับเพราะว่าเสียงเนี่ยคลื่นเสียงเนี่ยมีความเร็วนะครับที่เป็นความเร็วคงที่อยู่ถูกไหมถ้าเราเรียนในวิชาฟิสิกส์เราจะพบว่าคลื่นเสียงนะครับเสียงเดินทางด้วยความเร็วที่คงที่นะครับส่งไปกระทบกับวัตถุอะไรก็ตามเกิดการสะท้อนกลับมานะครับยังตัวส่งเราก็วัดระยะเวลาที่เสียงเดินทางเพราะฉะนั้นหลักการนี้ครับเราเลยนำมาประยุกต์เป็นสิ่งที่เรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยหลักการทำงานของเขาเนี่ยง่ายมากเลยเขาจะมีตัวที่เรียกว่าตัวส่งคลื่นเสียงนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า transmitter นะครับ

0: ตัวรับคลื่นเสียงเราใช้คำว่า receiver หลักการทำงานก็คือตัวส่งจะส่งคลื่นเสียงที่เป็นความถี่สูงแบบอัลตราโซนิกคือสูงมากส่งไปกระทบกับวัตถุอะไรก็ตามเสียงสะท้อนกลับมาที่ตัวรับและเราจะมีตัวที่คอยคำนวณว่าระยะเวลาที่ส่งไปเนี่ยจนมาถึงตัวรับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เอาระยะเวลาตรงนั้นแปลงกลับไปเป็นระยะทางลองดูภาพนี้ครับหลักการทำงานของอัลตราโซนิกเซนเซอร์ก็คือนะครับภาพสีแดงนะครับเป็นคลื่นเสียงนะครับที่ส่งออกจากตัวเซนเซอร์ผ่านตัวที่เรียกว่าทรานสมิเตอร์เนาะหรือตัวส่งนะครับพอเสียงไปกระทบกับวัตถุเป้าหมายนะครับเสียงก็จะสะท้อนกลับนะครับเป็นคลื่นสีเขียวกลับมาที่เซนเซอร์ผ่านทางตัวรับนะครับหรือเราเรียกว่ารีเซิเวอร์จากนั้นเราก็วัดระยะเวลาว่าเสียงเนี่ยเดินทางไปเท่าไหร่นะครับน้องๆทางไกลลองนึกดูนะครับว่าหลักการเดียวกันนะครับเราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างมีใครเดาได้ไหมครับว่าหลักการทำงานอย่างนี้เซ็นเซอร์แบบนี้เราพบเจอที่ไหนเยอะครับ
1: อย่างรถยนต์ไปหลังจับ
0: รถยนต์เป็นไงครับ
1: จะตีถ้ามีวัตถุ
0: เวลาเซ็นเซอร์ใช่ไหมเวลาถอยรถเนาะนะครับถ้าถอยเข้าไประยะหนึ่งถอยไปใกล้วัตถุเป็นไงครับเสียงเป็นไงครับดังถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นยิ่งใกล้เท่าไหร่เสียงก็จะดังมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ในรถสมัยใหม่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนาะเราก็ใช้หลักการทำงานของเซ็นเซอร์พวกนี้ในการวัดระยะทางนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะเอาอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์มาประยุกต์ใช้งานครับในใบงานที่2เราเขียนเอาไว้ว่าเราจะใช้แจ้งเตือนผู้บุกรุกหมายความว่าเราจะมีเซ็นเซอร์อยู่อันหนึ่งนะครับนะเซ็นเซอร์เนี่ยจะใช้วัดระยะทางถ้ามีวัตถุเป้าหมายนะครับเข้ามาใกล้เซ็นเซอร์ก็จะวัดค่าได้แต่เราจะใช้หลักการทำงานอย่างนี้ครับถ้ามีวัตถุเข้ามาใกล้ในระยะที่เราคิดว่าเป็นอันตรายเราจะให้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นหลอดไฟ LED นะครับให้สว่างขึ้นมาในใบงานเราจะเขียนว่าเราใช้ตัวบัตเซอร์นะครับหรือเป็นลำโพงที่ส่งเสียงได้เราก็สามารถใช้ตัวบัตเซอร์ได้เหมือนกันนะครับหลักการทำงานง่ายมากนะเรามีเซ็นเซอร์นะเรามีวัตถุเป้าหมายนะครับวัตถุเป้าหมายเข้ามาใกล้ใกล้เกินระยะปลอดภัยหรือระยะที่คิดว่าเป็นอันตรายก็ส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับขั้นตอนนะครับของการทำงานวันนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับอันดับแรกสุดเราจะต่อวงจรอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับจากนั้นเราจะอ่านค่าเซนเซอร์เนาะที่ระยะต่างๆแล้วจดบันทึกลงในตารางสาเหตุที่เราต้องทำเพราะว่าเราจะได้เทียบก่อนว่าระยะที่ค่าเซนเซอร์อ่านได้เนี่ยกับระยะจริงเนี่ยต่างกันมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าบางครั้งนะครับเซนเซอร์อาจจะอ่านค่าไม่ตรงสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราก็ต้องเทียบก่อนว่าค่าที่เซ็นเซอร์อ่านกับระยะจริงที่วัดได้มีค่าเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราจะเอาค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นะครับมาทดสอบนะครับและสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟ LED นะครับส่วนถ้าใครจะใช้ลำโพงบัตเซอร์เราก็จะใช้บัตเซอร์ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับมีอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะครับลองทำนะครับเราจะต่อนะบอร์ดไมโครบิตนะครับบอร์ด IoT และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับอันดับแรกสุดนะครับหยิบบอร์ดไมโครบิตนะครับมานะพร้อมกับบอร์ด IoT นะครับนะบางคนนะครับที่ยังไม่ได้ต่อนะครับก็อาจารย์สอนต่อไปแล้วนะครับในอาทิตย์ก่อนนะครับก็สามารถดูได้นะครับโดยที่ปกติการเชื่อมต่อบอร์ดนะครับให้เราดูตัวเลขนะครับว่าตัวเลขนะครับ 0, 1, 2, 3V แล้วก็ G นะครับต้องตรงกันนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเราจะใช้บอร์ดนี้นะครับพร้อมกับตัว USB นะครับสาย USB นะครับสาย USB นะครับเชื่อมต่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับโดยการเชื่อมต่อนะครับสาย USB นะครับกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับนะส่วนใครนะครับที่พึ่งนะครับจะเชื่อมต่อนะครับตัว

Board Microbit เป็นครั้งแรกนะครับอาจจะต้องมีการลงเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำไปพร้อมๆกับพวกเราเลยนะครับส่วนใครที่ลงเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับอันดับที่1 นะครับเราจะเช็คความเรียบร้อยของบอร์ดก่อนนะครับทีนี้นะครับในตัวนะครับใบงานเราจะใช้แพลตฟอร์ม AI Tigen นะครับเราสามารถเปิดนะครับตัว AI Tigen นะครับหน้านะครับ AI Tigen นะ .in.th นะครับใครที่เคยเข้าไปแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tigen รอได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับสามารถนะจะล็อกอินนะครับเข้ามาได้นะครับเปิดหน้า AI Tigen เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับทำไปพร้อมๆกันนะครับเปิดหน้า AI Tigen นะครับแล้วไปเลือกที่การประมวลผลข้อมูลนะครับอันดับแรกสุดนะครับเราจะเช็คก่อนว่าตัวไมโครบิตเนี่ยใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหานะครับอาจารย์จะหยิบไมโครบิตนะครับพร้อมกับสาย USB นะครับเชื่อมต่อไปกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อเช็คความเรียบร้อยนะครับพอเราเสียบบอร์ดไมโครบิตเรียบร้อยนะครับนะตัวนะครับไฟนะครับก็จะติดขึ้นมานะครับพร้อมกับหน้าจอนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยลงเฟิร์มแวร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูแบบไวๆนะครับส่วนใครที่ลงแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับวิธีการลงเฟิร์มแวร์นะครับทวนอีกครั้งนะครับในไมโครบิตนะครับให้เราเลือกที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่าไมโครบิต IoT Kit นะครับและเลือกคำว่าดาวน์โหลดนะครับมาที่ Get Start นะครับแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเราจะได้ไฟล์นะครับที่ชื่อว่า Microbit นะครับให้เรานำไฟล์นี้นะครับไปนะครับลงนะครับในตัว Microbit ได้นะครับด้วยการนะครับคัดลอกนะครับคลิกขวานะครับ Copy แล้วให้นะครับเอามาวางนะครับในตัว drive ที่ชื่อว่า microbit นะครับนะครับแล้วก็สามารถกดวางได้เลยนะครับนะครับนี่คือการลงเฟิร์มแวร์นะครับหลักการง่ายๆนะครับส่วนใครที่ลงแล้วจากสัปดาห์ก่อนนะครับก็สามารถนำบอร์ดใช้งานได้นะครับพอลงเสร็จปุ๊บนะครับตัว microbit นะครับจะมีการนะครับ restart ตัวเองนะครับบางคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับนั่นแสดงว่าบอร์ดไมโครบิตของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้นะครับต่อไปเราจะทำการเช็คนะครับว่าบอร์ดไมโครบิตที่เราได้ลงเฟิร์มแวร์เนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับด้วยการนะครับมาคลิกที่ไมโครบิตนะครับ IoT คิดนะไปที่นะครับ Get Start และกดคำว่า Connect นะครับกดได้เลยนะครับพอเรากดคำว่า Connect นะครับให้เราหานะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกนะครับที่เขียนว่า MBET นะครับ Embed Serial Port นะครับแล้วเราก็กด Connect ได้เลยนะครับเราจะได้ยินเสียงนะครับเหมือนเสียงเปิดฝาขวดนะครับป๊อกนั่นแสดงว่าบอร์ดไมโครบิตพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนจากคำว่า Connect เป็น Disconnect นะครับตอนนี้เราใช้งานได้แล้วนะครับโอเคกลับมาที่นะครับตัวเซนเซอร์ที่เราจะใช้งานนะครับก็คือพระเอกของเรานะครับวันนี้เราจะใช้งานนะครับตัวที่เรียกว่าอัลตราโซนิกนะครับเซนเซอร์อาทิตย์ก่อนนะครับอาจารย์สอนไปนะครับเราใช้ตัวที่เรียกว่านะครับไลท์เซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์แสงนะครับอันนี้อาจารย์ให้ดูหน้าตาอีกครั้งนะครับหลักการทำงานนะครับมีเพื่อนๆอธิบายไปแล้วเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสงตกกระทบตัวเซนเซอร์นะครับค่าที่อ่านได้ก็จะสูงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในสภาวะที่ไม่มีแสงนะครับค่าที่อ่านได้ก็จะน้อยนะครับนะเราก็เลยเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ของการเปิดปิดหลอดไฟนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์แสงนะครับแต่วันนี้เราจะใช้พระเอกของเราครับก็คือตัวที่เรียกว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับซึ่งลักษณะนะครับจะเหมือนกับที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเนาะทุกคนเห็นนะครับอัลตราโซนิกที่อยู่ตรงหน้านะครับหยิบขึ้นมาดูได้นะครับอัลตราโซนิกนะครับหลักการทำงานนะครับจะมีอยู่นะครับ2ตัวด้วยกันนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับลำโพงนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับวางใกล้เคียงกันคู่กันเลยนะครับตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวส่งครับเราเรียกว่าทรานสมิเตอร์นะครับคือส่งคลื่นเสียงนะครับส่วนอีกตัวเราเรียกว่ารีซีฟเวอร์นะครับก็คือรับคลื่นเสียงหลักการทำงานก็คือเราส่งคลื่นเสียงไปปุ๊บนะครับตัวรับคลื่นเสียงก็จะ
รับแล้วก็คำนวณว่าระยะ

0: ระยะเวลาของคลื่นเสียงที่ส่งไปนะครับจนกระทั่งถึงตัวรับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะใช้ตัวพระเอกตัวนี้นะครับก็คืออัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับในการใช้งานหยิบอัลตราโซนิกเซนเซอร์ขึ้นมานะครับพร้อมกับตัวสายไฟนะครับวันนี้เราจะใช้สายไฟที่เป็นลักษณะสายไฟแบบ3เส้นแบบนี้นะครับนะสายไฟแบบ3เส้นแบบนี้นะครับเราจะเสียบนะครับสายไฟนะครับให้ตรงกับนะครับช่องของตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์นะครับถ้าเราพลิกข้างหลังเราจะเห็นคำว่า S V แล้วก็ G นะครับ S V แล้วก็ G นะครับ S ย่อมาจาก signal นะครับก็คือสัญญาณที่จะเชื่อมต่อกับตัวไมโครบิตนะครับ V ย่อมาจากนะครับ voltage นะครับหรือว่า supply voltage นะครับก็คือตัว power supply ของเราหรือว่าไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ G ก็คือตัว ground นะครับทีนี้เพื่อให้ความง่ายนะครับเราจะใช้ตัว S นะครับให้เป็นสีเหลืองนะครับสายไฟสีเหลืองนะครับ V สีแดงและ G คือสีดำนะครับเราหยิบสายไฟนะครับเสียบได้เลยนะครับให้ S นะครับเป็นสีเหลืองนะครับ V เป็นสีแดงและ G เป็นสีดำนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับเราวางเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะครับทีนี้อาจารย์ครับผมไม่แน่ใจเลยว่าผมจะต้องต่อเซนเซอร์นะครับถ้าใครจำได้นะครับวิธีการใช้งานเซนเซอร์เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราจะต้องเอาอีกด้านหนึ่งของเซนเซอร์ไปทำอะไรครับเสียบลงบนบอร์ดถูกไหมครับเรายังไม่แน่ใจว่าใช้ช่องไหนนะครับให้มาที่นะครับ AI Tigen นะครับแล้วเลือกที่ไมโครบิต IoT คิดครับต่อไปนะครับให้ไปที่เซนเซอร์ครับพอมาที่เซนเซอร์นะครับถ้าใครจำกันได้นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับของการเพิ่มเซนเซอร์ใหม่เราจะกดคำว่า Add Device ครับพอ add device เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วเราเลือกเซ็นเซอร์ไฟนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์แสงนะครับวันนี้เราจะเลือกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าโซน่านะครับเราจะเลือกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าโซน่านะครับหรือว่าเซ็นเซอร์วัดระยะทางนะครับก็คืออัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับพอเราคลิกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าโซน่ามีใครตอบได้ไหมครับว่าเราสามารถใช้ช่องไหนได้บ้างครับ1ครับมีอะไรครับ2นะครับ9นะครับ
1: 13
0: ครับผม
1: 14
0: ครับ
1: 15
0: ครับ
1: 16คร
0: ับ โอเคครับ16นะครับก็ช่องที่ใช้ได้คือช่องที่ขึ้นเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ถ้าช่องไหนใช้ไม่ได้จะขึ้นเป็นสีอะไรครับ
1: ส
0: ี
1: เทา
0: สีเทานะครับโอเคงั้นเพื่อความง่ายนะครับวันนี้อาจารย์จะใช้ช่องที่1เนาะนะครับถ้าใครอยากจะใช้ช่องอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าจำไว้อย่างเดียวนะครับถ้าใช้ช่องไหนต้องต่อให้ตรงช่องนั้นนะครับเราจะใช้ช่องที่1นะครับเราก็กด add ได้เลยนะครับอาจารย์กด add ไปแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะใช้ช่องที่1เพราะฉะนั้นเราต้องหยิบนะครับสายอีกด้านนึงนะครับมาเชื่อมต่อช่องที่1นะครับของไมโครบิตนะครับตอนนี้อาจารย์มี3สีนะครับสีเหลืองสีแดงและสีดำนะครับเหลืองคือ S นะครับแดงคือ V และดำคือ G นะครับให้เอามาเชื่อมที่ช่องที่1นะครับของบอร์ดไมโครบิตนะครับให้สีตรงกันนะครับโอเคนะอาจารย์เสียบลงนะครับปึ๊บนะครับหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะครับพอเสียบเสร็จแล้วนะพอเสียบเสร็จแล้วหน้าตาจะได้แบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์ของเรานะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับด้านหลังถูกต้องนะครับนะครับเช็คก่อนจะใช้งานนะครับสีตรงนะครับ S นะครับคือสีเหลืองแดง V G คือสีดำนะครับอีกด้านหนึ่งก็ตรงกันนะครับต่อเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับมาที่หน้า AI Tigen ครับให้เรานะครับเลือกนะครับเซ็นเซอร์ที่เราเพิ่งเพิ่มมาเมื่อสักครู่นะครับชื่อว่าโซน่าเนาะหยิบลงมาวางได้เลยครับนะครับหยิบลงมาวางได้เลยพอหยิบลงมาวางแล้วนะครับลองเช็คดูก่อนครับว่าเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยนะครับทำงานไหมนะครับของเด็กเป็นไงบ้างครับขึ้นไหมเอ่ยขึ้นนะครับของใครที่ไม่ขึ้นนะครับหรือเป็นแบบของอาจารย์นะครับอาจารย์นะครับลองให้ทำหนึ่งอย่างนะครับเราลองdisconnect ไปก่อนนะครับแล้วก็ connect ใหม่นะครับของใครที่มีปัญหานะครับแล้วก็จะกลับมาได้นะครับของใครที่วัดแล้วไม่ขึ้นนะครับลองกด disconnect

0: Connect และกด Connect ใหม่นะครับโอเคตอนนี้เป็นไงครับค่าขึ้นไหมครับ
1: ข
0: ึ้
1: นคร
0: ับ ขึ้นเนาะนะครับขึ้นนะโอเคทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็เราจะต้องทำหนึ่งอย่างคือเช็คก่อนครับว่าเซ็นเซอร์เนี่ยวัดมาของจริงนะครับเทียบกับที่เซ็นเซอร์นะครับอ่านได้เนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็มีตารางนะครับง่ายๆนะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำนะครับก็คือให้ทุกคนครับทดสอบนะครับวันนี้อาจารย์มีไม้บรรทัดนะครับที่เราจะใช้ทดสอบนะครับอาจารย์อยากจะให้ทุกคนนะครับทำแบบนี้ครับเราจะยังไม่ต่อวงจรอย่างอื่นนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับคือการทดสอบกันว่าเซ็นเซอร์เนี่ยใช้งานได้จริงนะครับเอาละครับต่อไปเราก็จะมาเช็คนะครับดูว่าเซ็นเซอร์นะครับที่เราอ่านได้นะครับกับของจริงเนี่ยนะต่างกันขนาดไหนเพราะว่าทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะทำงานอะไรก็ตามนะครับเราต้องเช็คก่อนเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่ค่าเซ็นเซอร์อาจจะอ่านเป็นไงครับ
1: ผ
0: ิดพลาดเนาะโอเคอ่ะอาจารย์มีตัวอย่างนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับอ่านค่าเซ็นเซอร์นะครับก็เราจะดูอยู่3ช่วงเนาะช่วงแรกนะครับเราจะเอาเซ็นเซอร์วางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวัตถุนะครับนี่อาจารย์ให้เป็นวัตถุแล้วกันนะครับเป็นวัตถุลักษณะแบบนี้นะครับวางนะครับที่ระยะต่างๆนะครับอาจารย์มี3ระยะนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับมาลองสังเกตนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลทำไปด้วยกันนะครับระยะที่1นะครับ10เซนติเมตรนะครับอันแรกสุดนะครับอันที่2 20เซนติเมตรและอันสุดท้ายครับวางสักประมาณ30เซนติเมตรนะครับแล้วลองดูนะครับว่าค่าที่อ่านได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจารย์จะใช้ไม้บรรทัดนะครับวางลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่ให้นะครับด้านที่เป็นนะครับเลข0ของไม้บรรทัดเนี่ยอยู่ตรงขอบนะครับของตัวเซ็นเซอร์พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับทุกคนทำตามนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลทำไปด้วยกันนะครับโอเคครับระยะที่1ครับทุกคนลองเอาวัตถุนะครับวางที่10เซนติเมตรครับนะครับวางที่10เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดหน้า AI ไทเจนไปด้วยนะครับแล้วก็ลองดูครับว่าอ่านได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ตรงนี้เปลี่ยนเป็นนะครับเซนติเมตรนะครับนะครับอ่ะตอนนี้ของพวกเรานะครับอ่านได้กันไหมเอ่ยของใครนะครับที่ค้างนะครับหรือว่าไม่ทำงานนะครับอาจารย์บอกวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับสามารถกด disconnect ก่อนนะครับแล้วก็กด connect อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับค่าก็จะกลับมาเป็นนะครับปกตินะครับโอเคนักเรียนลองทำตามนะครับวางที่10เซนติเมตรได้เท่าไหร่ครับ
1: 9.5
0: นะครับของอาจารย์ก็ได้ 9.5 นะครับลองดูนะครับอันนี้อาจารย์วางประมาณ10เซนนะครับดูจากไม้บรรทัดในภาพนะครับเนาะเราวางประมาณ10เซนค่าที่อ่านได้จากหน้าจอ AI Taigen ครับประมาณ 9.5 นักเรียนในห้องได้ 9.5 เหมือนกันหรือเปล่าครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วตัวเซ็นเซอร์นะครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับโอเคครับระยะต่อไปครับทุกคนขยับไปที่20นะครับไปครับอาจารย์ขยับไปที่20นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับเราขยับไปที่20นะครับอาจารย์ขยับ20ทุกคนอ่านได้เท่าไหร่ครับตัวเลขอาจจะไม่เท่ากันครับลองบอกของตัวเองได้ครับ
2: 18
0: บางคนได้18ได้เท่าไหร่กันครับ
1: 18.5
0: 18.5 นะครับของอาจารย์ได้ประมาณ19นะครับจริงๆอาจารย์แนะนำอยู่1อย่างนะครับถ้าเป็นไปได้เราควรจะให้นะครับทั้งเซ็นเซอร์นะครับและวัตถุนะครับอยู่นิ่งนะครับถ้าจับอย่างเงี้ยบางทีอาจจะนะครับอาจจะหล่นได้นะครับอาจารย์จะลองวางให้นิ่งแบบนี้ลองวางให้นิ่งแบบนี้นะครับปึ๊บนี่อาจารย์อ่านได้ประมาณเท่าไหร่ครับลองดูนะครับ 18.5 นะครับนะครับของพวกเราได้เท่าไหร่กันครับ18.5 เนาะโอเคลองอีกระยะครับทุกคนไปให้สุดครับ30ครับลองดูที่30ครับลองดูสิครับว่าเราจะตั้งได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะปึ๊บนะครับที่30เซนติเมตรนะครับประมาณนี้โอเคได้กันเท่าไหร่ครับ
1: 27
0: 26 27 อาจารย์ได้27นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูสิครับว่าของตัวเองได้เท่าไหร่นะครับพอเราได้ค่าแบบนี้แล้วอาจารย์ชวน1อย่างครับจดบันทึกลงในตารางครับวันนี้เรามีระยะเซนติเมตรนะครับ10เซนติเมตรเมื่อสักครู่อาจารย์อ่านได้ประมาณ 9.5 นะครับ20อาจารย์อ่านได้ประมาณ 18.5 และ30อ่านได้ประมาณ27นักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับว่าตัวเองอ่านได้เท่าไหร่นะครับนะและอย่าลืมนะครับบันทึกลงในตารางครับส่วนใครที่ยังทำได้นะครับอยากจะให้ลองที่40เซนติเมตรนะครับ40เซนติเมตรแต่ว่าอาจารย์ไปไม่ถึงละนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้มีอีก2อย่างที่อยากจะชวนทุกคนนะครับรวมถึงที่อยู่ทางบ้านนะครับทำนะครับลองดูครับระยะที่ใกล้ที่สุดที่เซ็นเซอร์ยังวัดได้ครับลองขยับวัตถุนะครับเข้าไปใกล้เซ็นเซอร์ให้มากที่สุดเลยครับเท่าที่เซ็นเซอร์จะวัดได้นะครับแล้วลองดูค่าครับอาจารย์จะลองทำตามนะครับพวกเราได้กันเท่าไหร่ครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้าต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชั่น

โซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวาตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้น

0: แคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณี

ัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้พร้อมเรียนกันเนาะ
2: พร้อม
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราทบทวนเรื่องโภชนาการกันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้กินข้าวกันมายังเนี่ย
2: กินแล้ว
1: โภชนาการดีมากใครสอนเนี่ยโอเคค่ะไปเข้าห้องคาร์โบไฮเดรตโหลดดิ้งก็หมายถึงว่าการเก็บสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายหลักการง่ายๆที่พวกหนูจะทำอย่างนี้ก็คือเรากินให้เป็นปกติของเราใช่ไหมแล้วเวลาช่วงใกล้แข่งช่วงเดินทางช่วงอะไรเราก็เน้นในเรื่องของการกินคาร์โบไฮเดรตพวกข้าวแป้งเส้นให้มันเยอะขึ้น
3: ผู้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวคำปรึกษาที่ได้จากพี่จูนเนี่ยทำให้ชีวิตในการกินของเราเปลี่ยนไปเลยทำให้ผู้เนี่ยกินเปลี่ยนไปกินเช้าทุกมื้อไม่ว่าเราจะซ้อมหรือไม่ซ้อมเราควรที่จะกินน้ำหนักผู้ก็ลดประสิทธิภาพในการแข่งขันก็ดีขึ้นด้วยขอขอบคุณพี่จูนมากๆเลยค่ะที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องโภชนาการที่ดีให้กับทีมเราแล้วก็รู้จักกินแล้วก็รู้จักบอกต่อในสิ่งที่พี่จูนบอกเรามาเนี่ยค่ะก็สามารถบอกต่อได้ค่ะ
1: คำจำกัดความของอาชีพโภชนาการการกีฬานะคะก็คืออาชีพที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาด้วยการดูแลอาหารการกินแล้วก็รวมไปถึงเป็นการปรับพฤติกรรมเดิมเพิ่มพฤติกรรมใหม่ช่วงเช้าในช่วงนี้เรากินยังไงบ้าง
4: หนูจะซื้อน้ำต้องหู้ปลาต้องโก๋มากินช่วงเช้าค่ะแล้วก็กลับไปก็จะไปกินข้าวพวกอาหารตามสั่งนะคะตกเย็นก็กินเย็นอีกทีนึงเลยค่ะ
1: ก่อนซ้อมเรามีแต่ทีเนี้ยช่วงเที่ยงที่มันแบบหายไปแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก็ได้สมมติว่าเวลาซ้อมเนี่ยเราอาจจะมีอะไรที่เราสามารถพกมาทานระหว่างฝึกซ้อมได้หมายถึงว่าที่ไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยพอโดดแล้วจุกอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าแท็กเกอร์เป็นแบบน้ำผลไม้เติมเข้ามาคืออย่างน้อยในช่วงระหว่างฝึกซ้อมอะเราจะได้มีแรงตอนเช้าก็จะเป็นมื้อหลักเนาะเป็นข้าวอาหารจานเดียวทั่วไปแล้วก็อาจจะมีน้ำหวานเพิ่มเติมบ้างวิชาการกีฬาเนี่ยเรียนหมดทุกอย่างคือค่อนข้างครอบคลุมนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านักศึกษาที่จบจากคณะนี้นะคะก็จะได้เรียนในเรื่องของวิชาทางการแพทย์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาเภสัชวิทยาการกีฬานะคะจุลชีวะรวมไปถึงในเรื่องของการที่ไปดูอาจารย์ใหญ่เราก็ได้ดูเหมือนกันในพาร์ทของนิติเวชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นนักโภชนาการเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราพูดเรื่องการกินอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาบางทีเขาถามเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเช่นเขาปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถลิงก์ในส่วนของโภชนาการการกีฬาและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทั้งหมดเลยค่ะ
5: จริงๆแล้วพี่จูนนะครับเป็นคนละเอียดและก็เข้ากับเด็กได้ง่ายนะครับโดยหลักแล้วนักวิชาการทั่วไปก็จะเป็นการเรื่องของการให้ความรู้และก็ให้เด็กไปปฏิบัติแต่จูนเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่จูนเข้ามาติดตามเด็กโดยตรงเข้าไปคุยกับเด็กว่าเกิดปัญหาอะไรและควรที่จะแก้ไขยังไงเป็นรายบุคคลเลยนะครับเพื่อจะให้เด็กคนนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาให้ดีขึ้นด้วย

0: เมื่อเราเห็นน้องๆได้แชมป์นะคะแล้วก็เห็นความสำเร็จของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะมองว่าอันนี้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องความสำเร็จในทางโภชนาการการกีฬาไหมอันนี้จุนบอกว่าอาจจะไม่ทั้ง 100% นะคะเพราะว่าตัวที่ตัดสินว่าความสำเร็จในอาชีพของเรานั้นก็คือการที่เมื่อเราให้องค์ความรู้ไปแล้วเราถ่ายทอดองค์ความรู้ไปแล้วน้องสามารถเอาองค์ความรู้ที่เราให้เนี่ยไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเขา
1: ซึ่งภาพความสำเร็จของนักกีฬาที่สามารถคว้าชัยชนะในแต่ละแมตช์การแข่งขันเนี่ยคือความสุขในการทำงานของเรานะคะ

0: ปัญหาชายแดนใต้ทำไมมันถึงไม่สงบมันมีอะไรแล้วสิ่งที่เราได้รับรู้มาจากข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยชายแดนใต้เนี่ยคนมันใจร้ายเนาะเป็นพวกที่ชอบความรุนแรงก็เป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะก็อยากลงมาดูเพราะเราไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นคนใจร้ายแล้วเราก็เชื่อว่าคนซึ่งเชื่อไม่เหมือนกันก็ควรจะอยู่ร่วมกันได้ตอนเรียนปริญญาเอกอะค่ะก็เสนอหัวข้อนี้บอกว่าเราอยากจะทำเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้แต่พอบอกกับครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นด้วยแม่ก็ความดันขึ้นปรี๊ดเลยค่ะคือบอกว่าเปลี่ยนเรื่องทำได้ไหมนะคะไม่มีใครที่อยากจะให้เราทำเรื่องนี้แต่ก็คิดว่าไม่เปลี่ยนอยากทำเพราะความสงสัยมันมีอยู่เยอะอะก็เริ่มไปเก็บข้อมูลช่วงนั้นเนี่ยที่ลงมาก็สถานการณ์ในพื้นที่ก็คือว่าครูตกเป็นเป้าความรุนแรงเยอะมากขาดแคลนครูก็เลยบอกว่างั้นขออาสามาเป็นครูอาสาก็มาอยู่ที่โรงเรียนเป็นอาสาสมัครแต่มีความสุขมากก็ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและผู้ปกครองอันนี้เป็นจุดพีคมากเลยเพราะว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมันทำให้เราสามารถไปเยี่ยมบ้านเด็กได้และเริ่มเห็นวิถีชีวิตว่าเขาอยู่ภายใต้ความกลัวเป็นแบบไหนก็ได้รับรู้ความจริงที่ไม่เหมือนกับความจริงที่เรารับจากสื่อเนาะ
1: อยากจะให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าในพื้นที่เราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ
2: คนข้างนอกฟังก็คือเกิดจากความขัดแย้งระหว่างพี่น้องสองศาสนาแต่จริงๆแล้วคนในพื้นที่สัมผัสมามันคือมันไม่ใช่จุดตรงนั้นแต่ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
3: ที่จริงๆแล้วก่อนในภาคใต้เราเนี่ยก็สงบสุข
0: เดิมพื้นที่ที่เนี่ยค่ะคนต่างศาสนาเขาอยู่ร่วมกันอย่างดีเลยนะคะพอปี47เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่ามันมีความขัดแย้งรุนแรงถึงตายมีระเบิดแต่ตอนหลังๆเนี่ยภาพที่เราเห็นมากขึ้นก็คือภาพผู้นำศาสนาถูกฆ่าปาดคอพระรูปแรก
4: เกิดคำถามมากมายในตัวเองว่าเราจะอยู่กันอย่างไรแล้วใครเป็นผู้กระทำ
0: พอมีการฆ่าพระเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมันถูกทุบทำลายจนฉีกขาดท้ายสุดเนี่ยคนที่เคยอยู่ร่วมกันเขาเริ่มไม่คุยกันความเปราะบางระหว่างผู้คนในชายแดนใต้มันถึงจุดที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบรื้อฟื้นความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ชวนผู้คนมานั่งสนทนาแล้วหาทางที่จะถักทอความสัมพันธ์ร่วมกันอันนี้ก็ยิ่งวันมันก็จะยิ่งขาดจากกันแล้วทีนี้ก็จะยิ่งยากกับการที่จะดึงกลับเข้ามาประสานกันได้เหมือนเดิมทำยังไงเราจะรักษาสายสัมพันธ์และความเชื่อไว้วางใจให้ได้ทำงานโครงการเพื่อนรักต่างศาสนาเพราะเราเห็นสัญญาณอันตรายแบบนี้ค่ะศาสนาที่เนี่ยเป็นมิติของความเปราะบางถ้าเราพูดศาสนาตรงๆเอาพุทธมุสลิมมานั่งคุยกันตรงๆไม่ประสบความสำเร็จแน่ดังนั้นก็ต้องเลือกมิติที่จะทำงานส่วนตัวก็เลือกประเด็นเรื่องสุขภาพเพราะไม่มีข้อห้ามในทางศาสนาใดๆในการที่จะไม่ดูแลสุขภาพเลยแล้วมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ชวนเพื่อนที่ศิริราชจิตแพทย์ลงมาช่วยทำงานด้วยพอจิตแพทย์มาทำงานก็ได้คลี่คลายความทุกข์ความกังวลที่อยู่ในใจต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้แล้วสนับสนุนให้สามารถมาทำงานได้นะคะสโลแกนของมหาวิทยาลัยก็คือการประวารณาตัวเองเป็นปัญญาของแผ่นดินแล้วเราใช้ปัญญาปฏิบัติ นี่เรากำลังทำงานเรื่องสันติภาพและความเป็นธรรมการที่เอาหนังสือไปแจกเป็นการคืนความรู้ให้กับชุมชนเป็นการยกระดับชุมชนถ้าเราลงไปเอาความรู้อย่างเดียวแล้วกลับมาเราได้ตำแหน่งแห่งที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเผชิญชะตากรรมไปนั่นเรากำลังไปผลิตซ้ำความอยุติธรรมเราเท่ากับเป็นคนที่ไปบ่อนทำลายสันติภาพที่เองหลายคนเนี่ยพอได้รับหนังสือกลับเขารู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้เขาจะมีเรื่องของเขาไปใส่อยู่ในหนังสือและเป็นหลักฐานให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาเคยมีชุมชนแง่มุมที่งดงามในเรื่องของสันติภาพของชุมชนนั้นๆอย่างไรอย่างน้อยเพื่อยืนยันว่าคนพุทธคนมุสลิมตรงนั้นเนี่ยเขาไม่เคยเอาด้วยกับความรุนแรง

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่2ก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะและข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทําฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่ง

เช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก
1: ประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศ

0: ศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักความเป็นอิสระเสรีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเช่นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเว่เมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสายดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามมหาธาตุเดวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่

พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 น.ณ วัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพย์ภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิรวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชมีชื่อเดิมว่าเคลือบปุยอรุณเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2570ในวัยเยาว์บิดามารดาพามาอาศัยอยู่ณวัดทิพย์ภาวาสจบจนอายุ17ปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระในปี2490ณวัดแห่งนี้หลังจากบวชได้2พรรษาได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติและพระธรรมคำสอนจนสามารถท่องปฏิโมกข์ภาษารามันหรือมอญได้จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมณวัดทิพย์ภาวาสต่อมาในปี2549ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพย์ภาวาสและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสงฆ์ที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิวและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้ว5โรงโดยมีแผนจะก่อสร้างโรงเรือนใหม่ประกอบด้วยโรงเรือนพอสปอร์เฟิร์นโรงเรือนอนุบาลเฟิร์นโรงเรือนพ่อแม่พันเฟิร์นโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นและโรงเรือนปลูกเลี้ยงให้มีความแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนินงานรวม1ไร่3งานมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เฟิร์นโดยรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและความพิเศษของพันธุ์เฟิร์นหายากที่หมดในที่โครงการหลวงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักตลอดจนดำเนินงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่มีลักษณะเด่นคือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าเฟิร์นรัศมีโชติตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิ

รถมังกูลสิริวิบูลราชกุมารมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาร้อนและเย็นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาชาสำเร็จรูปที่ปลูกบนดอยภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆอาทิชาขาวชาเขียวชาแดงชาอู่หลงเป็นต้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการขยายพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อบริการเครื่องดื่มกาแฟโครงการหลวงสร้างความหลากหลายและทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนต่างๆภายในมูลนิธิโครงการหลวงอาทิร้านต้นไม้โครงการหลวงครัวโครงการหลวงอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและหอศิลป์หัตถกรรมพื้นที่สูงได้มีโอกาสแวะชิมแวะเลือกซื้อชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ของโครงการหลวงโดยมูลนิธิปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสัดส่วนมีความระเบียบเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสวยงามมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุดอยคำตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มของโครงการหลวงการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤกษารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิตติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดซาเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาภัทรพันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนาราม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และวัดตรีทศเทพวัดประวัตินิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกวดวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเนรินทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังเกตพื้นสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังนางมาสนามาสีและคณะบริษัทแคทเรดิโอจำกัดและมูลนิธิดั่งพ่อสอนท่านนี้สำนักพระราชวังบวชให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงและหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: และการวัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วละมั้งเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือ

0: ไหมล่ะ
1: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ายการครอบครัวเดียวกัน
1: Feel Good
0: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
1: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูราแนชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูว่าวดำค่ะสวัสดีค่ะ

0: แพทและแม่อึ่ง
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
1: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆนะคะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับพวกผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
3: แล้วแม่นด้วย
2: แม่นทุกคนเก่งมาก
1: เหรอคะคือหลายคนเลยเหรอคะ
2: หลายคนหลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอบเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
0: ร้านให้เข้า
2: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่คือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
3: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
0: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้วค่ะ
0: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองก็จบแล้วลูก
1: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
2: คุณย่า
1: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเขาไปช่างมัน
2: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
2: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
0: แรงกว่าเดิม
2: ใช่แรงกว่าเดิม
1: วันนี้เรามีแขกรับแชร์2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศน่วมเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านนึงคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
6: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
1: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆเจอแบบน้องแคทไหมคะ
7: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากๆเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
1: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคปนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
2: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไป

0: ค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอ่ะแล้วอยู่ในร้านเสริมสวยมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความสุขว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รำคาญกับคนที่บูลลี่อ่ะค่ะเราก็เลยมีความสุขว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านสวยๆนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
1: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ไทยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
2: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ
3: คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะค่ะ
4: อ้าวแม
5: ่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
4: อ๋ออีกนิดนึงจ้า
5: งั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
4: อ๋อจ้า
5: เร็วๆค่ะ
4: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะ นั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะ เป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
6: ลาลาลาลาลาลาลาแม่อึ้งคิดถึงไม
4: ่
6: เจอกันนานคิดถึงจังเลย
4: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
6: ้ก็หนูคิดถึงไง
4: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
6: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
4: ตีให้เลย
6: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
4: ่ฮะ
6: นี่ไงไปลาออก
4: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
6: จริงจริง
4: โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
6: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
4: เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
6: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
5: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมแกถึงทำแบบนี้คะ
6: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะย่าย่าให้อภัยหนูนะ
5: เรื่องเนี้ยพ่อแกจะต้องรับรู
6: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากพ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
4: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
5: นี่ลูกแกไม่ยอมเรียนหนังสือมันไปโรงเรียนไปทำของนุ๊กแกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
7: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม
5: ่เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
6: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้ะสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
7: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
6: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
7: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
6: ๆยังไงนะพ่อ
7: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
6: ย่าพ่อจะให้หนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
7: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษ

0: ยามเลยก็ได้
1: เกษยาม
2: อุ้ย
1: เกษยามคืออะไรยะ
2: อุ้ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกษยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
1: พ่อจะให้หนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
0: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
1: สัญญา
0: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
1: สัญญาจะพ่อด้วยเกศของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อ หนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ๊ะพ
0: ่
1: อ
0: เอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
3: โอ้ยนี่แม่ดีใจกับแกด้วยนะไอ้แค
1: ท ถ้าหนูเรียนจบนะแม
3: ่
1: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
3: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแค่มันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
1: อ๋อนึกออกแล้ว
3: อะไร
1: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
3: ชื่ออะไร
1: ร้านคุณอึ่งอ
3: ่
1: างอบอวล
3: มันจะดีเหรอแก
1: ดี
2: นี่นาง
3: ว่าเกียรตินะ
1: หนูว่าได
3: ้ไม่ได้อ่ะ
1: หนูว่าได้จริงๆ
3: ชื่ออะไรนะ
1: อึ่งอ่างอบ
2: นางอ้วนมาช่วยย่าเจียวกระเทียม
3: จ้าแม่ไปนี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
1: เดี๋ยว
3: แม่แกว่าเอา
1: คุณ
3: ไป
1: อบ
3: แม่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆย่า
4: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
5: นึกถึงย่าค่ะ
4: ภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่า
3: ใช่เลย
4: จริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
5: เรียกย่าว่าแม
4: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
5: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังเพราะพ่อเขาไปทำงานไกล
4: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเรียน
5: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยเพราะพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
4: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
5: เหมือนเลย
4: งั้นก็หยุดเลย
5: ใช่ใช
4: ่แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
5: ใช่พ่อก็พูดฟันธงอย่างนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
3: ค่ะ
5: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้เพราะมันเป็นสิ่งที่หนูชอบ
3: ค่ะ
5: ก็เลยตัดสินใจไปเรียน
6: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
5: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกว่าดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
6: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
5: ค่ะ
6: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเรียนเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
4: พ่อเชิญครับ
6: ค่ะ
4: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเลยก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
7: ก็อยู่เมืองนอกมันไกลนะ
4: ครับ
7: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วล่ะเขาชอบนี้ก็เอ้าให้ชอบก็ชอบไปเลย
4: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล้ว
7: ไม่โกรธ
4: ปล่อยเลย
7: ปล่อยเลย
4: จริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไงไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
6: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี้
7: ไม่เคยทำใจกันเลย
6: เหรอคะ
7: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักแล้วเราก็ตาย
4: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
7: ้ไม่อายเลย
4: ไม่สนเลย
7: ไม่สนอายเลย
4: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
7: ไม่อายทำไมอ่ะ
4: นั่นน่ะสิน
6: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
5: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อเขาพูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
6: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
7: มีคร
6: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงรูปพ่อก็ให้ดูรูปนี
7: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
4: อ๋อขอเลย
6: ขอเลยจะมาเป็นลูกเขยพ
4: ่อแล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
7: ตอบเขาไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
6: แสดงว่าพ่อเขาเปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
7: เปิดเผยคร
6: ับ ไม่ได้ปิดบัง
7: ไม่ปิดบัง
6: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
7: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนทั้งสวยแล้วกัน
5: เหมือนสวรรค์เลยอ่ะคือแบบเว้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
4: น
5: ั
4: ่นแหละสิ
5: ใช่ค่ะทั้งที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
6: ใกล้จะจบแล้ว
5: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลยคือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าสับไปเก็บให้มันจบไม่ว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
6: อาวุธ
5: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
4: ปรากฏว่า
5: ก็ไม่ได้กลับไป
4: เราอะเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
5: ใช่
4: ไม่ต้องเสียดาย
5: ไม่ต้องเสียดาย
4: อยู่ให้มีความสุขไปทั้งโลก
5: ใช่
4: พ่อไม่เสียดายมากเลยอะชอบ
6: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
7: วุฒิกินไม่ได
5: ้วุฒิกินไม่ได
7: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู
6: ้
7: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
4: ครับ
7: มันง่ายกว่าจะเปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดร้านเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
6: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
8: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
6: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุน
8: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
6: ยังไงมันก็อยู่ได
8: ้ใช่ค่ะ
6: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
5: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
6: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
5: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นค่ะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
6: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
5: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
1: มัน
5: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทำก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทำร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
6: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
3: ที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
1: แหมแหมแหมผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่มือหาผู้ชายคนไหนอยู
3: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามือมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ย
1: จะไปหาที่ไหนผู้ชายแถวนี้ก็มีเร็ว
3: อะไร
1: มานี่มานี
3: ่ไปไหน
1: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ
5: ่
1: อหนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
3: ดูสิอีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนอะว่าไหม
0: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยแบบไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
3: เดี๋ยวฉันพับให้เองดีกว่า
0: หรือว่ามันไป
9: มาแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ไง
1: มาอุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
9: สวยนะ
1: เออ
9: แบบสิ
1: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
9: เอาเหรอ
1: เออ
9: แบบนี้
1: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมาเนี่ย
9: ถ่ายมาลองสิมาลองส
1: ิ
3: อะไร
1: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
3: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
1: เร็วเร็ว
9: มา
1: ใส่หน่อยใส่หน่อย
9: มา
3: เอาใส่ทำไมเนี่ย
9: ลองทาบดูสิ
1: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันนะใส่สูตรเป็นนายแบบให้หนูหน่อยเร็ว
3: นะโอ้โหสวยมากเลย
1: ดูเออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
3: ใส่หนูเลยนะแม่นะ
9: นี่ไงตัดมาสำหรับแกเลยนะนี
1: ่ฮะได้พ่อบังเอิญมากเลยอ่ะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมันไปนั่งดู
3: หนูว่ามันหนักไปนะเนี่ย
9: สวยจัดตาย
1: พอดีแม่อึ่งเลยแม่อึ่งลองนั่งดูสิแม่อึ่งลองนั่งดู
3: นั่งทำไมเนี่ย
9: นั่งสินั่งน้องนั่งก่อน
1: เอ้ยสวยนะเนี่ย
9: สวย
1: อ
3: ะไรเนี่ย
1: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
9: จอ
3: ฮะ
1: น้อง
0: อะไร
1: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนน่ะ
0: รัก
1: ใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเน
9: า
1: ะ
9: ใช่ลูก
3: หัวละนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
9: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนอ่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้าง2 คนแหละแกสองคน
1: ก็นั่นแหละนั่นแหละ
10: พ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่

0: แท้ของหนูอะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
1: ช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันแล้วมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
2: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
0: ดีใจกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
3: เออมา
0: ถ่ายรูปดีกว่า
1: ใครถ่ายให้ล่ะ
3: ครูถ่ายครอบครัวแล้ว
0: ย่าถ่ายได้ไหมอ่ะ
1: อยู่อย่างเงี้ย
0: ไม่ได้ลูกมีอีกถ่ายให้หน่อยเร็วทุกคนนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
1: ้แฮปปี้ก็ได
0: ้แฮปน้อยๆปีเยอะ
1: แต่เมนถ่ายให้สวยๆนะคะ
4: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3
0: แฮปปี้
4: อีกรูป1 2 3
5: แฮปปี
4: ้เดี๋ยวๆพ่อกับแม่จูบกันหน่อยมั้ยครับจูบแก้มนิดนึง
5: เอาหน่อย
4: 1 2 3
0: แฮปปี
4: ้
2: ขอบคุณมาก
4: ยินดีอย่างยิ่งครับผม
2: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูง
0: โอ๊ย
2: มาจูบ
0: จูบ
2: มาจูบลูกจ้ะ
4: ข้าทายข้าทาย
6: ถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าอ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะอย่าไปละ
1: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่เอิ่มหนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: พ่อก็คิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขว่าเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วเงี้ยและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอะอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: พ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสีย

0: กับคุณย่าไป
1: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี
0: ้แม่อึ๋งล่ะคะแม่จิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
2: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
3: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
4: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความสุขมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
3: แม่อึ๋งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
4: ใช่ค่ะ
3: แม่แท้ๆไปไหน
4: แม่แท้ๆเสียค่ะ
3: เสียตอนไหนฮะ
4: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
3: คลอด
4: และเสีย
3: แคทออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
4: ใช่
3: นั่นคือภรรยาพ่อ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วจริงๆแม่อึ๋งคือ
4: น้องสาวแม่
3: เอ้านี่ท่านพญานี่มึงรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆท่านพญาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์คกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
4: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ๋งอ่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ๋งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ๋งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่แม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
3: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
4: คุณย่าก็เห็นด้วยเห็นด้วยในเหตุการณ
0: ์พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
1: ก็โล่งใจของมันเนี่ย
0: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
1: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอค่าอนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยในมาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได
4: ้ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
3: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
4: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบเนี่ยเราอะไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตอะค่ะ
0: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
1: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
0: ้ค่ะ
1: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมากอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
1: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างเช่น
1: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอชายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
4: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่าง

0: เราจะใช้อุปกรณ์นะราคาถูกเราก็จะโดนเหมือนเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
1: ชุดของเราได้ที่
0: 1ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
1: สรุปร้านชื่ออะไร
0: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกะอบค่ะ
1: ปาจิงโกะมาจากไหน
0: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะโก๊ะกลางๆใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
0: ไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
1: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
0: แต่งหน้าทำผมตัดผม
1: แค่นั้นแล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่หนึ่งมันมาได้ยังไง
0: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
1: แค่นั้น
2: ตัดไปเลยเหรอคะ
0: แค่นั้นตัดไปเลย
2: โอ้โห
0: คือด้วยความคือแค่จะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
1: ค
0: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันนี้แคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
3: ชอบกลายเป็นว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆ
2: ค่ะ
3: ศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยดีว่ะเอาก็เอาตัดต
2: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
0: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
3: ใช่
1: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
2: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติก็มาช่วย
0: ค่ะญาติก็มาช่วย
1: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นแล้วจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช้ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
1: ี
0: เวดดิ้งมีคาเฟ
1: ่
0: มีสาขายำ
2: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
2: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่น
4: อาหารนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
2: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
5: หนูไปคุยกับมันมันบอกว่าพ่ออ่ะมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
4: ไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยเวียนตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็พี
6: ่ก็มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันพ่อทิ้งไปไหนนะลูก
4: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะ ว่าเราจะเอาความรักของเรา

0: ราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วย
1: รักแคทที่สุดเลยลูก
2: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
3: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
2: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
3: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นแล้วพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปย์ผู้ชายอ่ะ
2: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
3: ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเรามันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอ่ะก็กลัวเราจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
1: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
4: ไม่เคย
1: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
4: เหตุการณ์เดียวฮะ
1: ในชีวิต
4: ครับ
1: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
4: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
3: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมุติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
1: และเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
4: ใช่ใช่อย่างนั้นใช
1: ่แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
5: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
5: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
1: ค่ะ
5: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
1: ค่ะ
5: เขาก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
1: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
4: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
2: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
3: ้รู้สึกรู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
1: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
5: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
1: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
5: พอเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็นแม่เป็น
5: เราจะเป็นนี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
2: ถ้าเห็นผู้ชายมา
5: เธอต้องอยู่กับฉัน
2: ทำตาทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
5: มองเข้าไป
1: แม่นี่เอง
5: นี่แหละ
1: แม่น
2: ี่
1: แหละ
2: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
4: ไม่ห่วงนะครับ
2: ก็สบายใจแล้วในฐานะของคุณพ่อ
4: สบายใจแล้วตอน

0: เชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
1: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
0: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
0: ค่ะ
1: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมบอกไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกกูอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนไหนคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
3: รักไหมพ่อลูกคนนี
4: ้รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภูมิใจ
0: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
1: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะ
0: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
3: โอกาสอย่างนี้แหละครับผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว
1: เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
0: เลย
1: มั้ย
0: ตัวเล็กขึ้นมาด้วย
3: มา
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: มันตาม
0: ันตรารักพี่แคทขนาดไหนคะ
5: ก็รักมากค่ะ
3: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
1: ใช่พ่อใจดีมาก
0: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคทมาก่อน
1: ใช่ใช่
0: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ้มก่อนค่ะ
6: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดนี่เรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
0: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
7: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์ตเตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
3: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง AL TV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

0: จะกินปลาแบบมะกองก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำทรศิษวัตมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลง22ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อ

เกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาก็หมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงษ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้แล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใจก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคุมพิษเคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: ผมก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่า

คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะครับพอไปวันนั้นก็ที่ศาลฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็เชื้อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลขั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นนะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

ตอนนี้นะครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องไปหาจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าบ้านและรถเนี่ยนะครับเราจะซื้ออะไรก่อนกันดีครับก่อนที่เราไปรู้ว่าจะซื้อบ้านหรือรถก่อนกันนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube มหิดล Channel นะครับเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ด้วยกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันที่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินสักถึงก้อนนี่นะฮะเราควรจะซื้อรถหรือซื้อบ้านก่อนกันดีครับสำหรับหลักการง่ายๆนะครับที่ผมจะใช้พิจารณาในการซื้อรถนี่นะครับผมใช้2ตัวฮะตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้ครับว่ารถคันนั้นเนี่ยสร้างรายได้หรือไม่สร้างรายได้ครับข้อที่2ก็คือการใช้งานนะฮะว่ารถคันนั้นเนี่ยถูกใช้งานในลักษณะที่ใช้งานส่วนตัวหรือใช้งานร่วมกับบริษัทเราจะพบว่าถ้ารถคันที่เราจะซื้อเนี่ยสามารถนำไปสร้างรายได้ได้นะครับแล้วใช้งานเนี่ยก็ใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้กับบริษัทด้วยอย่างบริษัทเนี่ยมักจะออกค่าน้ำมันให้ขอให้เราใช้รถไปทำธุรกิจต่างๆทำงานต่างๆให้กับบริษัทเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าต้องมีกรณีที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารถคันนั้นสามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับเปิดท้ายขายของเอ่ยนะครับไปรับไปส่งคนเอ่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาไปใช้แค่ใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมว่ารถคันนั้นเนี่ยเราควรจะมีครับอันที่3เนี่ยนะครับถ้ารถคันนั้นเนี่ยนะฮะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี้นะฮะเราใช้ทั้งรถเป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ใช้รถให้กับบริษัทได้อันนี้ไม่น่าซื้อฮะเพราะมันเป็นภาระครับในกรณีสุดท้ายนะครับถ้าเราใช้รถเพื่องานส่วนตัวเช่นเดินทางไปทำงานนะครับแล้วรถเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้สร้างรายได้ให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปใช้บริการของรถสาธารณะได้เนี่ยนะครับคิดว่ารอไว้ก่อนครับให้พร้อมแล้วค่อยซื้อครับบ้านนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วตัวบ้านเองเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่อนยาวแล้วดอกเบี้ยหลายครั้งเนี่ยนะครับมันไม่คงตัวเพราะมันสวิงขึ้นลงขึ้นลงตามอัตราที่เข้าประกาศนะครับทีนี้ผมจะใช้หลักการสัก2หลักการนะครับเพื่อมาบอกว่าเราควรจะซื้อบ้านหรือเปล่านะครับหลักการแรกก็คือบ้านนั้นเนี่ยสร้างรายได้ให้เราหรือเปล่าแล้วข้อที่2เนี่ยนะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยความสามารถในการชำระของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับบ้านหลังนั้นสามารถสร้างรายได้ได้นะครับและดูอีกประเด็นนะครับสมมุติว่าเราเช่าบ้านก็อยู่นี่นะครับแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยการซื้อบ้านเนี่ยทำให้ค่าผ่อนมันถูกกว่าค่าเช่าและในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราเอาบ้านไปทำธุรกิจได้หารายได้ได้เช่นให้เขาเข้ามาพักเป็นหอพักหรือแม้กระทั่งเป็นร้านขายของข้างหน้าบ้านอย่างนี้ฮะควรซื้อฮะในกรณีที่เรากำลังจะพิจารณาซื้อบ้านเนี่ยนะครับสมมุติว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับสามารถสร้างรายได้ได้เช่นซื้อมาแล้วไปทำเป็นห้องพักหรือซื้อมาแล้วเปิดร้านขายของหน้าบ้านเนี่ยฮะแต่ถึงแม้ค่าผ่อนบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะมากกว่าค่าเช่าที่เราเคยเช่าอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าบ้านหลังเนี่ยเราควรที่จะซื้อครับสำหรับในกรณีที่2เนี่ยถ้าใครเช่าบ้านอยู่เนี่ยครับแล้วตัดสินใจอยากจะซื้อบ้านเนี่ยลองพิจารณาตรงนี้นะฮะถ้าค่าเช่าบ้านที่เราเช่าอยู่นี่นะฮะมันมากกว่าค่าผ่อนบ้านที่เราจะซื้อแล้วบ้านหลังนั้นยังสามารถเอาไปทำธุรกิจเปิดร้านขายของให้เช่าพักได้นี่นะอย่างนี้เรียกว่าต้องซื้อเลยครับอีกกรณีนึงนะครับถ้าในกรณีที่คุณเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าคุณก็อยากจะซื้อบ้านด้วยผลปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างรายได้คือเอาไว้อยู่อาศัยอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็มีค่าผ่อนที่สูงกว่าค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เราจ่ายอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะเราน่าจะชะลอซื้อไว้ก่อนนะครับคำถามที่ว่าแล้วทำไมต้องชะลอซื้อด้วยนะฮะอันนี้อาจจะต้องหันกลับมาดูรายได้แล้วนะถ้ารายได้เราพอเราสามารถจะซื้อบ้านได้ก็ซื้อแต่ถ้ารายได้ของเราเนี่ยไม่พอที่จะไปผ่อนค่าผ่อนอันนั้นเนี่ยก็ควรชะลอไว้ก่อนครับสำหรับประเด็นสุดท้ายเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะซื้อบ้านหรือซื้อรถก่อนกันเนี่ยนะฮะก็คงต้องพิจารณาเรื่องของเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยครับแน่นอนบ้านต้องรอไปก่อนนะครับเราก็ต้องซื้อรถก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีเงินมากนะครับแล้วซื้อได้ทั้งบ้านทั้งรถหลายคนอาจจะคิดว่าเราควรจะซื้อบ้านก่อนเพราะบ้านเป็นทรัพย์สินแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสามารถทำงานได้ในบ้านนะครับแล้วก็หารายได้ได้ในบ้านเนี่ยยิ่งคุณต้องซื้อบ้านใหญ่เลยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาดูเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าว่าเราพร้อมตรงไหนแล้วเราจะตัดสินใจซื้ออะไรก่อนหลังครับท้ายที่สุดเงินในกระเป๋าเราก็เป็นตัวบอกเรานะครับว่าเราพร้อมที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องรู้จักบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

สมาธิในการขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยจะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

ซีรีส์วิถีคนในวันนี้เราเดินทางไปยังหมู่บ้านชายขอบริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกหนึ่งหมู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการหาปลาในแม่น้ำโขงของชาวบ้านจนกลายเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอีสานใต้หมู่บ้านที่เรามานี้ชื่อว่าบ้านผาชันครับถ้าคุณจะหาคำตอบว่าผาชันคืออะไรอยู่ที่ไหนต้องเดินทางตามเรามาประมาณ500 เมตรที่หลังหมู่บ้านครับ

าอายุประมาณ110ล้านปีที่เรียงรายสูงต่ำ 20-30 เมตรจากระดับน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงที่กั้นประเทศไทยและสปป.ลาวเป็นระยะทางยาวเกือบ10กิโลเมตรนี่แหละครับคือที่มาของชื่อบ้านผาชัน

ส่วนเรือประมงหลายสิบลำที่เราเห็นเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นพาหนะออกหาปลากันนะครับถูกผูกโยงไว้กับไม้ไผ่ลำยาวใช้โคนไม้ไผ่เสียบไว้กับช่องหินการเรือกระแทกหินจนแตกเสียหายซึ่งจะผูกรวมกันหลายลำบ้างหรือว่าผูกแยกกันบ้างถึงแม้ว่าความชันของหน้าผาจะทำให้การจอดเรือลำบากทอดสมอก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำโขงลึกมากแต่ความลำบากนั้นสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกตาซึ่งเราไม่เคยเห็นจากที่อื่น

0: ส่วนแม่น้ำโขงที่เราเห็นยาวไกลสุดสายตานี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลามากมายหลายชนิดให้คนบ้านผาชันได้ทำมาหากินจนเรียกได้ว่าชาวบ้านที่นี่มีชีวิตอยู่ได้จนส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบก็เพราะว่ามรดกที่ได้จากลำน้ำโขงนี่เองนะครับ
1: อันนี้ได้ไหมคะ
2: ตัว
3: ปลาครึ่ง
4: เฮ้ยยังนี
5: ่เบ็ด
3: นี่ร้อย
4: น่า
3: เบ็ดยังคาปากอยู่เขาเอา
4: ไร
6: ปลาแก่ครับอันนี้คือสิกินนะถ้าได้อีกมือจะไปขาย
7: มือได้หลายที่สุดในเด็กจักโต
8: ก็ประมาณ 6-7 โตครับเป็นเงินกันมือมั่นแน่ครับพันกว่าบาท
7: จ้างมือนี้เลย
8: มือนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับ
0: แค่ได้เห็นปลามากมายหลายชนิดที่จับกันได้ก็ทำเอาเราทึ่งกับความสามารถเลยล่ะครับแต่อย่าคิดว่าได้ปลาแล้วจะเอาไปขายทันทีนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอาปลากลับบ้านก่อนเพื่อเลือกก่อนว่าตัวไหนควรกินและตัวไหนควรจะเอาไปขาย
9: อันเป็นต้นนานกับ
10: อันนี้เอาไว้ให้น้องเดี๋ยวน้องจะมาที่กรุงเทพอ่ะ
11: ขายประกบตัวเดียว
0: ปลาเอิญตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงครับหนักหลายกิโลวันนี้ขายได้หลายบาททีเดียวบอกว่าเอาไปขายก็คือที่นี่แหละครับกองทุนปลาบ้านผาชันเป็นจุดซื้อขายปลาน้ำโขงที่ใหญ่ในหมู่บ้านมีปลาสารพัดจากคนหาปลาบ้านผาชันและก็มาจากต่างหมู่บ้านด้วย
12: แยกเป็นแนวฟัง
13: ปลายาง6โล8ค่ะ
0: ปลาน้ำโขงสดๆตัวโตๆแบบนี้แหละครับดึงดูดลูกค้ามาจากหลายแห่งเลยบางคนที่เราเจอถึงขนาดยอมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาซื้อเลยก็มีนะครับการหาปลาในแม่น้ำโขงถ้าคุณไม่ออกหาปลาตั้งแต่เช้าคุณก็อาจจะไม่ได้ปลานะครับ
1: หนูมาหาตั้งแต่กี่โมงปกติ
14: ประมาณตีหนึ่งครับ
1: อู
13: ้นี่มาเก็บปลาเหรอ
14: ครับ
1: จะได้เยอะไหมเนี
14: ่
1: ยว
14: ัน
1: น
14: ี้ไม่รู
0: ้ในช่วงเช้าๆท่าเรือที่นี่จึงมีความคึกคักมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่แม่น้ำโขงเปิดต้อนรับเสมอแล้วครับ

0: พี่หลีและพี่หมานเป็นคนหาปลาลุ่มแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตเพราะว่าเกิดและเติบโตที่นี่ครับวันนี้แกบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการหาปลาจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยครับเรื่องแรกที่แกเล่าก็คือเรื่องลวงลองฟังกันดูครับ
1: ได้ส่วนมาเท่านี้ในป่านี้มันเป็นคล้ายๆว่าขึ้นหน้านี้มันน้อย
2: ค่ะ
1: มีโบราณคนเนา
2: ะค่ะ
1: คล้ายๆว่าคู่เลื่อนมันลอยกวนลอยหาซิมันคาเลื่อนมีคนที่มีหน้าจริงๆแหละบ่เกิน6 70คนเลยครับแต่ว่าในน้ําโพนี่คล้ายๆว่ามีกับผู้คนก็คือลวงหม้องนี่แหละครับขึ้นมาโดกพวกเลยว่าลวงคล้ายๆว่ามองหน้าปลานะครับเป็นรูปของใครของมันมีกับผู้คน
3: สืบทอดกันมาหลายปีแล้วเป็นมรดกของพ่อก็บอกว่าบ่ต้องขายเป็นจังได๋ก็บ่ให้ขายของพ่อให
0: ้ลวงหาปลามรดกของคนบ้านผาชันที่ทั้งสองคนพูดถึงนี้นะครับก็คือพื้นที่หาปลาบนผืนน้ำโขงที่บรรพบุรุษชาวประมงเข้ามาจับจองกันไว้ทำเครื่องหมายเอาไว้บนหน้าผาแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกหลานถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่คนในชุมชนเขายอมรับร่วมกันนะครับว่าใครเป็นเจ้าของลวงตรงจุดไหนและก็จะไม่ละเมิดพื้นที่กันถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยก็ตามแล้วหน้าผาแบบนี้เขาทำเครื่องหมายกันยังไงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพื้นที่ไหนที่มีลวงหาปลา
4: เนี่ยคือลักษณะนี่ครับในการผูกปกหลักมองก็คือน้ำขึ้นก็จะพูกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยลักษณะคือพูไป
5: คันมันขึ้นสูงอีเล็กก็คือเขาจะเก็บไว้ก่อนใส่บ่ได้มันเหอะมาลาย
4: มีประมาณเกือบถึง30จุดนะครับที่ใส่ต่อประหันกับมันก็จะห่างกันสังเกตเลยว่าประมาณ20เมตรหรือ25เมตรก็สิมีของผู้นึงนี่ลักษณะในการผูกแม่นว่ารุ่นลูกรุ่นล้านก็ตรงจุดนี้ที่ว่าพ่อแม่เอาไว้ให้นะครับลักษณะในการใส่บ่ว่าสิไปใส่ขามไปผู้นั้นผู้นี้บ่ได้ผู้อื่นสิมาใส่ก็ใส่บ่ได้เป็นของมีเจ้าของแล้วนะครับจุด
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับให้ตายเถอะครับถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแค่เชือกที่เราเห็นตามหน้าผานั่นน่ะเป็นสิ่งที่บ่งชี้สถานที่ว่าลวงของใครอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้นอกจากเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วยังเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิของชาวประมงที่นี่กันด้วยนะครับที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่มีลวงพี่น้องจากสปป.ลาวเองเขาก็มีลวงในแม่น้ำโขงและสามารถหาปลาร่วมกันได้ด้วย
4: ตัวนี้ในเขาเอิญตรงกันขามันคือเวิร์ดหอยบอลแต่ว่าเป็นของประเทศลาวน้ำแน่ใส่รวมกันได้นะครับในจุดนี้ตัวนี้เพิ่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมาได้นี่เพิ่นอยู่บ้านใหม่ลงแยกกันเบิดนี่คือลักษณะคือเฮาหากินรวมกันนะครับนี่คือมันก็มีลวงคือกันกำลังยามอันเดียวนี่บ
6: ่ยาม2
4: ยาม2ล่ะคือลักษณะในการหานี่อุปสรรคอันมีหลายบ่ว่าสิว่ามีลงมาได้โหลดบ่แม่นนะครับแต่บางคนกับผู้บ่เคยหานี่สิถอดใจแต่ว่าเขาอยู่แล้วในลักษณะนี้เขาสิ้นเลยเขาสิ้นแล้วว่าบ่ได้ก็มาได้ก็มา
0: การหาปลาในแม่น้ำโขงนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรเลยไม่มีเรดาร์ไม่มีคลื่นโซน่าอะไรทั้งนั้นเลยสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่มีปลาชุกชุมพี่ดีบอกไว้อย่างนี้ครับ
1: จับโดนเขาเบิ่งจากความเละในการจับลวงหม้อมันมาซิมาจับลักษณะซิมันกระจับมันกระบุแมนลวงนะน้ำมันเสียเขาซิเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากปลาบริเวณนั้นมันจะมีปลาลายน้ำที่เลอะ
0: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าบนผืนน้ำตรงไหนถึงจะมีปลาให้จับเวิร์นในแม่น้ำโขงช่วงบ้านผาชันมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับเวิร์นผักหนามเป็นจุดที่มีลวงมากที่สุดและแน่นอนครับคนหาปลาก็ต้องเยอะด้วยแต่เราจะสังเกตดูได้ว่าเขาได้ปลาหรือไม่อย่างลุงท่านนี้ครับเราเจอแกเมื่อตอนเช้าสภาพก็คือแกไม่พร้อมจะพูดกับใครเอาซะเลย
7: ไหนวะ
8: บอก
0: มื่อเรากลับมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราเจอครับ
2: ปลาโดนมองแล้วปลาอะไรครับอีกตัวน้ำบ้วนขึ้นมาแล้ว
6: สองตัวเฮ้ย
7: โอ้จะกี่โลเนี่ย
2: ประมาณ5 โลตัวนี้5โล
7: ได้กี่ตัวแล้ววันนี
2: ้สองตัวครับตัวนั้นยังไม่เอาเลยนะบ้วนน้ำรอแป๊บเดียวครับมีอีกตัว
6: สองตัวประมาณ1,000 กว่าบาทเมียไม่ด่าแล้ววันนี้นะโอ้โหผัวก็พูดเพราะว่าไทยคล่อง
4: คล้ายๆว่าเพื่อมือมันได้การอารมณ์ดีคือเป็นลักษณะของพ่อใหญ่นะขะไดก็ร้องเพลงมีการปีบกันยังนี่คือเข้าได
2: ้วันนี้เมียทันไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เมียก็ดูแต่วันนี้ดีใจไอ้หอมแก้มผัวหน่อยนะเธอ
4: นั่นๆๆๆถือไว้บ่นั่นๆนั่นๆนั่นๆปลายาง
0: ช่วงสายหน่อยเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาจะจับปลากันได้เยอะยอมรับนะครับว่าผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาแม่น้ำโขงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้อ้าวทางนนก็ได้ปลาเหมือนกันนะครับ
4: ได้ปลายังล่ะ
2: ปลาบ้าน
4: โอ้ตัวใหญ่เลย
2: บ้านหาลูก
0: พี่ทองได้ปลาปากบ้านตัวใหญ่5 กิโล
4: โชคดีที่ว่าเห็นเข้าได้ปลาถือว่าโชคดีเติบแต่ว่าถือว่าเพิ่นได้ถือว่าดวงเพิ่นได้เติบไปถึงวันใดปานน่ะบางมือสิบ่เห็นว่าได้ได้นี่มันสิขามไปหลายมือแต่จังได๋เท่านึง
8: หลายกว่านี
4: ้ถือว่าบ่ได้ซ้ําหมดนี
8: ่บ่ได้300ให้บ่ได
0: ้การจะได้ปลาตัวโตๆอย่างที่เราได้เห็นชาวบ้านเขาจะใส่เครื่องมือหาปลาไว้ข้ามคืนเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าชาวบ้านเขาใช้แค่เบ็ดและก็ตาข่ายเท่านั้นเป็นเพราะว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงลดตาข่ายและเบ็ดจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านส่วนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจับปลากันด้วยการตักช้อนและวางเบ็ดใหญ่เดือนกันยายนช่วงน้ำหลากล้นแม่น้ำโขงชาวบ้านเขาจะหาปลาริมโขงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียนรู้เรื่องนี้สืบต่อกันมาครับเท่าที่เราได้เห็นวิถีการหาปลาของชาวบ้านที่เวิร์นผักหนามซึ่งเป็นเหมือนที่รวมมรดกที่หาปลาของคน2 ประเทศแล้วยังเห็นคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ลงมาหาปลาในแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่น่าจะบอกได้นะครับว่าภูมิปัญญาการหาปลาของคนบ้านผาชันจะต้องมีผู้สืบทอดอย่างแน่นอนอย่างลุงสมนึกอายุตั้ง70 กว่าปีแล้วนะครับแต่แกก็ยังออกหาปลาและมากกว่านั้นก็คือแกให้ลูกหลานสืบทอดเช่นกัน
9: แต่เกิดมาพ่อก็จะฝึกสอนว่าลองเรือไปแล้วก็ไปหาปลากับพ่อก่อนพ่อจะค่อยๆสอนตรงนี้ไปว่าหาปลายังไงถึงจะได
10: ้พ่อจะค่อยๆหัดให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะได้ปลาตัวนู้นตัวนี
9: ้มันจะมีวิถีชีวิตในการหาปลาพ่อค่อยๆปลูกฝังเรื่อยๆสอนรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษรุ่นเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ตลอดไม่มีคำว่าขาดหาย
0: ไม่ต่างจากพี่ขาวนะครับซึ่งทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกชายมาด้วยเพื่อให้เขามาเรียนรู้เหมือนที่ครั้งหนึ่งพี่ขาวเคยได้รับการสอนเรื่องการหาปลามาจากพ่อของตนเองเช่นกัน
11: ลูกชายมาคือมามือมันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นอยากมาฝึกวิชาน้ำพอครับเรื่องว่ามุ่งนี่มักนาแรงนาพ้นมักเบิด

0: ไม่ได้มีแค่พ่อกับลูกนะครับที่หาปลาในแม่น้ำโขงปู่กับหลานก็มีเราเจอพ่อใหญ่ประมวลกับน้องบีม
1: หลาน
2: หลาน
1: เพิ่นล่ะครับซอยพ่อใหญ่เออมาปรึกษากับแม่นมาพึกกับแม่นมามันเป็นเมื่อไหร่ล่ะสว่ามาพึกว่าสามารถเรียนบ้านน้ำโขงนี่ซอยสิบแล้วพอพาสั้นนี่คืออู้เขาอู้น้ำเพิ่นแต่พ่อแต่แม่ของลูกของหลานสืบร้านลูกร้านสืบมาตลอดทุกวัน
0: สิ่งที่พ่อใหญ่ประมวลบอกน่าจะแทนความรู้สึกของคนบ้านผาชันได้ดีนะครับว่าแม่น้ำโขงสำคัญกับชีวิตของผู้คนที่นี่มากมายแค่ไหน

0: วันนี้มีงานศพที่หมู่บ้านครับพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวก็ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
1: กระตือกันคือเอื่อยคือหนองนะกับมีการมีงานจึงคอยได้มาอันนะ
2: มีเอื่อนเข้มทากับหักแพงกันมาแต่รุ่นนั้น
1: หักผ้าแต่เข้าปูข้าวย่ายผลเฮือนหลังนี่นะหักแพงกับพอพลผู้เสียมาสั่นให้หักแพงกันตลอดหดเส้นลูกเส้นล้านผลบอกไว้
0: จากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยนั่งเรือมาไม่เกิน30นาทีก็มาถึงท่าน้ำบ้านผาชัน
3: มาเหิงหรือว่าไงนอกโครงการเด็กคือผมเห็นองหันนะอ้าวเจ้านายครับครับสบายดีมาหลายคนอยู่ตัวน้องเนี่ย
4: 3คนไหนน้อยล่ะก็อีดมเจ้าน้อยเจ้าน้อยส
3: บายฟังทั้งคุณก็มีมาอยู่บ่บันดอนบันยัง
4: บ่ท่านฮอด
3: ครับบ่ท่านฮอดก็มีอยู
4: ่เพราะว่าเข้าบ่ฮู้ว่า
5: เมื่อใดสิจูด
6: เมื่อใดว่าตําแหน่งเพิ่นเป็น
5: บ่ทําจักเลยนะเพราะว่ามันชิ้นเพลงมานี่
3: ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนแม่น้ำโขงแล้วก็มีพี่น้องระหว่างสปป.ลาวกับหมู่บ้านของเราก็จัดงานทุกครั้งก็จะมีพี่น้อง

0: ชาวลาวคือจะมาร่วมงานไม่ว่าจะงานบุญประเพณีต่างๆคือเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันสองฝั่งเราถึงแม้เราจะห่างไกลจุดผ่อนปลนแต่เราก็ใช้จุดด่านประเพณีคุยกันไปมาหาสู่กันแบบพี่น้อง
1: ความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยลาวนั้นมีมาอย่างเนิ่นนานนะครับบางคนจากฝั่งไทยไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็จากฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งไทย
2: พวกเคยไปหามาสู่กันรุ่นนี้ยังหูจักอยู่รุ่นหน่อยไปมันสิบูจักเด้อมึงจงนี่
1: ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั้งสองฝั่งจะยังเดินทางไปมาหาสู่กันและกันนอกจากจะมาร่วมงานบุญต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็ถือโอกาสมาซื้อของมาเยี่ยมญาติกันไปด้วยนะครับ
3: จักบาท
4: 25บาท
3: เอาไม้แหน่ถุงนึง
5: ก็แม่นว่าเฮ็ดสู่กันกินแล้วก็จังได๋เมื่อจากกันมีของกินก็กินตําหูบ่ให้ตั้งต่อผู้แต่งไปแล้วก็แล้วไปพ่อของเพื่อนนี่เป็นน้องของแม่จ้ะลูกพี่ลูกน้องบ่แม่นว่าแม่เดียวพ่อเดียวเป็นเครือญาติแน่นั้นเทื่อพ่อเดียวไปตลาดวันประหัดเพิ่นก็มานอน
3: ย่ําเกี่ยวข้าว
5: ไปน้ําร้อนพ่อยายเตี่ย
3: ต้องมานอนอยู่นี่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์จังได๋เมื่อจ้ะมานอนเกี่ยวข้าวหารับจ้า

0: สงสัยบ่อยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยเราบ่อยู่เราไปอาบน้ำแล้วมั้งเนี่ย
2: พ่อใหญ่หมอนที่พี่ดีกับพี่หมานมาหาแกก็เป็นคนหาปลาคนหนึ่งในหมู่บ้านผาชันนี่แหละครับแกเป็นคนแปลกของที่นี่ครับเพราะว่าแกไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าชอบมาอยู่ที่หน้าผาจนมีคนเรียกแกว่ามนุษย์ถ้ำ
0: นี่คือทำลุมซุดนะครับจริงๆแล้วขนาดข้องขึ้นกระยับอีกก็มีสันหนึ่งทั้งเครื่องตอนนี้ทึบลงมาครับมันจะมีสองสันสามสันนะครับบ้านเรา
2: ทุกๆเช้าและเย็นแกจะพายเรือไปฝั่งสปป.ลาวเพราะว่าที่นั่นจะมีน้ำตกเล็กๆหลายสายที่แกสามารถไปอาบน้ำและเอาน้ำมากินได้เรือที่แกใช้ก็ยังเป็นเรือพายนะครับไม่ได้ติดเครื่องยนต์เหมือนกับเรือคนอื่นๆ

0: หน้าผาที่พ่อใหญ่เรียกว่าเป็นบ้านนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของคนหาปลาทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งสปป.ลาวโดยเฉพาะหน้าที่ปลาชุกชุมทุกคนก็จะแวะมาที่บ้านแกเพื่อมาดื่มน้ำกินข้าวลอยมากับน้ำเช่นหมวกกันน็อกรองเท้าก็เยอะนะครับอะไรที่ลอยมาแกก็จะเก็บออกจากแม่น้ำถือว่าเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำโขงไปด้วยในตัวที่สำคัญของที่แกเก็บมาก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับ
1: มหาไหลพอดีพอดีเธอครูพอดีเฉพาะรองเท้าก็ละสิ
2: มันถือกับผู้เก็บแต่ว่าไปทางอื่นก็ว่า
1: คือว่าเก็บวันนี้เก็บจงไว้ให้มูเนาะโซเองต้องเอาแบบนี้ต้องแปลกๆกันนะ
2: มันเอาไว้คือมันดีมันชัวร์ลูกร้านนี่แหละเก็บไว้ต้องเก็บไว้เอาไว้ใส่ในซอยใกล้กว่าที่สุดเจ้าตัวมันดีกับมันมีมือคุณ
1: แ
2: อม
1: แต่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่นะครับมีน้ำใจคนที่มาหาปลาจุดนี้ก็สิมาแวะบ้านเราเนี่ยมาเคยมาแวะได้ถามเขามาพักความมากินน้ำกินยังมาเฮ็ดอาหารกะขามมีหมกพริกมันยังก็กินน้ำเหล้า
2: คือว่าไปลูกไปลานเหรอ
3: กินยังก็กินไปเหรอเราบ่ได้ห้ามได้ยังเลยคิดว่าเบิดก็เบิดไป
0: ถ้าถามว่าคนผาชันรักแม่น้ำโขงแค่ไหนผมว่าพ่อใหญ่หมอน

น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไม่รักจริงก็คงไม่เลือกที่จะมาใช้ชีวิตริมโขงแบบนี้เราดีใจที่ได้มาที่นี่และเห็นวิถีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการหาปลาที่ไม่ใช่แค่การทำมาหากินนะครับแต่เป็นความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การขับรถช่วงฝนตกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถโดยไปปัดน้ำฝนกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดกระปุกฉีดน้ำไม่มีรอยรั่วระบบเบรกหยุดรถได้อย่างปลอดภัยยางรถยนต์มีดอกยางละเอียดร่องยางลึกและเติมลมยางให้มากกว่าปกติจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นสัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงรวมถึงจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นไว้ใช้งานยามฉุกเฉินสำหรับการขับรถช่วงฝนตกผู้ขับขี่ควรปรับที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของฝนเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกไม่เปิดสัญญาณไฟสูงไม่เปิดใช้ไฟกระพริบไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะอาจทำให้เสียการทรงตัวกรณีฝนตกหนักควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนหยุดหรือมองเห็นเส้นทางชัดเจนค่อยขับรถไปต่อหากมีละอองฝ้าเกาะกระจกรถควรปรับแอร์ให้อุณหภูมิในและนอกรถใกล้เคียงกันเปิดใช้ที่ปัดน้ำฝนลดกระจกข้างลงเล็กน้อยหรือเปิดสวิตช์ขดลวดความร้อนบริเวณกระจกหลังทั้งนี้การเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานการเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฝนตกด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
2: รู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

วนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมากปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
1: นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
1: ครับไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: วที่แบบใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทําเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชําต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชํา
2: ใช่เป็นเรือนขอชํา
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทําแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆกัสเฮ้าส์ที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงกัสเฮ้าส์เนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทําให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมันเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราจะบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับเราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่แบบว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เลยครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติ
1: อ
0: ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะต้องประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่ง
0: มันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได
2: ้
0: นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: คือ
3: สวัสดีครับ
4: คิดครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลย
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย

0: ืออะไรครับเนี่ย
1: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
2: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรียนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
2: เออฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครงไม
1: ้ครับ
2: แล้วก็

0: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
2: คร
1: ับอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
0: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
1: เออ
0: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
0: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
1: ครับ
0: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้เราจะปลูกต้นไม
1: ้
0: เป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เน
0: า
1: ะ
0: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉาหมด
2: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
0: ้
2: เลยพี่เลือกใช้อะไรครับ
0: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
0: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
0: เป็นหลอน
1: โอเค
0: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
0: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
0: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
1: เออ2
0: คร
1: ับ
0: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่
0: เขาสามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได
0: ้หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
2: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
0: ผนัง
1: โอเค
2: อึ
1: ๊บนี่มีการ
2: อันนี้คือบากไว้แล้ว
0: ใช่ครับ
2: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
0: ใช่
2: นี่คือผนังของโรงเรือน
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
2: อันนี้คือหน้า
0: อันนี้คือข้าง
1: ข้างอันนี้ข้างเพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
2: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
0: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: เหมือนยิงเฟรมเลย
0: ใช่ครับ
2: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี
0: ่
2: ย
0: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
2: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
0: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
2: ไม้เต็ง
1: โอ้โหแข็งเลย
0: ใช่ครับ
2: ขั้นต่อไป
0: ยิง
1: ตัว
2: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลกๆมาก
2: จะทาสีจบ
1: นี่คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี่ก
2: ็คือใช้แม็กนี่แหละ
1: ใช้แม็กเอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิงนี
2: ่ก็คือใช้แมส
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แมส
0: ไม่ผิด
1: ไม่เรียกมุ้งเลย
0: ของ
1: มัน
0: ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปชมด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งถี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: ผูกขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่
0: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อืม
2: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: สามด้าน
0: สามด้าน
2: ใช่
0: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: าล่ะตอนนี้ก็จะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับผม
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ใช่
2: หน้างานตรง
0: เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: มาเอาเข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
2: ด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้อยู่ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี
1: ้ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาสิ
2: โอ้ยชิ้นหนักสุดอ่ะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอ่ะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
1: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาปะโปะ
1: มาโปะ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี่
2: พี่โกเรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
2: okay.
1: เดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากเราจะยึดไว้คร่าวๆ
0: okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเตยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี่
2: สวยแล้ว
0: เซฟก็คืออยู่นั้นเลย
1: ตาเอ
2: ๊ะตา
1: เอ๊ะ
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริฟ
0: เหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เอาชั้นมาได้
0: จ้ะ

0: ไปแล้วเมื่อก
1: ี้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อยๆต้องทำไงอ่ะค่อย
1: ๆโอเคอยู่นี
0: ่ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
2: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
2: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่าอันนี้คือตัดมาให้พอดี
2: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี
2: ้หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
2: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: สวยที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าทั้งวันเลยนะคร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
1: ้
2: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆ reference ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
0: มากเลย
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อย
0: เ
2: นี่
0: ยนะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่ล่อปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่
1: เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้ครีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะประวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: คีบอนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวักไหม
0: ได
1: ้กวักนี่กวักนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเน
2: ี่
1: ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: อ่ะไว้ตรงนี้
1: ถอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี้
1: เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะผมชอบมากน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้นะอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยคือก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแป้งไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนคอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นนะครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะ2กองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่2ก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะและข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุขสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเรื่องบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์และท่านดร.สุทัศสาสุขสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศสาสุขสว่างสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
7: ดีค
2: ่
7: ะ
2: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
7: เป็นอาจารย์ค่ะ
2: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
7: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
2: ก็ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษ
7: ค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
2: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
2: มสท.
7: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
2: ์ศึกษาจบ
7: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
2: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
2: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัยน
7: ะ
2: ว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้าง รวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
7: ค่ะก็ขออนุญาตกลับเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
2: ์
7: ถ้าเป็นเรือนส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
2: ง
7: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
2: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
2: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
2: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
7: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
2: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
7: ใช่
2: ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตอนแรกแต
7: ่ว่า
2: เป็นเรียกว่าวัยหนุ่ม
7: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อ
2: ความปลอดภ
7: ั
2: ย
7: ใช่
2: กักกันกักขัง
7: กักกันถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทน
2: ครับ
7: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลาง
2: ครับ
7: เรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลาง
2: ส่วนกลาง
7: ส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
2: อย่างเช่นที่
7: เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรมนะเรือนจำกลางพิษณุโลก
2: อย่าง
7: ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน
2: ี่
7: ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
2: ะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
7: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
2: ครับ
7: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
2: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
7: ตำแหน่ง
2: เทียบเท่า
7: ผู้บัญชาการเรือนจำ
2: ก็คือเทียบเท่า
7: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
2: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริการในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝาก ทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศน์สาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
7: คุณค่ะ
0: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาท
5: ช่วง
6: ผู้หญิงรู้ได
5: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
8: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
3: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่
8: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
3: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
8: ใช่แล้วค่ะ
3: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
8: ค่ะ
3: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
8: ค่ะ

0: อ่ะน้องก่อน
1: เอ้าเดี๋ยว
2: เกิดอะไรพี่แจง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
4: เป็นไรปีเนี่ย
1: ร้องอย่
4: าง
1: เดียว
2: เลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
5: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
5: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงด้วย
3: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
6: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
7: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจง
6: ค่ะ
7: นะคะพี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
6: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
7: ค่ะ
6: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
7: ์ชิงทรัพย
6: ์ค่ะนะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
7: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยกำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ยอย
6: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็น

0: การสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
1: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญาเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับมีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
0: นี่เบสิกแล้วนะคะ
1: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
0: ก็ขึ้นไปอีกสเต็ป
1: เลยเช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ยนะคะ
0: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
1: ใช่ค่ะอย่างเง
0: ี้
1: ยนะคะ
0: โทษเป็นไงคะ
1: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
0: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
1: ค่ะ
0: ประหารชีวิตเลยนะคะ
1: ถึงใช่ค่ะ
0: โทษถึงขนาดนั้นเลย
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
2: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
3: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาม
4: ีชู้เป็นทอม
5: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
3: ์
5: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
4: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
6: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวัญชัยสอนสิริ
7: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
8: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์
9: เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
8: โอ้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
9: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
8: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย์คะ
9: ถามว่าไงครับ
8: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
9: ์เอาไว้ได้ยังไงมีชู
8: ้ค่ะแต่ชู้ของภรรยานั้นไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย์แต่เป็นทอมค่ะ
9: โอ้
8: นั่นแหละค่ะ
9: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
8: รู้เป็นทอมค่ะอาจารย
9: ์
8: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
9: โอ้น่าคิดนะอาจารย
8: ์แต่ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
9: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
8: แ
9: ต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
8: ค่ะ
9: เมียเรามีชู
8: ้
9: อยู่กับทอม
8: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
9: เป็นทอม
8: ค่ะ
9: มีผัวหรือมีสามี
8: เป็นผู้ชาย
9: ไปอยู่กับเก
8: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย์

0: ็น่าคิดนะ
1: ค่ะ
0: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
1: ค่ะ
0: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
1: ค่ะ
0: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
1: ้
0: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
1: ค่ะ
0: หรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
1: ค่ะ
0: คือสามีเราเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่นแล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
1: ์ค่ะ
0: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
1: ้ค่ะ
0: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เอางี้
1: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
1: ้ค่ะ
0: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
1: ค่ะ
0: หญิงที่ยังมีสามีอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
1: ชายอื่น
0: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มี
1: ชู้ใช่ค่ะ
0: โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
1: ้ค่ะ
0: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
1: ค่ะ
0: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
1: อืมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
1: ค่ะ
0: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
1: ค่ะ
0: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเนี่ยเราอับอายขายหน้าไหม
1: ก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
0: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
1: ่ะ
0: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
1: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
1: ่ค่ะ
0: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
1: อ๋อ
0: สามีเรา
1: ค่ะ
0: เป็นเกย์อยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจารย์อายไหม
1: มันก็ไหนอะคะอาจารย
0: ์หรือผมมีภรรยาอยู
1: ่ค่ะ
0: ภรรยาไปอยู่กับทอม
1: มันก็น่าอาย
0: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยเมียอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
1: ค่ะ
0: ผมอายนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตาม
1: ค่ะ
0: ทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
1: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
0: เป็นเหตุหย่า
1: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

อาคีภัยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดบ่อยครั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียน

0: นการใช้ก๊าซหุงต้มประกอบอาหารและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นกรณีเพลิงไหม้รุนแรงให้รีบออกจากพื้นที่ทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์อย่างเด็ดขาดใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยกรณีติดอยู่ในห้องให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องประตูหน้าต่างพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่เกิดเพลิงไหม้เพราะจะถูกไฟคลอกเสียชีวิตการเรียนรู้วิธีป้องกันระงับเหตุและอพยพหนีไฟจะช่วยให้เอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
1: จากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดฉะไหนผมต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 1,42,200 บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งศาลแพ่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทเป็นเงิน 5,211,000 บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจ่าสิบตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจ่าสิบตรีก้องเกียรติได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมซักถามเพียงนายแก้วและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดนายแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายนายยิ้มด้วยประกอบกับศาลจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่านายยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายนายยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรวดร้าวยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนอยู่อีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการได้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์เฟซบุ๊กในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมาอย่างทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับ

ี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำ

0: สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทผู้พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันโดยสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประ

จุดมีชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาบถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้ 1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3.ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการริบทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

0: สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสมิทในวันรุ่งขึ้นนะครับ
0: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-file แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว C แต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน

0: หลายๆคนเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่านักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่แต่เบื้องหลังของนักกีฬาจริงๆแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีหน้าที่ในการออกแบบโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของนักกีฬาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้แสดงขีดความสามารถของเขาให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ชื่ออับดุลอุ่นอัมไพนะครับจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
1: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของชาติด้วยการสอดใส่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ากับเทคนิคกีฬาต่างวิทยาศาสตร์การกีฬามีหลายสาขามากเช่นสาขาสรีรวิทยาทำอย่างไรร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่สมกับศักยภาพของมนุษย์ที่พึงทำได้สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬาเทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดการได้เปรียบเชิงกลในการแข่งขันเช่นออกแรงน้อยได้ผลงานมากทำอย่างไรอันนี้เป็นจุดสำคัญอีกสาขาหนึ่งสำคัญมากๆเลยค่ะจิตวิทยาการกีฬานักกีฬาเก่งนักกีฬาขยันนักกีฬาฟิตเทคนิคดีแต่ใจฝ่อใจมีความเครียดมีความประหม่าตื่นตกใจทำให้นักกีฬาไม่สามารถสู่ฝันได้จิตวิทยาจะช่วยได้วิชาโคชชิ่งเทรนนิ่งฝึกอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บอีกสาขาหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของวิทยาลัยเราก็คือสาขาเวชศาสตร์การกีฬานักกีฬาจะมีอินจูรี่เยอะมากทำอย่างไรนักกีฬาคนนั้นจะสามารถรักษาตัวแล้วกลับมาเป็นนักกีฬาได้ดังเดิมเห็นไหมคะว่านี่ค่ะคือสาขาต่างๆของวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ปัจจุบันผมเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดครับหน้าที่ผมนะครับก็รับผิดชอบดูในเรื่องของโปรแกรมสมรรถภาพร่างกายในรุ่นโตเป็นหลักนะครับก็อย่างเช่นมีน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับมืออันดับ8ของโลกตอนนี้ครับ
2: ในเรื่องเทคนิคฝีมือในเรื่องของแบดมินตันก็ไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของระบบหายใจหรือว่าแรงหรือพละกำลังไม่พอในช่วงเกม3แล้วเราเป็นรองเขาอะไรเงี้ยค่ะ
0: เรื่องความทนทานของน้องเมย์นะครับผมก็แก้ปัญหาโดยวิธีเพิ่มโปรแกรมในการวิ่งระยะยาวให้มากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการวิ่งระยะยาวของเมย์ทำได้ไม่ดีเราก็ต้องค่อยๆปรับรวมไปถึงเรื่องการเวทเพื่อเพิ่มความทนทานก็อุ๊บดีมากแม่เยี่ยมอุ๊บเก่งหน้าท้องเก่งหลังเลยคือเราจะเน้นทุกส่วนเลยครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของแบดมินตันเนี่ยใช้ทุกส่วนของร่างกายโดยการให้เวทในจำนวนครั้งที่เพิ่มมากขึ้นจาก15ครั้งเป็น20ครั้ง25ครั้งอุ๊บเยี่ยมระยะเวลาในการพักระหว่างเซตเนี่ยผมก็จะให้น้อยลงซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการฝึกเอนดูรานซ์อยู่แล้วครับทั้งระบบหายใจแล้วก็ไหลเวียนเลือดที่ได้มาจากการวิ่งแล้วดังนั้นก็เป็นเรื่องของมัสเซิลก็คือเรื่องกล้ามเนื้อเพื่อความทนทานโปรแกรมทั้งสองอย่างเราก็เลยต้องให้ควบคู่กันไป
3: ผมชื่อวิวครับกุลวุฒิวิทิสารครับอายุ17ปีเป็นนักกีฬาแบดมินตันมือ1รุ่นเยาวชนครับสมัยก่อนผมมีปัญหาคือเคลื่อนไหวช้าเวลาไปรับลูกหรือว่าเข้าหาลูกเงี้ยครับจะช้าครับเนื่องจากเราอ้วนครับ
0: สิ่งที่ต้องแก้ปัญหาของน้องวิวอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของการลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของน้องออกนะครับโดยจะให้โปรแกรมเบิร์นไขมันพิเศษและให้น้องคนเดียวครับก็คือหลังจากซ้อมแบดไปแล้วเนี่ยก็จะให้น้องเขาไปวิ่งแต่ไม่ได้เหนื่อยมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการวิ่งก็คือต้องแบบประมาณ45นาทีชั่วโมงนึงทุกวันหลังจากซ้อมแบดครับ
3: อีกปัญหาหนึ่งคือร่างกายของผมไม่ค่อยแข็งแรงครับเวลายกเวทเนี่ยครับกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะได้ยกน้อยกว่ารุ่นเพื่อนครับ
4: ลงน้ำหนักข้างซ้ายนิดนึงโอเคเกงท้องเกงหลัง
3: ไปลง
4: เออ
0: แต่ก่อนวิวเนี่ยยังเล่นเวทแบบผิดถูกท่าไม่ถูกต้องครับเราก็ต้องเข้ามาจัดท่าให้ถูกต้องเพื่อลดการบาดเจ็บระหว่างการเล่นแล้วก็เพื่อให้มีประสิทธิภาพขณะเล่นให้มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเพิ่มน้ำหนักขึ้นจนตอนนี้อยู่ใกล้เคียงหรือบางครั้งก็ยกอยู่ในกลุ่มเดียวกับรุ่นที่แข็งแรงสุดครับ
2: ่ดุลค่ะที่คอยเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จของเมย์เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังที่ทำให้เมย์ประสบความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณพี่ดุลค่ะ
3: ก็อยากขอบคุณพี่ดุลครับที่ช่วยเคี่ยวเข็นผมมาเวลาซ้อมก็ให้จริงจังมากขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพก็ทำให้เราพัฒนาขึ้นได้ครับ
1: คุณแบบดุลนะคะเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอย่างยิ่งแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติด้วยเพราะเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนานักกีฬาระดับชาติก็สมกับที่คุณอับดุลเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นคือมีพันธกิจของตัวเองเลยนะคือ altruism การมุ่งผลเพื่อผู้อื่น
0: ปัญญาของแผ่นดินในความคิดของผมนะครับก็คือการที่เรานำความรู้ความสามารถของเราที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลนำไปใช้สู่สังคมให้ได้มากที่สุดครับและความภูมิใจส่วนตัวของผมนะครับก็คือการที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและการสร้างนักกีฬาระดับชาติเพื่อไปสู่ระดับโลกผมหวังว่าในโอลิมปิกเกมส์ครั้งหน้านักกีฬาแบดมินตันไทยคงจะได้รับเหรียญรางวัลแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวนักกีฬาเองที่ทุ่มเทรวมไปถึงคนเบื้องหลังในวงการแบดมินตันไทยและยังสร้างความสุขไปให้คนไทยทั้งประเทศด้วยครับ

การง่วงหลับในและการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถถือเป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติตนดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนขับรถโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทจอดพักรถเป็นระยะทุกๆ2ชั่วโมงในบริเวณที่ปลอดภัยกรณีขับรถทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางปรับเปลี่ยนกันขับรถเพื่อคลายความอ่อนล้าที่ทำให้ง่วงหลับในรวมถึงไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากจำเป็นให้ใช้แฮนด์ฟรีบลูทูธหรือเปิดลำโพงและไม่คุยโทรศัพท์เป็นเวลานานเพราะทำให้สมาธิในการขับรถลดลงการขับรถอย่างมีสติการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงรวมถึงการไม่ประกอบกิจกรรมอื่นที่ทำให้เสียสมาธิหรือละสายตาจากเส้นทางจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรวดร้าวยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนอยู่อีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการได้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์ Facebook ในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ขอเรียนมาอย่างทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับ
ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่

ผมได้นําเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

0: สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทผู้พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่และไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันโดยสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความ

ดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาบถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้ 1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการริบทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing 3

0: www.doj.go.th/efiling เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสมิทในวันรุ่งขึ้นนะครับ
0: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

0: ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว C แต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดูทานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน
1: ผมนายแพทย์อภิรักษ์ช่วงสุวินิตนะครับผมเป็นอาจารย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งขณะนี้ผมเป็นข้าราชการเกษียณคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเกษียณอายุแล้วทำไมยังทำอะไรอยู่น่าจะออกไปปลูกผักทำสวนแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าถ้าเผื่อเรายังสามารถทำงานในส่วนที่เรามีความรู้มีความสามารถความตั้งใจที่จะทำให้เป็นประโยชน์คนอื่นมันก็เป็นความสุขเลขส่วนหนึ่งผมก็อยากจะให้แพทย์รุ่นใหม่ๆมารับทราบในจุดนี้ด้วยเขาจะได้มีจิตใจที่จะมีความประสงค์ที่จะช่วยคนไข้ที่ด้อยโอกาส
2: คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลเป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่เรามีผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วยังมาช่วยปฏิบัติงานอยู่ไม่รับค่าตอบแทนกว่า100คนอาจารย์เหล่านี้ยังมีความสุขในการมาสอนลูกศิษย์ยังมีความสุขในการตรวจคนไข้
1: ในปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกของคนไข้กับแพทย์เราเนี่ยเปลี่ยนไปโดยเฉพาะสังคมตกแต่งเนี่ยเป็นส่วนที่โดนสังคมบอกว่าเราหากินซึ่งมันไม่ใช่นี่ลูกคนแรกเหรอ
3: คนที่สอง
1: คนที่สองคนแรกปกติดีหล่อเลยคือเราถ้ามาทำงานด้านเนี้ยเราก็ทำให้คนพิการกลับมาทำงานได้แต่ส่วนหนึ่งเราก็ทำให้คนดีๆเขาสวยมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่ช่วยให้คนมีคุณภาพดีขึ้นนะอันนี้เป็นผลตอบแทนที่เราคิดว่าเรามีความภูมิใจมากกว่าที่จะทำให้ เงินที่ตอบแทนมาให้กับเราอีกผมเป็นแพทย์ที่สี่แล้ว25ปีที่แล้วครับตอนแรกผมก็เป็นแพทย์ใช้ทุนทั่วไปพอดีมีอาจารย์ชวนให้มาทำงานที่ศรีราชก็เป็นโอกาสที่ผมคิดว่าเราสามารถจะไปสอนนักเรียนด้วย ให้การบริการที่ดีด้วยก็เลยเข้ามาอยู่ศิริราช
2: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจใหญ่อยู่3ด้านด้านที่1เป็นพันธกิจทางด้านการดูแลสุขภาพของผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราชพันธกิจที่2เป็นพันธกิจในเรื่องของการผลิตผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและพันธกิจข้อสุดท้ายเป็นพันธกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพตั้งแต่แพทย์ผู้ช่วยพยาบาลรวมทั้งทางด้านอื่นๆรวมทั้งการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นต้น
1: ก็พวกเราก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะก็รวมถึงน้องที่อยากจะเป็นด้วยเราก็ได้ทำงานหลายๆอย่างเพราะนั้นเราก็จะมีโครงการที่ออกไปช่วยคนไข้ที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วย
3: ผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างได้ยึดถือเป็นแนวทางเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีความสามารถรอบด้านอาจารย์ผ่าตัดดีมากนะครับเหมือนกับศิลปินที่มาทำงานบนตัวคนไข้ให้ผลออกมาได้เป็นที่น่าพอใจ
4: อาจารย์ยังทำงานเพื่อส่วนรวมเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งแพทย์แห่งประเทศไทยไปประชุมโน่นประชุมนี่แล้วก็ไปช่วยผ่าทั้งในกรณีที่เป็นคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่คนไข้พิการ
1: ปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยนอกจากเรื่องรูปลักษณ์ที่ไม่ปกติแล้วเนี่ยการพูดแต่เด็กยังไม่พูดไม่ได้ถ้าเพดานไม่มีก็ดูดนมได้น้อยนะฮะแล้วก็มีสำลักบ่อยปอดบวมยังมีเรื่องความพิการทางด้านจิตใจตามหลังมาด้วยนะฮะเมื่อเด็กโตขึ้นเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างดีก็จะทำให้เมื่อเข้าโรงเรียนเด็กก็จะมีการล้อกันแล้วก็เราจะซัพพอร์ตทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยบอกว่าเขาจะต้องดูแลบุตรยังไง
5: เดิมทีริมฝีปากของน้องนะคะมันจะเป็นเหมือนตัว W อะค่ะมันจะมี2ช่องโหว่อยู่แต่นี้คุณหมอก็ตัดออกเย็บใหม่ให้แล้วค่ะก่อนหน้าจะผ่าตัดถ้าคิดก็มีคนพูดว่าจะผ่าทำไมสงสารลูกอะไรอย่างนี้แต่ในความคิดคนเป็นแม่ก็แบบว่าอยากให้น้องสมบูรณ์ที่สุดสงสารลูกกลัวว่าลูกจะมีปมด้อยอะค่ะกลัวว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาเห็นพี่เขาทำไมพี่เขาเป็นปกติทุกอย่างแต่ทำไมน้องถึงเป็นแบบนี้อะไร
1: การรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยก็ส่วนใหญ่เรารักษาตามช่วงอายุเวลานะฮะคือเริ่มรักษาเมื่อเด็กแรกคลอดก็ดูแลเรื่องการกินก่อนแล้วก็มาเย็บปากให้เท่ารูปเนี่ยอายุสักประมาณ3เดือนเพดานโหว่ก็รักษาปิดรอยโหว่ที่เพดานลงกับทำให้กล้ามเนื้อขยับได้ดีเนี่ยก็ประมาณสัก8เดือนขึ้นไปเพราะนั้นโดยสรุปเนี่ยการรักษาจะเป็นขั้นตอนตามเวลานะฮะ
6: ประชาชนบางส่วนนี่ครับยังขาดความรู้ความเข้าใจนะครับว่าความพิการตั้งแต่กำเนิดหรือว่าความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยสามารถแก้ไขเยียวยาได้ด้วยการรักษาทางศัลยกรรม
1: สำหรับการมาโครงการในที่กระบี่ครั้งนี้นะฮะก็มีคนไข้คัดกรองทั้งหมด50คน 40% ก็จะเป็นไข้ที่เป็นปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนไข้ที่มีความผิดปกติจากการหัวเทศไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นหดล้างทำให้เขาไม่สามารถจะทำงานได้แล้วก็ผ่าตัดทั้งหมดใน3วันนี้ก็25รายครับ
7: ถ้าไม่มีโครงการนี้ผมว่าตลอดชีวิตอาจจะไม่ได้ผ่าตัดเลยก็ได้ครับ
5: ดีใจที่น้องได้ทำแล้วก็แบบทำมาได้ดีด้วยค่ะ
8: น้องเขารู้สึกมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกคุณครูให้ไปแสดงอะไรน้องเขาก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้น
1: สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนะก็มีปรัชญาของมหาวิทยาลัยก็คือ Wisdom of the Land หรือปัญญาของแผ่นดินที่สามารถจะไปพัฒนาความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยไปต่อยอดให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในส่วนของผมเองเนี่ยก็คิดว่ามีการพัฒนาตัวเองจากความรู้ที่ได้เนี่ยทำต่อยอดแล้วก็สอนคนอื่นอยู่ตลอดนะฮะรวมถึงการออกหน่วยนี่เหมือนกันแล้วก็มาสอนแพทย์ในต่างจังหวัดด้วยคิดว่าในสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับนอกจากคนลูกศิษย์เราคนเดียวเนี่ยยังมีประโยชน์กับคนอื่นที่อยู่รอบข้างลูกศิษย์ที่เขาจะทำต่อไปด้วยการได้เห็นคนไข้ด้วยใบหน้าที่ผิดรูปนั้นเราทำให้มีรูปร่างที่ใกล้เคียงหรือเหมือนปกติได้เนี่ยอันนี้เป็นความสุขที่เราผลักดันให้ผมยังทำงานในอาชีพนี้อยู่ได้

รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเรียนรู้จากบรรดาต้นแบบนักธุรกิจที่เขาสามารถประสบความสำเร็จจากการสร้างไอเดียของตัวเองขึ้นมาและตอนนี้นะคะกระแสทุกกระแสต่างจับตาไปที่

กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเราจะเห็นสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจมากแต่ว่ากระแสของสตาร์ทอัพที่เติบโตได้ดีแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งระดมทุนที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนนะคะกระโดดเข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างลองไปติดตามฟังข้อมูลดีๆตรงนี้ได้จากน้องแนนกันก่อนเลยค่ะ

0: เศรษฐกิจในบ้านเราที่ขับเคลื่อนอยู่ในทุกวันนี้กว่า 40% ของ GDP มาจาก SME นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศกว่าครึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงรวมไปถึงหลายๆธุรกิจที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต
1: และในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพยังเป็นกระแสอยู่ในทุกวงการณขณะนี้หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าสตาร์ทอัพต่างจาก SME ทั่วไปอย่างไรหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3ประการที่เห็นได้ชัดคือ 1. เริ่มต้นด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพลังและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง 2. สตาร์ทอัพจะต้องพัฒนาเร็วบริษัทขนาดเล็กถ้าหากปรับตัวช้าจะเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่ในทันทีทำให้สตาร์ทอัพจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดเรื่องของเวลาและเพิ่มเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงคนหมู่มากและที่สำคัญต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบไปถึงข้อที่3ที่สตาร์ทอัพจะต้องนำเงินจำนวนมากซึ่งมักมาจากการระดมทุนจากคนที่เชื่อในสิ่งที่เขาทำว่าจะสามารถโตได้เรื่อยๆในการแก้ไขปัญหาของผู้คนบนโลกใบนี้อย่าง Google ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากความคิดที่อยากจะนำเอาห้องสมุดมาอยู่บนโลกออนไลน์ใครๆก็จะสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายจนในวันนี้ตอบโจทย์เรื่องการค้นหาได้เป็นอันดับหนึ่งจากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการนั้นนอกจากจะทำให้ความสุขของคนที่ทีมทำสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็พอใจไม่แพ้กันเพราะสามารถทำกำไรได้มากกว่า 5,000 เท่า
0: จากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากจะทำความสุขให้กับผู้ที่ทำแล้วนักลงทุนก็มีความสุขไม่แพ้กันเพราะว่าสามารถทำกำไรได้มากถึง 5,000 เท่าเลยทีเดียวค่ะ
1: และหากมองไปในตลาดทุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นก็น่าสนใจมากเพราะจากสถิติหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด3อันดับแรกของโลกก็เป็นบริษัทที่โตมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นอย่างเช่น AppleAlphabet เจ้าของ Google หรือ Microsoft แม้กระทั่ง Facebook เองที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพิ่งเปิดมาไม่ถึง10ปีแต่ก็มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1,600 ล้านคน
0: สตาร์ทอัพเป็นกลุ่มคนที่มีความฝันมีความสามารถและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นที่หมายตากับนักลงทุนหลายๆคนการระดมทุนของสตาร์ทอัพจึงไม่ใช่เรื่องยากด้วยความน่าสนใจของสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะเปิดประตูสู่การระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

0: และต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของการเปิดห้องเรียนสำหรับผู้ประกอบการในการร่วมกันเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจของทุกๆท่านกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าทีน่าจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็แนวความคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่หลังจากนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้นะคะทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะคะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามท่านประธานนะคะว่าทำไมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยถึงเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันว่าสตาร์ท

0: รับค่ะท่านค่ะ
1: ก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าหน้าที่หลักของตลาดหลักทรัพย์คือเป็นตัวกลางให้นักลงทุนกับผู้ลงทุนมาพบกันที่ผ่านมานี่เราก็ได้สนับสนุนงานแบบนี้ตามลำดับมานะครับเราจะมุ่งเน้นให้นักผู้ลงทุนเนี่ยที่กำลังจะมีความเจริญก้าวหน้ามีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการเข้ามา

0: ทุนในบริษัทที่ดีๆมีผลประกอบการที่มั่นคงที่ผ่านมาเราก็สนับสนุนกิจการทุกขนาดทั้งใหญ่กลางเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กนี่เราก็พยายามสนับสนุนผลักดันจนเข้าสู่ในตลาด MAI นะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำต่อมาแต่ขณะนี้ก็ทราบกันว่าเราให้ความสนใจกับธุรกิจสตาร์ทอัพกันมากนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆพยายามช่วยกันส่งเสริมมีมาตรการที่จะทำให้สตาร์ทอัพมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าเราก็เริ่มเห็นว่าตลาดของเราก็มีบทบาทในการที่ช่วยผู้ประกอบการกลุ่มนี
1: ้
0: ให้เข้ามาระดมทุนด้วยนะครับซึ่งถ้าทำสำเร็จมันก็หมายถึงว่าทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตัวผู้ประกอบการเองก็จะมีแหล่งเงินทุนที่เขาใช้ขยายกิจการได
1: ้
0: อย่าง Venture Capital ซึ่งช่วยสนับสนุนกับเขาก็มีช่องทางในการ Exit เพื่อหากำไรตามเจตนาที่เข้ามาช่วย Startup นักลงทุนก็มีทางเลือกในการลงทุนในกิจการที่เราถือว่ามีความก้าวหน้าแน่นอนก็เป็นแสดงว่าตลาดทรัพย์เราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
1: เรียกว่าอยู่ในแผนพัฒนานะคะในการที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะทั้งทางฝั่งของผู้ประกอบการเองที่ถึงแม้ปัจจุบันยังอยู่ในไซส์ที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในขนาดเล็กแต่ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้นะคะอีกหนึ่งส่วนที่ท่านประธานได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดเล็กทั้งหลายแน่นอนค่ะว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่นะคะสามารถขับเคลื่อนและก็เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นแต่ว่าความสำคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะนำนวัตกรรมมาใช้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเนี่ยในมุมมองของท่านประธานเองจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
0: ครับเราก็เริ่มต้นต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านวัตกรรมนี่มันหมายถึงอะไรนะฮะนวัตกรรมมันหมายถึงกระบวนการที่เราจะสามารถเอากระบวนการทางความคิดมาสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ประโยชน์หรือในกรณีคือผู้บริโภคทั้งหลายซึ่งสิ่งใหม่ๆนี่อาจจะเป็นสินค้าใหม่บริการใหม่กระบวนการทำงานใหม่หรือ business model ใหม่ๆก็ได้แล้วก็ที่มาของการสร้างสิ่งใหม่อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์มองเห็นปัญหาแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกอย่างที่คนไม่เคยคิดมาก่อนหรือเป็นการทำค้นคว้าวิจัยก็ R&D หรือจะเอา high tech อะไรมาใช้ก็ได
1: ้
0: อันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะสามารถคิดของสิ่งใหม่ๆมาเสนอต่อผู้ที่ต้องการเสม
1: อ
0: มันก็เป็นการตอบสนองทางด้านดีมานด์และซัพพลายนะครับฉะนั้นดีมานด์เนี่ยเรามีผู้บริโภครุ่นใหม
1: ่
0: ซึ่งมีความต้องการหลากหลายมากพยายามจะมองหาอะไรที่มันแตกต่างจากของเดิมนะครับส่วนในแง่ของซัพพลายเนี่ยการแข่งขันของผู้ประกอบการต่างๆนี่สูงมากถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการไม่เอานวัตกรรมมันตัวขับเคลื่อนให้สร้างสิ่งใหม
1: ่
0: แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็อาจจะแข่งกับเขาไม่ได้และที่สำคัญคือมันเป็นการพลาดโอกาสด้วยเดี๋ยวนี้เรามีองค์ความรู้เยอะเรามีเทคโนโลยีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ได้ก็จะสามารถได้เปรียบครับ
1: ค่ะ
0: แต่นี้เรามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีการพูดถึงสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า IDE เช่น Driven Enterprise ก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวผลักดันการทำงานนะครับเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้ก็จะแตกต่างกับ SME ทั่วๆไป SME ทั่วๆไปนี่ก็จะทำแบบเดิมๆโดยถือว่าคนอื่นทำอะไรเราก็ไปแข่งเราถือว่าเราแข่งเขาได
1: ้
0: นะฮะเช่นเปิดร้านอาหารทำเบเกอรี่ทำสปาหรือบางทีก็ขายของใช้ทั่วๆไป
1: อ
0: ันนี้เป็นของธรรมดามากจะไม่เหมือนกับองค์กรที่บอกว่าเรามีความคิดพิเศษและเราสามารถส่งต่อความคิดออกไปเป็นของที่คนจะชอบได้แล้วก็ถ้าตามความหมายของ IDE ที่ถูกต้องนะครับกระบวนการทำงานก็ต้องมีความคล่องตัวแตกต่างจากทั่วไปเช่นกระบวนการผลิตก็ไม่หมายความว่าผลิตเองหมดบางเรื่องอาจจะเอาซอร์สออกไปก็ได้แม้จะเอาซอร์สในต่างประเทศก็ได้ในแง่ของตลาดนะครับก็อย่าไปนึกถึงเฉพาะตลาดท้องถิ่นต้องนึกว่าของเราดีจริงคนต้องการจริงขายทั่วประเทศก็ได
1: ้
0: หรือแม้จะไปต่างประเทศก็ได
1: ้
0: สุดท้ายคือในแง่โครงสร้างของการเป็นเจ้าของเรื่องเงินทุนน
1: ะ
0: อย่าไปคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเราสามารถถ้าต้องการเงินเราก็อาจจะมีผู้ร่วมทุนอย่าง Venture Capital เขาไม่ได้เข้ามากลืนบริษัทเราหรอกเขามาช่วยให้บริษัทเราก้าวหน้า

0: แล้วเขาจะขายออกเรียกว่า exit เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นธุรกิจที่มันแตกต่างทั่วไปผมจะขอยกตัวอย่างของไอเดียอันหนึ่งที่ผมมีส่วนในการสนับสนุนนะฮะให้เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบที่ผมพูดค่อนข้างครบโดยสรุปก็คือว่าองค์ประกอบสำคัญของ IDE จะต้องมี2ส่วนส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ามีความสามารถหรือ capability ทางด้าน innovation
1: ค
0: ือคิดสิ่งใหม่มีกระบวนการส่งต่อสิ่งใหม่ไปหาผู้บริโภคคือทำให้สำเร็จขึ้นมาอันที่สองจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจคือต้องมีความรู้ด้านการผลิตการเงินการตลาดต้องมี2 อย่างมันถึงทำให้ธุรกิจยั่งยืนได
1: ้
0: ผมมีตัวอย่างของผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับเขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาจะหาอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ไม่สามารถสู้กับแมลงต่างๆได้โดยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีทางออกเขาก็คือว่าเขาก็หาสูตรที่จะใช้เกลือแร
1: ่
0: บางอย่างขึ้นมานะครับจนเป็นมีประโยชน์นะครับมีลักษณะเป็นเหมือนกับวัคซีนป้องกันโรคขณะเดียวกันเป็นวิตามินให้พืชเจริญเติบโตโดยใช้กินลดไปตามใบหรือลำต้นไม่ได้ไปที่รากตอนที่เขาทำตอนแรกเนี่ยครับคนออกมาคนเขาถามว่าผิดกับปุ๋ยยังไงคนทั่วไปไม่ตอบรับแต่เขารู้ว่าคนเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจคนระดับพิเศษเขาเลยเปลี่ยน business model เป็นเน้น B2B คือไปเน้นถึงธุรกิจที่มีฟาร์มเยอะๆมีอะไรเยอะๆแล้วไปพูดคุยจนเข้าใจแล้วพวกนี้เอาไปทดลอง5เดือน6เดือนแล้วตอบทุกคนบอกว่าดีมากก็จะสั่งซื้อมากมายแล้วเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเขาก็พยายามจะหาทางปรับปรุงคุณภาพต่างๆไปประกวดเวทีนวัตกรรมระดับโลกนะครับเดิมเอเชียก่อนต่อมาก็ขยับระดับโลกเป็นวิธีทำให้เขาเห็นว่าของเขาใหม
1: ่
0: เพราะเขาได้รางวัลนวัตกรรมระดับโลกนะครับคนวิ่งมาหาเขามี VC เสนอตัวอยากจะร่วมทุนบางบริษัทนี่บอกว่าขอซื้อบริษัทเลยเขาเองเขาก็รู้ว่าของของเขาดีจริงเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเก็บไว
1: ้
0: คนที่เข้ามาไม่ได้อย่างจีนนะครับมาซื้อไม่ได้บอกก็ขอซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปขยายผลต่อแล้วตอนนี้ก็มีบริษัทในเมืองไทยที่ทำทางด้านเน็ตเวิร์กเอ็กซ์พอร์ตก็บอกขอเป็นพาร์ทเนอร์และยินดีจะพาเขาไปขายต่างประเทศเพราะนั้นก็คิดว่าภายในปีแรกที่เขาทำเต็มที่เนี่ยก็จะได้รายได้เกิน100ล้านบาทก็จะเห็นว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะครับขณะนี้เขาคิดว่าเขาจะเอาสูตรของเขาเนี่ยไปใช้กับสัตว์น้ำให้ทำน้ำเป็นวัคซีนหรือเป็นวิตามินทำให้มีความแข็งแรงจะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าไม่หยุดนิ่งและทำอะไรทีนี้พอเรามองของแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อก็คือว่าและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะช่วยอะไรเขาได้เราก็คิดว่าในกระบวนการที่บอกว่าเขาต้องมีกระบวนการความคิดกระบวนการประกอบการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก่อนมาเข้าเราเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเขาให้ความรู้ทางด้านบริหารจัดการเขาโดยเฉพาะทางด้านการเงินทางด้านการระดมทุนถึงแม้ยังไม่เข้ามาในตลาดเรานะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะแนะช่องทางในการระดมทุนให้ได้เช่นว่าจะไปหาเวนเจอร์แคปิตอลยังไงมี
1: ค
0: ลาวด์ฟันดิ้งรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ควรจะหาพาร์ทเนอร์แบบไหนในที่สุดแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเข้ามาในตลาด MAI ของเราถ้าเป็นนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เราผลักดันให้เขาเจริญเติบโตเป็น IDE ที่มีคุณค่ากับประเทศชาติได
1: ้ค่ะฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะคะสำหรับการที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะนำนวัตกรรมต่างๆมาขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นะคะทั้งนี้เนี่ยในภาพใหญ่แล้วอยากสอบถามมุมมองของท่านประธานเองนะคะว่าประโยชน์ของทั้งประเทศไทยเองรวมไปถึงตลาดทุนอย่างเราเองเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้างหากเราสามารถพัฒนาให้เกิด IDE Startup เหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: อย่างที่ผมเรียนไว้ไงครับว่าเราเพ่งเล็ง IDE เป็นพิเศษเพราะเราคิดว่าเขามีขีดความสามารถที่จะเสนอสิ่งใหม่ๆในการที่จะมาป้อนให้ตลาดทำให้ผู้บริโภคสามารถได้สิ่งดี
1: ๆ
0: ขณะเดียวกันเขามีความคล่องตัวในการที่จะขายออกไปต่างประเทศซึ่งเป็นการหารายได้เงินตราต่างประเทศให้ประเทศด้วยถ้าเขาเจริญก้าวหน้าจนถึงเข้าตลาดได
1: ้
0: เขาก็เป็นการเปิดช่องให้นักลงทุนมีทางเลือกเพราะบริษัทเหล่านี้ผมเชื่อนะครับพวกนี้จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะมีคู่แข่งยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไงเขาก็ใช้พลังความคิดของเขาว่าเออเรามีของดีคือพลังความคิดการค้นคว้าเราก็หาสิ่งใหม
1: ่
0: ๆสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนักลงทุนก็จะพอใจถ้าสมมติว่าเราสามารถทำให้เกิดผู้ประกอบการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากขึ้นแน่นอนครับ

0: จะขับเคลื่อนของประเทศให้เราเจริญก้าวหน้า อยู่ในความสามารถในการแข่งขันประเทศอื่นได้นะคร
1: ับ ค่ะน่าสนใจมากนะคะและนี่เลยค่ะก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่มุ่งเน้นจะสร้างองค์ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่นวัตกรรมที่ดีและทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมฉายภาพแล้วก็ให้มุมมองดีๆกับบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนของเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านคะ
0: ยินดีครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะอย่างที่ท่านประธานได้เล่าให้เราฟังกันไปแล้วนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะในการเติมเต็มทั้งในการช่องทางสำหรับการเติบโตเองช่องทางสำหรับการระดมทุนเองแล้วก็ทางเลือกของนักลงทุนเพิ่มเติมกับการลงทุนในกิจการของบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่กันด้วยแผนกลยุทธ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าทีน่าพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณเกษรามันชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันต่อพักแป๊บเดียวค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังกันนะคะว่าดร.ชัยวัฒน์เองก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการเติบโตของนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะว่าความชัดเจนตรงนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้รับมาเป็นการทำนโยบายในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่ตู้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีน่า
0: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามก่อนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองจริงๆแล้วเนี่ยมีทิศทางหรือว่าแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนบรรดานักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่หรือสตาร์ทอัพของเราอย่างไรบ้างคะพี่ตู้คะ
1: ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเราอาศัยเรียกว่าที่ผ่านมาในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาศัยคนรุ่นใหม
0: ่
1: ๆแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆในการที่จะเติบโตได้เพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องการที่เรียกว่าจะก้าวไปในอีกระดับหนึ่งที่เราพูดถึง S-curve กันใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอาศัยเรียกว่าพละกำลังด้วยความคิดใหม่ๆด้วยรวมไปจนถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่จะมาทำให้เรียกว่าก่อร่างสร้างฐานเศรษฐกิจของเราต่อไป
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นหน่วยที่เรียกว่าเพาะพันธุ์กล้าไม้นะคะให้กับเรียกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเต็มที่ในการที่จะทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได
0: ้
1: หรือสามารถที่จะส่งผ่านความเจริญเติบโตเหล่านี้ออกไปให้ผู้คนข้างนอกได้ค่ะ
0: นี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะว่าการดำเนินนโยบายหลังจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันกับการช่วยกันบ่มเพาะ
1: ก้า
0: วไม้เหล่านี้นะคะให้เติบใหญ่ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจบ้านเราแน่นอนว่าเราเห็นเรื่องราวของข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพด้วยมีอะไรกันบ้างคะพี่ตุ๊กในช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาขาดอะไรด้วยนะคะเราดูตั้งแต่ว่า1เขาขาดเรียกว่าอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจรวมไปจนถึงว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆทำอะไรบ้างแล้วเขาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องเวทีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทำด้วยตัวเองไม่เจอใครและจะทำอย่างไรที่จะเจอใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวทีว่าเขาจะแสดงออกได้อย่างไรนะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าเขาขาดเงินทุนจะทำกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแรกเลยเราบอกในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราก็ร่วมมือนะคะกับหลายๆภาคส่วนนะคะในการที่จะจัดการในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราทำไปแล้ว2ครั้งนะคะนะครับสวทช.นะคะก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างมากเลยนะคะครั้งหนึ่ง

0: เนี่ยนะคะ5-600คนเต็มห้องประชุมเลยค่ะเราก็ถือว่าเราทำแล้ว2ครั้งในปีนี้นะคะก็คงจะทำต่อเนื่องไปอันนี้คือส่วนที่เราทำแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ร่วมมือกับคนที่ทำสตาร์ทอัพเรื่องอื่นๆนะคะเรียกว่าให้ทั้งเรื่องของเวทีบ้างให้ความสนับสนุนบ้างให้เขาทำงานได้นะคะแล้วอีกประเด็นที่2ก็คือเรื่องเวทีเวทีเนี้ยเราทำในหลายๆเรื่องเช่นเราบอกว่ามาจัดงานกันที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะคะมาแสดงผลงานหรือมาเรียกว่าหาคู่ได้ใช่ไหมคะ
1: แม
0: ทชิ่งได้รวมไปจนถึงนะคะเราจัดทำเรื่องพอร์ทัลนะคะพอร์ทัลนี้เราเรียกว่านิวส์นะคะก็คือเป็นเรื่องที่จะเป็นพอร์ทัลของคนที่ทำสตาร์ทเองคนที่อยากจะเข้าร่วมทุนกับสตาร์ทอัพต่างๆเข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะมีดีเทลมาให้ดูกันนะ
1: คะ
0: เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทำทั้งเรียกว่าเจอกันโดยตรงๆกับเจอกันทางเรียกว่าออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นทางที่ให้เขาเจอกันอีกทางหนึ่งนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของเงินทุนเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งบางคราวอาจจะหาทั้งต่างประเทศที่เขาไปกันเราก็กลับมาดูจริงๆต้องบอกว่าเงินทุนเนี่ยมาจากภาครัฐเยอะแยะมากใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามีเงินแล้วแต่บางทีมันก็หากันไม่ค่อยเจอนะคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกับธนาคารภาครัฐก็คือ SME Bank ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเรียกว่าเราจัดทั้งกองทุนร่วมกันตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราตั้งเงินไว้ประมาณเรียกว่าเบื้องต้น500ล้านบาทก็จะไปเข้าใจว่าเราจัดตั้งไปแล้วนะคะกับออมสินกับกรุงไทยก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนเหล่านี้จะทำอะไรก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพรวมไปถึง SME ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเราให้ทุกทางตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่เวทีแล้วก็เรื่องเงินทุนด้วยค่ะ
1: ซึ่งแน่นอนนะคะว่าทิศทางเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านออกมายังบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะคะที่อยากจะหาทั้งความรู้ก็ดีหรือว่าอยากจะหาจุดเชื่อมต่อก็ดีนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าก็ทำงานกันผ่านหน่วยงานองค์กรในตลาดบ้านเราเนี่ยแหละค
0: ่ะ
1: แล้วก็ไปเชื่อมต่อกันกับองค์กรภายนอกด้วยอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ TSI เองก็ได้มีการจัดอบรม Startup Fundamental Courseซึ่งทีน่าเห็นว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปนะคะก็มีการเชิญบรรดาวิทยากรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมาแชร์มุมมองให้ฟังกันแล้วก็รายการนี้เองห้องเรียนผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ด้วย
0: จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของเราเนี่ยเราก็จัดตั้งที่บอกว่า TSI เนี่ยเราจัดตั้งหน่วยงานใหม
1: ่
0: ที่มาดูแลเฉพาะผู้ประกอบการเลยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่เรามาถึงวันนี้กันนะคะเรียกว่าเราจัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะเรียกว่ามีหน่วยงานเฉพาะเจาะจง มาทำเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการนี่เองเลยค่ะ
1: หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าเห็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นร่มไม้ใหญ่สำหรับสนับสนุนบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ในการเข้ามาระดมทุนแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วแต่เป็นการบ่มเพาะอย่างที่พี่ตุ๊ได้ว่าไว้ว่าเราจะบ่มเพาะธุรกิจพันใหม
0: ่ถูกค่ะ
1: เพราะว่ามีการเติบใหญ่ได้ในอนาคต
0: เราคิดว่านะคะจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเราอยากให้ประเทศไทยมีเรียกว่าคนทำธุรกิจมากๆจะเข้าตลาดหรือไม่เข้าตลาดไม่เป็นไรรอให้เขาถึงจนจุดที่ว่าเขาต้องการเข้าตลาดเนี่ยก็มาเข้าตลาดได้แต่เบื้องต้นต้องทำให้เขาแข็งแรงให้เขาอยู่ได้
1: นอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ไปแล้วการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็รู้จักกันเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทของทาง MAI ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดด้วยนะคะว่าเว็บพอร์ทัลนี้มีลักษณะการทำงานกันอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพบ้านเราย
0: ัง
1: ไงกันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการใส่เงินลงทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนี้น่าจะได้เห็นโปรเจกต์อะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมาย
0: แล้วก็คิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเรายังคิดว่าในโอกาสต่อๆไปกลุ่มนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเราให้โอกาสคนเราสนับสนุนเรื่องเหล่านี้เรายังเห็นว่ากล้าไม้ที่เราเพาะบ่มเนี่ยนะคะจะต้องเติบโตนะคะแล้วก็ต้องมีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยต้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็สามารถที่จะเจริญยิ่งใหญ่ขึ้น อาจจะเข้ามาจดทะเบียนกระทั่งเติบโตไปจนถึงระดับโลกเนี่ยเราเห็นหลายๆรายเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเราต้องบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราร่วมมือกันสนับสนุนอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะดังนั้นแล้วให้พี่ตุ๊กให้กำลังใจบรรดาน้องๆสตาร์ทอัพที่ฟังอยู่ตอนนี้สักนิดนึงดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละแต่อาจจะยังขาดซึ่งการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
0: ก็อยากจะบอกน้องๆนะคะที่ทำสตาร์ทอัพหรือที่เรียกว่าสนใจจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะได้เข้ามาเรียนรู้กับตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อให้เรียกว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะนะคะแล้วก็ศูนย์สนับสนุนเพื่อให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยได้สามารถเติบใหญ่ต่อไปได้ไม่ว่าจะมาเรียนรู้ด้วยกันหรือไม่ว่าจะเป็นมาเป็นเรียกว่ามาแสดงอยู่ในเวทีของเราในการที่จะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเห็นเข้ามาร่วมลงทุนได้หรือแม้กระทั่งอยากจะมาเรียกว่าขอเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้เพราะตลาดหลักทรัพย์เรามุ่งหวังนะคะที่จะให้เรามีผู้ประกอบการนะคะที่เราเรียกว่านักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราใช่ไหมคะที
1: ่
0: จะมีจำนวนมากๆยิ่งขึ้นไปอะค่ะ

0: ี่แหละค่ะก็คือวิสัยทัศน์นะคะจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ตุ๊มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจให้ข้อมูลกับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราขอบพระคุณมากค่ะพี่ตุ๊ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และสัปดาห์หน้านะคะที่น่าจะพาไปดูกันต่อค่ะว่าบทบาทสำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตลาดหลักทรัพย์เองได้มีการเตรียมความพร้อมในรายละเอียดไว้อย่างไรกันบ้างและกลับมาติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระอาจารย์ตัดสินใจบวชเพราะว่าจริงๆว่าเห็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ๆที่เขามาบวชก่อนนะเวลาเขากลับอย่างเขามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขากลับไปเนี่ยพี่เรารู้สึกนี่ทำไมมันเท่จังเขาจะห่มผ้าสวยห่มผ้าเรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์ได้มันเหมือนไอดอลเนาะเอ๊ะรู้สึกมันทำไมมันเท่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าเนี่ยจะเป็นเจ้าวาดองค์ต่อไปเราก็เลยอินไปเลยว่าเป็นเจ้าวาดแน่ตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ท่านถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอยู่ที่นี่สักทีก็เลยบอกท่านว่าเรียนต่ออยู่ครับท่านก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าโลกมันไม่มีจบหรอกถ้าอยากจะจบก็คือต้องมาจบที่ทางธรรมปริญญาธรรมไม่ใช่ปริญญาใจนะปริญญาธรรมนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการที่เต็มไปด้วยพื้นที่เบื้องหลังเรื่องราวความสำเร็จของคนที่เขาประสบความ

0: สำเร็จล่ะครับว่ากว่าจะโตขึ้นมาประสบความสำเร็จนั้นเขาต้องผ่านเส้นทางอย่างไรมาบ้างนะครับเช่นเดียวกันครับในเรื่องราวของสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าเป็นการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่เราจึงอยากที่จะให้คุณผู้ชมนั้นมีโอกาสได้รับพรดีๆเพื่อที่คุณนั้นจะได้นำไปใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านหรือว่าใช้ในครอบครัวของท่านเพื่อให้เขานั้นสามารถพัฒนากลายเป็นเด็กที่โตมาเป็นบุคคลที่สามารถสร้างประโยชน์และพัฒนาประเทศของเราได้นะครับวันนี้เราได้รับเมตตาจากพระที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนเด็กนะครับมีฉายาทางกิจของสงฆ์นะครับว่าเป็นธรรมะอารมณ์ดีอยู่นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระครูปลัดบัณฑิตอินทเมธีนะครับกราบนมัสการครับอาจารย์ครับก่อนที่เราจะคุยเรื่องสนทนาธรรมกันนะครับพระอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ก่อนครับว่าตอนนี้กิจสงฆ์ของพระอาจารย์ยุ่งมากไหมครับ
1: ช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนาะเรื่องการเทศการบรรยายหรือการสอนก็จะเปลี่ยนไปจากการไปนั่งพูดนั่งสอนเป็นออนไลน์ก็จะมีเป็นโปรแกรมซูมให้พระอาจารย์นั่งเทศอยู่ที่วัดแล้วก็คนฟังอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วเริ่มมีคนนิมนต์ไปตามสถานที่ต่างๆแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่เจริญพร
0: ก่อนที่พระอาจารย์จะมีโอกาสได้ก้าวเข้ามาสู่ในฐานะพระนักเทศนะครับแล้วก็เป็นนักเทศที่ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนากับคนที่เป็นวัยรุ่นหรือเด็กๆทั่วไปเนี่ยนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปถามพระอาจารย์สักนิดหนึ่งครับว่าในสมัยนั้นพระอาจารย์เข้าสู่วงการพระพุทธศาสนาได้ยังไง
1: จริงๆเด็กบ้านนอกเนี่ยหรือเด็กต่างจังหวัดเนี่ยอย่างในหมู่บ้านของพระอาจารย์เนี่ยของพระอาจารย์อยู่อำเภออัญญประเทศเนาะจังหวัดสระแก้วด้วยความเป็นชนบทเนี่ยคือจะเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีว่าลูกชายถ้าจบป.6ส่วนมากจะต้องบวชเรียนอย่างรุ่นพระอาจารย์เนี่ยบวชพร้อมกัน20คนนะป.6จบป.6
0: เด็กนักเรียนจบป.6ปุ๊บก็มาบวชเป็นสามเณร
1: บวชสามเณรเรียน
0: 20รูป
1: รุ่นพระอาจารย์น่ะในหมู่บ้านเดียวกันน่ะ20รูป
0: คำว่าบวชเรียนเนี่ยหมายความว่ายังไงครับคือบวชไปด้วยแล้วก็ได้เรียนไปด้วยเหรอ
1: ใช่มันก็มีโรงเรียนของพระเณรที่เรียนแบบวิชาสามัญเลยนะก็คือม.1 ม.2 ม.3 ไปเรื่อยๆม.4 ม.5 ม.6 มีสายวิทย์สายศิลป์ด้วยนะแต่ไม่มีวิชากีฬาเท่านั้นเองเตะตะก้ออย่างเงี้ยไม่มีเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยไม่มีแต่ว่าก็เป็นวิชาศิลปะอย่างเงี้ยมีม.ปลายแยกเลยนะสายวิทย์สายศิลป์แล้วก็พอไปต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยก็มีทุกคณะมีรัฐศาสตร์มีครุศาสตร์มีมนุษยศาสตร์อะไรพุทธศาสตร์อะไรเงี้ย
0: คือสมัยยุคพระอาจารย
1: ์ท่านพร
0: ยังไม่มีการเรียนฟรีย
1: ังไม่มี
0: คือในยุคสมัยของคนรุ่นใหม่นี่คือมันมีนโยบายของรัฐบาลที
1: ่
0: ให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนฟรีได้แล้วใช่ไหมครับแต่ยุคสมัยนั้นคือมันต้องมีทุนการศึกษาถ
1: ้
0: าจะเรียนทีนี้ถ้าไม่มีทุนการศึกษาก็คือไปอยู่กับวัดไปบวชแล้วก็จะมีโยมเนี่ยช่วยอุปถัมภ
1: ์
0: ใช่ไหมครับในการค่าปัจจัยต่างๆในการเรียนการสอนบ้างในเรื่องของค่าอาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: โดยปกติโรงเรียนพระเนรเนี่ยญาติโยมอยู่อุปถัมภ์อยู่แล้วเราไม่ได้เสียค่าเทอมค่าอุปกรณ์อะไรอยู่แล้วเสียก็เป็นส่วนน้อยมากนะแต่จริงตอนที่พระอาจารย์ตัดสินใจบวชเนี่ยคือด้วยความเป็นเด็กคุณเปิร์ลอายุ12ปีเนี่ยเราคงไม่ได้คิดว่าเราจะบวชแล้วเราจะไปมาเป็นนักเทศคงไม่มีใครคิดอย่างนั้นนะหรือว่าบวชแล้วจะมาอยู่ในเพศบรรพชิตเป็นพระเถระอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ถึงจุดนั้นมันถึงแค่ว่าจุดแค่เราบวชเรียนทางโลกด้วยเรียนทางธรรมด้วยควบคู่กันไปทีนี้ไอ้สิ่งที่หล่อหลอมเรามาตลอดชีวิตของการบวชนั่นแหละมันถึงทำให้เรามีอุดมคติอุดมการณ์ในทางพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาที่เราบวช
0: ขออนุญาตถามครับพระอาจารย์ครับคือพระอาจารย์ตั้งใจอยากจะบวชเองหรือว่าโดนบังคับบวช
1: ตั้งใจอยากจะบวชเองด้วย
0: แสดงว่าพระอาจารย์อยากเรียน
1: ด้วยเหตุผลหลายอย่างเนาะคือพระอาจารย์เนี่ยตอนเป็นเด็กน่ะติดคุณยายแล้วคุณยายน่ะจะไปวัดทุกวันพระเค้าเรียกไปถือศีลอุโบสถ
0: คร
1: ับ พระอาจารย์ก็ตามคุณยายไปนอนที่วัดด้วยเพราะติดคุณยายก็จะไปนอนที่วัดทีนี้พอพ่อแม่เห็นว่าไปอยู่คุณยายแล้วก็เลยซื้อชุดขาวให้เลยไหนๆจะไปอยู่แล้วก็อย่าไปเล่นเลยใส่ชุดขาวอยู่คุณยายไปเลยก็เลยอันนี้เป็นสาเหตุนึงที่ทําให้เรารู้สึกว่าจากที่เป็นเด็กไปวิ่งเล่นเราก็ต้องไปนั่งสวดมนต์มันก็มีอุปนิสัยติดตัวเรามาอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยสาเหตุที่พระอาจารย์ตัดสินใจบวชเพราะว่าจริงๆว่าเห็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ๆที่เขามาบวชก่อนนะเวลาเขากลับอย่างเขามาอยู่ที่กรุงเทพหรือเขามาอยู่ที่หัวเมืองใหญ่จังหวัดใหญ่ๆที่มีสำนักเรียนเนี่ยแล้วเขากลับไปเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกเฮ้ยทำไมมันเท่จังไอ้คิดอย่างนั้นจริงๆนะหมายถึงว่าเอ๊ะทำไมรุ่นพี่เนี่ยมัน
0: กลับไปในฐานะสามเณร
1: สามเณรเนี่ยเขาจะห่มผ้าสวยห่มผ้าเรียบร้อยแล้วก็สวดมนได้แล้วเขา

0: จะเดินเรียบร้อยไปบิณฑบาตเวลามีงานศพเขาก็จะไปนั่งกันหลายรูปแล้วก็มันเหมือนไอดอลเนาะพี่ทำไมเท่จังแปลกไหมคุณเปิดจริงๆเราน่าจะมีไอดอลเป็นอย่างอื่นนะ แต่นี่เป็นมีไอดอลเป็นพระเนนใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำไมรู้สึกมันรู้สึกมันทำไมมันเท่ก็เลยเดี๋ยวเราจบป.6เราบวชเรียนดีกว่า
1: ถ้าย้อนกลับไปพระอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมพระอาจารย์ถึงมีไอดอลเป็นพระเนนครับเกี่ยวข้องไหมว่าพระอาจารย์อยู่กับคุณยายและคุณยายพาไปเที่ยววัดอยู่แล้วอยู่เป็นประจำหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของบุญเก่าที่สะสมมาครับพระอาจารย
0: ์ถ้าเราพูดในเรื่องพุทธศาสนาเนาะถ้าเป็นพูดเป็นเหตุเป็นผลเลยก็คือปัจจุบันนี่แหละก็คือ1อุปนิสัยที่เราชอบไปวัดกับคุณยายประการที่2ก็คือพอเราไปเห็นพระเห็นเนรแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าที่จะไปเป็นแบบนั้นนะเรารู้สึกดูแล้วศรัทธาอะไรเงี้ยอันนี้คือเหตุปัจจุบันเลยนะอันที่สองถ้าเราเชื่อในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าบุพเพเนาะบุพเพกตปุญญาตาการที่เราได้สะสมบุญทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนคือพระพุทธศาสนาเนี่ยเราเชื่อเรื่องเหตุปัจจัยอยู่ๆเราจะมาบวชเนี่ยแน่นอนว่าเหตุปัจจุบันมันทำให้เราได้บวชแต่พระพุทธศาสนาท่านเชื่อว่าบุญกุศลที่เราทำหรือบุญเก่าที่เราสร้างนั่นแหละเป็นตัวนำให้เรามาอย่างนั้นคุณเปิดลองคิดดูถ้ามันไม่มีตัวนี้อธิบายนะทำไมคนเราเกิดมาต่างกันทำไมคนหนึ่งสูงคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนคนหนึ่งหล่อคนหนึ่งขี้เหร่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะเพียงแต่ว่าเราเกิดมาแล้วมันมากับเราอ่ะ
1: ทำไมไม่เท่ากัน
0: มันไม่เท่ากันใช่ทำอะไรเป็นตัววัดอ่ะอะไรเป็นตัววัดให้มันไม่เท่ากันอ่ะคือถ้าเลือกได้เราก็เลือกมาหล่อมาสวยทั้งหมดใช่ไหมฮะ
1: พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคำตอบง่ายคำตอบเดียวค
0: ือ
1: ใช้ได้กับทุกปัญหาที่ไม่มีคำตอบก็คือเรื่องของบุญสะสมที่สะสมมาไม่เท่ากัน
0: แต่เราก็ให้ความเห็นกับเรื่องปัจจุบันมากกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องอดีตน่ะเราไม่สามารถรู้ได้ไงว่าเราทำอะไรมาเราสะสมเราอะไรมามันเหมือนเราพูดเรื่องกรรมอ่ะเฮ้ยเราทำกรรมอะไรมาแต่ชาติปางก่อนเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปสนใจมากเพียงแต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอดีตเนี่ยก็เป็นบทเรียนที่ดีให้เราเท่านั้นอะไรเงี้ย
1: แล้วในแง่ของถ้าในชาติปางก่อน
0: เดือน
1: พรเราพิสูจน์ไม่ได้
0: เดือนพร
1: แต่ว่าในแง่ของชาติปัจจุบันเนี่ยครับพระอาจารย์คิดว่ามีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องไหมว่าอะไรเป็นอิทธิพลส่งเสริมให้พระอาจารย์รู้สึกว่าการเป็นสามเณรนั้นมีความเท่อยู่ครับเกี่ยวข้องไหมว่าที่บ้านคุณยายพูดชมว่าพระท่านนี้ท่านเทศดีจังเลยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านพูดชมแล้วก็เคารพกราบไหว้พระสงฆ์จังเลยพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกไปว่าอ๋อการเป็นพระนี่มันมีคนเคารพอะไรอย่างเงี้ย
0: คือพระอาจารย์ว่าครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญนะการหล่อล้อมจากพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวคือพอเราไปอยู่วัดกับยายตั้งแต่ป.3ป.4เนี่ยทุกคนก็เลยเชียร์ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าเนี่ยจะเป็นเจ้าวาดองค์ต่อไปเราก็เลยอินไปเลยว่าเป็นเจ้าวาดแน่คือไอการที่ทุกคนไซโคเราเนาะว่าเนี่ยไอนี่มันเป็นเจ้าวาดแน่เลยมันไปวัดไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอินไปด้วยนะอันนี้พระอาจารย์ว่าข้อหนึ่งแน่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ห้ามนะก็คือเวลาถามทุกทีเวลาบวชเนี่ยเวลามีใครถามว่าจะให้ลูกสึกไหมท่านเฉยๆท่านบอกแล้วแต่เนนก็คือสึกก็ได้ไม่สึกก็ได้พระอาจารย์เป็นลูกชายคนเดียวนะในครอบครัวซึ่งถ้าคนที่เขาซีเรียสเขาต้องอยากให้ลูกชายไปช่วยงานอะไรเงี้ยนะทีนี้โยมพ่อโยมแม่ก็บอกไม่เป็นไรก็แล้วแต่เนนจะสึกก็ได้จะอยู่ก็ได้ท่านไม่ได้ซีเรียสอะไรอันนี้ประการหนึ่งนะแล้วประการหนึ่งก็คือพระอาจารย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ธรรมะพระอาจารย์ว่านะคุณยายชอบเข้าวัดแล้วปู่เนี่ยท่านบวชตอนพระอาจารย์เป็นเด็กเนี่ยท่านตัดสินใจบวชตอนอายุ60 ปีแล้วก่อนที่พระอาจารย์จะมาบวชเรียนไม่กี่เดือนเนี่ยท่านก็ไปตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติที่พระอาจารย์ไปดูแลอยู่ทุกวันเนี่ยเมื่อท่านเสียไปเพราะนั้นเวลาพระอาจารย์กลับบ้านไปเนี่ยก็จะไปอยู่กับท่านเนี่ยหลวงปู่เนี่ยท่านก็จะสอนเรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติแล้วมีครั้งนึงนะตอนนั้นนะพระอาจารย์ไม่กลับสักทีพระอาจารย์เรียนอยู่กรุงเทพนะเรียนมหาลัยสงฆ์พอจบมหาลัยสงฆ์เสร็จก็เลยไปต่อวิทยาโทที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ท่านถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอยู่ที่นี่สักทีก็เลยบอกท่านว่าเรียนต่ออยู่ครับท่านก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าเรียนทางโลกมันไม่มีจบหรอกถ้าอยากจะจบก็คือต้องมาจบที่ทางธรรมปริญญาธรรมไม่ใช่ปริญญาใจนะปริญญาธรรมนะปริญญาธรรมก็คือเดินในเส้นทางของพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าจบอันนี้แล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้แล้วอะไรเงี้ยประมาณนี
1: ้ใน

0: ช่วงชีวิตของพระอาจารย์ตอนเป็นสามเณรเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนเริ่มเป็นสามเณรตอนแรกอยากไปบวชมีไหมครับว่าบวชไปสัปดาห์นึงแล้วสึกอยากกลับบ้านเหลือเกิน
1: โอ้มีก็คุณเปิดคิดเด็กอายุ12ปีนะแล้วเราห่างบ้านวันแรกอ่ะพระอาจารย์ไปบวชเรียนที่นครนายกจากสระแก้วไปนครนายกมันก็ร้อยกว่ากิโลนะ
0: ครับ
1: เราก็มีความรู้สึกว่าเด็กอายุ12ปีต้องไปอยู่กับเนนเป็นร้อยๆรูปแล้วก็ไปอยู่คนที่เราไม่รู้จักทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็จริงๆร้องไห้ทุกวันกลางคืนก็คิดถึงบ้านก็จะร้องไห้ซักปลอกหมอนทุกวันเลยช่วงนั้นมันเปียก คือร้องไห้จริงๆร้องไห้จริงๆแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเองจริงๆวินัยเนี่ยเรื่องวินัยการอดทนน่ะได้จากมาทางบ้านเหมือนกันนะจริงๆเพื่อนรุ่นเดียวกันน่ะเค้าสึกตอนบวชมาได้6เดือน7เดือนปีนึงเค้าก็สึกนะแต่พระอาจารย์ก็อยู่ต่อไปว่าคือตอนเป็นเด็กเนี่ยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนก็คือโดนบังคับให้ล้างจานก๋วยเตี๋ยวทั้งวันน่ะตอนนั้นเราบ่นให้แม่เหมือนกันกูจะต้องมาล้างอะไรนักหนาเนี่ยอะไรเนี่ยนะแต่เรารู้เลยว่าตอนที่คุณแม่ดุนะโยมแม่ดุให้เราทํางานเราเห็นคุณค่าของการทํางานเนี่ยเราอดทนเนี่ยเราร้องไห้บ้างเราเบื่อบ้างแต่พอเราหมดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอดทนได้มากกว่านี้อีกนะเฮ้ยเราอยู่ได้เพราะเราเคยถูกสอนมาให้อดทนกับสิ่งที่เราไม่อยากทํามันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ว่าเนี่ยมีส่วนสําคัญที่ทําให้พระยันอยู่ต่อได
0: ้แสดงว่าช่วงตื่นเต้นตอนแรกของการบวชคือผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนน่าจะเป็นนะครับก็คือว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยอยากบวชมากเพราะว่าสำหรับคนที่อยากบวชสนุกแต่พอมันได้บวชแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีช่วงเวลานึงที่เริ่มคิดถึงคนที่ผูกพันพระอาจารย์ก็เป็นแบบนั้น
1: ใช่เพราะมันไม่ได้สนุกอย่างที่เราคิดตอนที่เราเห็นเขาเท่น่ะที่เขากลับไปบ้านในรุ่นพี่อ่ะเราเห็นแค่แวบเดียว
0: ครับพระอาจารย์
1: แต่พอเรามาบวชจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตื่นทำวัดตีสี่ทำวัดเย็นเรียนหนังสืออ่านหนังสือท่องหนังสือทำกิจวัตรอย่างเงี้ยฮะมันก็หนักพอสมควรสำหรับเด็กนะ
0: โดนแกล้งบ้างไหมครับ
1: โอ้เยอะแยะเลยนะเนรุ่นพี่แกล้งบ้างอะไรเงี้ยฮะก็มีเด็กผู้ชายอยู่ด้วยกันน่ะร้อยกว่าคนร้อยกว่ารูปนะก็มีเล่นมีแกล้งก็ทำให้เราผ่านมันมาได้เนาะแต่ว่าเขาก็มีพระอาจารย์ดูแลมีหลวงพ่อดูแลคอยดุคอยลงโทษอะไรเงี้ยฮะ
0: ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับพระอาจารย์ครับคือจากเดิมที่เป็นเด็กกิจวัตรประจำวันคือนอกจากช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าคุณแม่ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณพ่อทำอะไรนะครับ
1: คุณพ่อเนี่ยเป็นพนักงานขับรถ
0: ครับได้คลุกคลีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คือไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านมาเจอหรืออาจจะวิ่งเล่นแถวบ้านแต่ตอนที่เข้าไปเป็นสามเณรชีวิตเปลี่ยนไปไหมครับ
1: ก็เปลี่ยนไปวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยถ้าพระอาจารย์เป็นเด็กทั่วไปตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเล่นเกมเนาะไปเที่ยวไปอะไรในอำเภอในอะไรไปอย่างนี้แต่ว่าชีวิตวัยรุ่นตรงนั้นเราหายไปแต่สิ่งที่เราทำแทนคือเราอ่านหนังสืออ่านหนังสือมีห้องสมุดแล้วก็เมื่อมันไม่มีเกมเล่นมันไม่มีโทรทัศน์ดูมันไม่มีโทรศัพท์ใช้มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับบันเทิงของวัยรุ่นของอะไรเหมือนที่เขาเล่นๆกันเลยนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือก็สวดมนต์เข้าห้องสมุดนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พระอาจารย์อยากเป็นนักพูดพร้อมกับอยากเป็นปลัดอําเภอด้วยนะจากการอ่านหนังสือเพราะว่าพระอาจารย์อ่านหนังสือเล่มนึงของนักเขียนท่านนึงเรื่องประชาธิปไตยอะไรสักอย่างเนี่ยบนเส้นขนานอะไรเงี้ยเป็นหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์เนาะ
0: ครับ
1: อันนั้นทำให้อยากเป็นประหลัดอำเภอนะตอนเป็นเนรแล้วก็อ่านหนังสือเรื่องนักพูดเกี่ยวกับพระนักเทศอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะพูดได้อยากจะพูดเป็นอะไรเงี้ย
0: ซึ่งในตลอดระยะเวลาของการเป็นสามเณรมีรู้สึกอยากจะสึกบ้างไหมครับ
1: มีทุกช่วงเวลา
0: ทุกช่วงเวลา
1: ทุกช่วงเวลา
0: และอะไรเป็นตัวการที่ทำให้พระอาจารย์ไม่ได้ลาสิกขามากครับ
1: ด้วยพระอาจารย์คิดในใจตลอดว่าถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับบ้านคือมันแฝงการบวชเรียนเนี่ยนอกจากเราสืบทอดพระศาสนาปฏิบัติในศาสนกิจของพระเนรเนี่ยมันยังมีอีกอันนึงที่เราผูกใจมาตลอดคือเราต้องเรียนให้จบให้ได้เพื่ออนาคตจะอยู่ในเพศคารวาสอาจจะสึกไปเนี่ยเราต้องมีงานการทําที่ดีเพราะว่าคําว่าบวชเรียนน่ะมันแฝงด้วย2เรื่องนะคือเรื่องของอนาคตของเรากับเรื่องของพระศาสนาฉะนั้นอันไหนมันแรงกว่ากันน่ะเราก็จะไปเส้นทางนั้นงั้นของพระอาจารย์จะหวั่นไหวอยู่ทุกช่วงเวลาจบม.3ก็จะหวั่นไหวเพราะมันต้องเปลี่ยนที่เรียนจบม.6จบนักธรรมเอกก็หวั่นไหวเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนที่เรียน
0: ครับ
1: จบมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็จะหวั่นไหวเพราะจะต้องเอ๊ะจะเรียนหรือจะทํางานอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ครับ
1: เพราะตอนจบม.3ที่นครนายกต้องไปต่อที่โคราชเพราะที่นครนายกไม่มีโรงเรียนม.4และโรงเรียนนักธรรมบาลีที่สูงขึ้นไม่มีก็ต้องไปต่อที่โคราชเพราะเป็นจังหวัดใหญ่ก็ย้ายไปที่

0: ลาดไปต่อม .4 ม .5 ม .6 พอจบม .6 ก็ความอยากเป็นประธานอำเภอยังอยู
1: ่ไอ้การที่เป็นพระสงฆ์แล้วไปเรียนม .4 ม .5 ม .6 นี่เรียนในวัดหรือใน
0: เรียนในวัดมีแต่พระเนรเรียน
1: มันมีแต่พระเนรเรียน
0: แล้วก็เป็นวิชาเขาเรียกว่าเป็นวิชาพุทธศาสนาครึ่งนึงแล้วเป็นวิชาการทางโลกครึ่งนึง
1: แล้ววิชาการนี้ใครสอนครับ
0: ก็เป็นครูจากข้างนอกมาเช่นอาจารย์จากราชภัฏอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆที่เขามาสอนแล้วเขาไม่คิดเงินนะเขามาทำการกุศลคือให้ความรู้กับสามเณรอะไรเงี้ยก็จะมีครูมาสอนฟิสิกส์เคมีชีวะสอนคณิตศาสตร์สอนศิลปะ
1: แล้วพระอาจารย์สนใจทางด้านทางธรรมหรือทางโลกมากกว่ากันในตอนสุดท้ายที่พอจบชั้นม .6 เนี่ยครับ
0: คือพอจบชั้นม .6 เนี่ยพระอาจารย์ขอโควต้าราชภัฏโคราชนะคืออยากจะไปเรียนรัฐศาสตร์
1: คร
0: ับ คือยังไม่ยอมทิ้งเรื่องปลัดอำเภอนะเรื่องการเมืองการปกครองนะแต่ทีนี้พอมันมีเหตุขัดข้องนิดนึงที่ไม่ได้ขอโควต้าก็จำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะลาสิกขาหรือจะบวชเรียนต่อ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าบวชเรียนต่อมันต้องเรียนมหาลัยสงฆ์และปริญญาตรีแล้วถ้าลาสิกขาก็คือไปเรียนซึ่งแน่นอนไม่มีโอกาสแน่ใช่มั้ยฮะพ่อแม่ก็คงไม่ส่งแล้วตอนนั้นน่ะเพราะเราโตพอสมควรแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่าถ้าสึกก็ต้องไปทำงานแล้วเราจะทำงานอะไรเนี่ยจบม.6 เงินเดือนเท่าไหร่ก็คิดก็เลยคิดในใจว่าไอ้คำนั้นน่ะมันขึ้นมาถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับบ้านน่ะก็เลยตัดสินใจว่าต้องเรียนจบปริญญาตรีก่อนทีนี้เจ้าวาดที่อยู่ที่นั่นท่านเลยชวนเรียนที่โคราช
1: ครับ
0: โคราชเขามีมหาลัยสงฆ์
1: ครับ
0: ที่เราคิดในใจว่ามหาลัยสงฆ์ตอนนั้นน่ะที่ดังเนาะที่ดังหมายความว่าที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่มีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถท
1: ุ
0: กคนใฝ่ฝันใช่มหาจุฬามีที่กรุงเทพแล้วก็อันที่2คือถ้าอีสานคือขอนแก่นถ้าภาคเหนือคือเชียงใหม
1: ่อ
0: ันนี้เป็นเวียเขตก็เลยตัดสินใจว่าเข้ากรุงเทพดีกว่าเพราะว่ากรุงเทพน่าจะเป็นศูนย์รวมของความรู้ทุกอย่างที่เราอยากจะรู้ที่เราอยากจะเรียนครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแต่งหนังสืออะไรดังๆคงจะอยู่ที่นั่นหมดก็เลยตัดสินใจเข้ามากรุงเทพมาเรียนต่อปริญญาตรีทีนี้ตอนสมัครเรียนเนี่ยแปลกนะแทนที่จะไปเรียนคณะรัฐศาสตร์ซึ่งมหาจุฬาเนี่ยเขามีมหาลัยสงฆ์เนี่ยแต่กลับไปติ๊กเลือกคณะครุศาสตร์
1: เพราะอะไรครับ
0: คือแวบเดียวเองด้วยความคิดที่ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันได้พูดมากกว่ารัฐศาสตร
1: ์
0: อยากเป็นนักพูดอยากเป็นคนสอนอยากจะเป็นคนที่เผยแผ่สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้คนอื่นรู้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีพื้นฐานจากตอนพระอาจารย์อยู่ม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยพระอาจารย์เริ่มเข้าไปสอนในโรงเรียนสอนเด็กๆป.3 ป.4 ไปสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มันก็เลยทำให้ความเป็นครูเริ่มมากขึ้นในอุดมการณ์ของตัวเองเนาะ
1: ครับ
0: ก็เลยไปเลือกเรียนคณะครุศาสตร
1: ์และสุดท้ายในทางธรรมพระอาจารย์เรียนถึงเปรนธรรม9มั้ยครับ
0: ไม่ถึงพระอาจารย์จบเพียงแค่นักธรรม
1: ครับ
0: นักธรรมชั้นเอกแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาเนี่ยคณะครุศาสตร
1: ์ครุศาสตร์
0: ใช
1: ่แล้วก็เดินทางสายพระนักสอน
0: นักบรรยายนักเทศน์นักสอนอยู่ประมาณปี2ก็จะมีฝ่ายนึงในมหาวิทยาลัยชื่อว่าฝ่ายบริการฝึกอบรม
1: ครับ
0: พระนิสิตคนไหนสนใจการเป็นนักพูดนักบรรยายนักเทศนักสอนทุกอย่างเขาก็จะไปรวมตัวกันอยู่ฝ่ายนี
1: ้ครับ
0: ไปลงชื่อไว้แล้วเขาจะเปิดอบรมนักพูดอบรมนักเทศอบรมนักสอนแล้วเขาจะส่งพระเหล่านี้ไปตามโรงเรียนไปสอนตามโรงเรียน
1: ผมฟังเรื่องราวของพระอาจารย์ผมเหมือนฟังเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับคือทางสงฆ์เนี่ยก็มีโลกของสงฆ์
0: ใช่
1: ซึ่งก็เรียนหนังสือไม่แตกต่างอะไรกับคนทั้งโลกทั่วไปมีกิจการนักศึกษาม
0: ี
1: อะไรเหมือนกันหมดเลยแล้วที่มาที่ไปของธรรมะอารมณ์ดีมันเกิดขึ้นได้ยังไงคร
0: ับ ก็พอเราไปอยู่ในฝ่ายบริการฝึกอบรมของมัจจุฬาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะส่งเราไปตามโรงเรียนต่างๆเอ้าเดือนเนี้ยมีโรงเรียนขอความสนับสนุนให้พระวิทยากรพระอาจารย์เนี่ยไปสอนไปอบรมไปเทศไปบรรยายตามโรงเรียนเนี่ยจำนวนกี่โรงเรียนเขาก็เอาองค์นี้ไปที่นั่นองค์นี้ไปที่นี่เนี่ยทีนี้ธรรมะอารมณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการเทศหรือการบรรยายคือเด็กยุคใหม่เขาไม่ฟังคือจุดเปลี่ยนเลยคือไปเทคนิค
1: ไปเทศให้เด็ก
0: โรงเรียนเทคนิคพอเราเทศไปเนี่ยเขาไม่ฟังต่อต้าน
1: เทศอะไร
0: ก็เรื่องอบรมธรรมะทั่วไปนะฮะเรื่องความสำเร็จเรื่องความกตัญญูอะไรเงี้ยนะตามที่โรงเรียนเขาอยากจะตั้งหัวข้อมาให้เราไปพูดอ่ะนี่เด็กไม่ฟังโอ้ชั่วโมงนั้นมันมีความรู้สึกอึดอัดมากเด็กไม่ฟังเด็กเขาไม่สนใจน่ะที่กลับมาก็เลยมาคิดกันว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยตายแน่ๆหมายถึงว่าตัวเราเองก็ไม่มีความสุขในการเผยแผ่ธรรมะเด็กๆเองก็คงไม่มีความสุขในการฟังก็เลยมาคิดหาวิธีว่ามันจะทำไงให้เด็กรุ่นใหม่สนใจธรรมะที่เราสอนก็จึงกลายมาเป็นคำว่าธรรมะอารมณ์ดีคืออยากให้คนฟังอารมณ์ดีอยากให้คนฟังแล้วมีความสุข
1: แล้วต้องทำยังไงครับธรรมะอารมณ์

0: ก็ตอนนั้นน่ะรวมกลุ่มกัน3คนก็คือท่านพระมหาวีรพลวัจนวาท่านพระมหามงคลที่วัดนิมมานรดีแล้วก็อาตมาพระครูบาลบัณฑิตนะที่ตอนนั้นอยู่วัดสังกัจจายเราก็เลยรวมตัวกันคิดพร้อมกับเพื่อนหลายๆคนว่าจะทํายังไงให้เทศให้เด็กสนใจก็เลยมีความคิดอันนึงขึ้นมาคือเทศนามัลติมีเดีย
1: หมายความว่ายังไงครับอาจารย์
0: คือการเทศที่ประกอบด้วยสื่อวิดีโอเปิดเพลงอะไรเงี้ยเปิดเพลงให้คนดูหรือว่าเปิดวิดีโอให้คนดูเกี่ยวกับเนื้อหาที่มันตรงกับสิ่งที่เขาจะสอน
1: ก็คือพัฒนาการเรียนการสอน
0: ใช่จากการเทศเฉยๆการนั่งพูดเฉยๆมาเป็นการเทศนามัลติมีเดียคือมีสื่อวิดิทัศน์เข้ามาเสริมมีโฆษณาจาก YouTube ที่เราเอามาฉายให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นสื่อตัดที่เราตัดต่อมาอะไรเงี้ย
1: ขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ครับคือในแง่ของการเทศนาหรือในแง่ของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยมีข้อบัญญัติไว้มั้ยครับว่ามีข้อจํากัดว่าทําได้แค่ไหนทําไม่ได้อย่างไรใช้สื่อได้มั้ยไม่ใช้สื่อได้มั้ยอะไรยังไงครับ
0: จริงๆเวลาพูดถึงการสอนพระเจ้าเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้เยอะนะเช่นการเทศหรือการไปแสดงธรรมเนี่ยต้องไม่หวังผลประโยชน์จากการเทศก็คือไม่ได้คิดถึงค่าตอบแทนไม่ได้ถึงการเทศที่เขาจะถวายแล้วก็ต้องพูดความจริงอะไรเงี้ยท่านจะมีบัญญัติไว้แต่ว่ามันมีอันนึงที่เรารู้สึกชอบมากว่าพระพุทธเจ้าแกเป็นคนทันสมัยก็คือวิธีการสอนแบบ4ส
1: อ4สอที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับอาจารย์
0: 4สอเป็นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ไปสอนที่ไหนไปเทศที่ไหนจะต้องมี4เรื่องนี้เกิดขึ้นในการสอนพระองค์ก็คือสันทัศนา
1: ครับ
0: สมาทัปปนาสมุตเตชนาแล้วก็สัมปหังสนา
1: ซึ่ง4สอนที่แปลเป็นไทยว่า
0: แปลเป็นไทยว่าแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเริง
1: เออแล้วพระอาจารย์เอาไปใช้ยังไงครับ
0: เราก็ไปตีความหมายใหม่ก็คือพูดภาษาใหม่ก็คือเป็นรีแบรนดิ้งคำเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเริงว่าเป็นวิธีการสอนของธรรมอารมณ์ดีเรียกว่าสนุกสุขซึ้งกินใจ
1: สนุกสุข
0: ซึ้งกินใจคือให้มันน่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่มากขึ้น
1: ครับซึ่งก็คือทำให้คนที่เป็นผู้เรียนผู้ฟังเทศน์เนี่ยได้ทำกิจกรรมที่มันแปลกออกไปจากการเรียนธรรมะในรูปแบบเดิมๆ
0: เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนธรรมะแต่สุดท้ายเขาได้ธรรมะ
1: งั้นขอถามพระอาจารย์นะครับนมัสการถามพระอาจารย์สักนิดนึงว่าจริงๆแล้วในแง่ของหลักปฏิบัติในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยครับจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับท่านให้ความสำคัญเรื่องของจุดตั้งต้นและปลายทางมากกว่าวิธีการหรือเปล่าครับคือจริงๆแล้วคือหมายความว่าถ้าเจตนาดีอยากให้เด็กนั้นได้หนทางสว่างที่ดีปลายทางก็คือว่าเขาต้องเข้าใจในเจตนาที่เราต้องการจะให้เขาแต่จะด้วยวิธีการไหนท่านไม่ได้ว่าหรือเปล่า
0: คือท่านก็มีกรอบไว้คร่าวๆนั่นแหละถ้าเราเป็นนักเผยแผ่นักสอนจริงๆเนี่ยพระอาจารย์อยากจะให้คนเนี่ยทำความรู้สึกใหม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งเทศอย่างเดียวนะคือพระพุทธเจ้าเดินเทศก็มีกึ่งวิ่งเทศก็มีไปเทศในท้องนาก็มียกตัวอย่างตอนองคุลิมานองคุลิมานถือมีดไล่ตามหลังพระองค์สมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนนะพระองค์เทศตอนไหน
1: ตอนวิ่งเหร
0: อตอนเดินเดินกึ่งวิ่งใช่ไหม
1: พระองค์ก็รีบมาตามไม่ทันหรือไง
0: พระองค์ไปมาตามไม่ทัน
1: ครับ
0: คือพระองค์เดินอยู่ตอนนั้นแล้วพระองค์ก็ตอบองคุลิมานว่า
1: เราอยู่แล้วทำไมองคุลิมานตามไม่ทันครับพระอาจารย
0: ์ท่านในคัมภีร์ก็บอกว่าเป็นพุทธานุภาพ
1: ครับ
0: จริงๆในเรื่องราวที่เราเรียนในคัมภีร์น่ะท่านเดินนะแต่องคุลิมานน่ะวิ่งแต่ไม่ทันในอรรถกถาเนี่ยเขาก็บอกว่าด้วยพุทธานุภาพเพื่อต้องการที่จะสอนองคุลิมานให้รู้สึกเหนื่อยขณะวิ่งตามพระองค์เนี่ย
1: คือพระอาจารย์กำลังจะบอกว่า
0: วิธีการ
1: พระองค์ของพระพุทธเจ้านั้นมีหลากหลายรูปแบบ
0: หลากหลายแล้วพระองค์ใช้สื่อนะ active learning เนี่ยพระองค์ทำมาแล้วชายเซ็นเตอร์เนี่ยพระองค์ทำมาแล้ว learning by doing เนี่ย
1: ยังไงครับ
0: อ้าวสอนสามเณรลาหุนสามเณรลาหุนบวชได้ตอนนั้นอายุ7ขวบ
1: สามเณรลาหุนคือบุตรของ
0: เจ้าชายสิทธัตถะ
1: ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้า
0: ใช่บวชตอน7ขวบนะพระพุทธเจ้าจะสอนเด็ก7ขวบเรื่องการพูดเทศเอางี้ก็แล้วคุณเปิร์จะสอนลูกมีลูกหรือยังเน
1: ี่ยยังไม่มีครับยังไม่มีภรรยาเลยครับ
0: ถ้าจะสอนลูกสอนหลานเรื่องการพูดเท็จคุณเปือจะสอนยังไง
1: ก็ต้องให้เขารู้จักการโกหกก่อนครับ
0: แล้วจะบอกเขาว่ายังไง
1: จะบอกว่าอันนี้เรียกว่าการโกหก
0: ไม่ดีนะ
1: อย่าไปทำนะ
0: พระพุทธเจ้าไม่เคยพูดเลยไม่ได้พูดว่าลาหุนเธออย่าพูดปดนะถ้าเธอพูดปดนะพ่อจะตีเธอนะพระพุทธเจ้าจะตีเธอนะเธอจะตกนรกนะพระพุทธเจ้าไม่เคยเอานรกมาอ้าง รู้ไหมพระองค์สอนการพูดเท็จกับเด็ก7ขวบยังไง
1: ยังไงครับ
0: พระองค์ถือขันมาใบหนึ่งขันมีน้ำนะแล้วพระองค์ก็เทน้ำลงไปนิดหนึ่งถามราหุลว่าเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตเทน้ำออกจากขันนิดหนึ่งพระเจ้าค่ะถูกแล้วราหุลฉันใดก็ฉันนั้นคนที่พูดโกหกเพียงนิดเดียวเหมือนเราเทน้ำออกนิดหนึ่งเนี่ยเท่ากับเทความดีออกจากชีวิตนิดหนึ่งเธออยากเทความดีออกจากชีวิตไหมราหุลเอาราหุลตอบสิ
1: ไม่อยากครับ
0: แล้วพระองค์ก็เทหมดเลยราหุลเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตเทน้ำออกจากขันทั้งหมดพระพุทธเจ้าค่ะถูกแล้วราหุลคนที่พูดเท็จทั้งชีวิตพูดเท็จอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยเท่ากับเทความดีออกจากชีวิตหมดเลยแล้วผมก็คว่ำขันราหุลเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตคว่ำขันพระเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นราหุลคนที่พูดเท็จทั้งชีวิตเหมือนกับคว่ำความดีของตัวเองออกจากชีวิตทั้งหมดเลย
1: ปิดลับที่จะรับ
0: ไม่รับอะไรเลยแล้วก็หงายขันขึ้นราหุลเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตหงายขันขึ้นพระเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นราหุลคนที่พูดเท็จทั้งชีวิตพูดเท็จอยู่ตลอดเวลาโกหกอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ว่างเปล่าจากความดีเธอเห็นน้ำในขันไหมไม่เห็นพระเจ้าค่ะเธออยากให้ความดีออกจากชีวิตเธอทั้งหมดไหมไม่พระเจ้าเธออย่าพูดเท็จนี่คือการสอนพระเจ้าขันคืออะไรขันคืออุปกรณ
1: ์ในแง่การสอนธรรมเทศนาของพระอาจารย์เนี่ยนะครับเวลาเราไปสอนพระอาจารย์ไปสอนตามโรงเรียนหรือว่าไปสอนสามเณรเนี่ยนะครับวิธีการสอนให้กับสามเณรแต่ละรูปนักเรียนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไหมครับ
0: คือมันต้องมีความแตกต่างเนาะคุณเปิร์นเนาะคือความเป็นครูความเป็นนักเทศการเป็นนักบรรยายนะมันมีหลักหนึ่งเลยของนักพูดนักสอนเนี่ยคือเราต้องสังเกตคนดูเราต้องประเมินคนเรียนเราพูดไปเนี่ยเขารู้สึกเบื่อแล้วเราต้องหาวิธีนะคือความเป็นครูของเราเนี่ยความเป็นนักพูดนักเทศของเราเนี่ยเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสมมติเราอยู่กับเขาเนี่ยสักเทอมนึงและสักเดือนนึงและสัก15วันแล้วหรือสัก 3-4 วันเรารู้แล้วว่าเด็กคนนี้สนเด็กคนนี้อยู่ไม่นิ่งงั้นจะให้เด็กคนนี้มานั่งสมาธิหลับตาเด็กคนนี้ไม่เอาแน่นอนงั้นเราก็ต้องสอนพอเด็กคนนี้ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างเช่นมีหลักสูตรสมาธิที่เขาเคลื่อนไหวยกมือ1 2 3 4อะไรเงี้ยก็คือต้องหาวิธีที่เหมาะกับเด็กคนนั้นส่วนโอคนนี้นะนั่งสมาธิ2ชั่วโมงไม่กระดิกเลยนะเขาชอบสนใจเราก็ส่งเสริมเขาในด้านนี้ในวิธีการแบบนี้อันนี้มันเป็นหลักของครูผู้สอนเป็นหลักของนักเทศนักสอนที่ต้องประเมินคนดูคนฟังคนเรียนรู้กับเราว่าเขาควรจะเรียนรู้ได้ขนาดไหน
1: แสดงว่ากำลังจะบอกว่าคุณครูก็ดี
0: เยือนพร
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ดีสิ่งสำคัญที่มากกว่าการสอนคือการสังเกต
0: การสังเกต
1: นักเรียนหรือว่าลูกของเรา
0: การเอาใจใส
1: ่เอาใจใส่ว่าเขามีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งที่เราพยายามที่จะอินพุตเข้าไปหาเขายังไง
0: ใช่
1: ไม่มีสูตรสำเร็จของการสอน
0: ไม่มีสูตรสำเร็จของการสอนและอีกอย่างหนึ่งพระอาจารย์สังเกตจากพระพุทธเจ้านะสิ่งที่พระองค์ทำคือทำให้เขาศรัทธาก่อนจะในฐานะความเป็นครูในฐานะความเป็นพระพุทธเจ้าหรือในความเป็นฐานะอะไรก็ตามพระสงฆ์อะไรก็ตามพระองค์ทำให้ทุกคนศรัทธาพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จึงค่อยสอน
1: ด้วยวิธีการยังไงครับแสดงอภินิหารหรือว่า
0: คือ
1: วิธีการ
0: ถ้าเราศึกษาเราจะเห็นได้หลายอย่างในสมัยพุทธกาลถ้าศึกษาตามคัมภีร์คนที่พระองค์เรียกว่าเอาไม่อยู่จริงๆคือมันดื้อจริงๆมันสุดๆจริงอย่างองคุลิมานอะไรเงี้ยพระองค์ก็ต้องใช้อิปาฏิหาริย์หน่อยใช้พุทธานุภาพอันนี้ถ้าเราเชื่อว่ามีนะหมายความว่าเราเรียนว่าเนี่ยพระองค์ก็ใช้แบบนี้ไอคนนี้ธรรมดาเป็นเด็กธรรมดาพระองค์ก็ใช้แบบธรรมดานางกีสาโคตมีลูกเสียชีวิตลูกยังเด็กๆอยู่เลยไม่กี่เดือนไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์น่ะออกมาแล้วลูกเสียนางเสียใจมากจนสติปัญญาแบบจะเริ่มเป็นคนบ้านางอุ้มลูกแล้วก็ร้องไห้ไปตามหมู่บ้านนะให้คนรักษาลูกเขาก็มีแต่ด่านางบอกว่าลูกเธอตายแล้วลูกเธอตายแล้วนางก็เถียงบอกลูกยังไม่ตายอยู่7วันน่ะจนมีคนสงสารนางแล้วบอกว่ากีสาโคตมีหมอคนเดียวที่จะรักษาลูกท่านได้นะคือท่านสิทธัตถะอยู่ที่วัดเชตวันน่ะนางดีใจมากอุ้มลูกไปหาพระพุทธเจ้าท่านใช่มั้ยเป็นหมอคนเดียวที่จะรักษาลูกฉันให้หายได้คือพระพุทธเจ้าท่านจะตอบว่าฉันไม่ใช่หมอนะท่านก็ตอบได้แต่พระองค์เห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีความเชื่ออย่างเดียวว่าต้องให้ลูกหายแล้วตอนนี้คือมายาคติความรักปิดบังนางอยู่นางถึงเป็นบ้าเพราะรักจนเกินไปพุทธเจ้าท่านก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ว่ามันต้องให้เธอได้ไปเจอด้วยตัวเอง เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าความสูญเสียมันไม่ได้มีแต่นางนะมันมีกับทุกคน

0: ระองค์ก็เลยพูดคำแรกว่าใช่ฉันเป็นหมอคนเดียวที่จะรักษาลูกเธอให้ฟื้นได
1: ้
0: บอกฉันมาเลยจะให้ฉันรักษายังไงพระเจ้าบอกว่าเธอไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาหนึ่งกำมือโอ้ทุกบ้านมีหมดนางดีใจกำลังจะลุกขึ้นพระเจ้าบอกเดี๋ยวกีสาโคตมีแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่เธอจะไปเอามาให้ฉันหนึ่งกำมือเพื่อมาปรุงยาเนี่ยต้องมาจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเลยเธอไปถามนะบ้านไหนไม่มีคนตายเธอเอามาแต่ถ้าบ้านไหนมีคนตายแล้วในบ้านเธออย่าเอามานางกีสาโคตมีมีความหวังเดินไปบ้านหลังแรกนายท่านมีไหมมาเล่นพันประกาศหนึ่งกับมือมีบ้านท่านเคยมีคนตายไหมโอ้น้องหญิงเมื่อ2ปีที่แล้วพ่อฉันนึงตายไปอ๋ออย่างนั้นใช้ไม่ได้ก็เดินไปหลังที่2ก็ไปถามทุกบ้านมีหมดแต่ไม่มีบ้านหลังไหนเลยที่ไม่มีคนตายจนถึงบ้านหลังสุดท้ายนางกีสาโคตมีอุทานในใจเลยฉันรู้แล้วไม่มีใครไม่ตายบนโลกใบนี้นางอุ้มลูกเอาไปฝังแล้วกลับไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าถามเธอว่าไหนไม่ได้ประกาศแล้วลูกอยู่ไหนหม่อมฉันรู้แล้วว่าพระองค์ต้องการจะบอกอะไรแก่หม่อมฉันคือพระองค์สามารถพลิกจากคนที่สติเสียกลายมาเป็นคนที่บรรลุธรรมได้อะด้วยกระบวนการด้วยวิธีการถ้าเราพูดเราที่ทันสมัยด้วยนะ
1: แต่ฟังดูจากที่พระอาจารย์เล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการสะสมบารมีหรือการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าที่ท่านสามารถมองได
0: ้
1: ขาดว่าแต่ละคนนั้นวิธีการสอนของแต่ละคนต้องทำยังไงแต่คนที่เรายังไม่ได้บรรลุและยังไม่ได้มีความสามารถมีปัญญามากขนาดนั้นพ่อแม่ทั่วๆไปคุณครูทั่วไปจะหาวิธีอย่างไรมาสอนให้ลูกศิษย์เข้าใจล่ะครับในเมื่อว่าก็เรียนมาแบบนี
0: ้
1: ก็คิดว่าคงจะต้องบอกแบบนี้ลูกต้องกตัญญูนะลูกลูกจะต้องทำแบบนี้นะลูกแต่ว่าฉันก็มีสติปัญญาของฉันที่จะสามารถสอนได้แค่นี
0: ้
1: เขาจะมีวิธีการสอนที่ดีได้อย่างไรครับ
0: คือเบื้องแรกเนี่ยพระอาจารย์ว่าพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ในยุคสมัยเนี่ยต้องเปิดใจอันดับแรกต้องเปิดใจยอมรับว่าโลกกำลังเปลี่ยนแล้วก็โลกกำลังเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วซึ่งเด็กรุ่นนี้เข้าหาข้อมูลอะไรในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลได้เยอะเลยอันดับแรกเปิดใจก่อนเปิดใจที่จะรับฟังพวกเขาเหล่านี้ลูกเราเหล่านี้เขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะทำอะไรประการที่สองพระอาจารย์ว่าการหาข้อมูลการมีองค์ความรู้ในการเลี้ยงลูกในยุคใหม่เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องแสวงหาจะบอกว่าเลี้ยงไงก็ได้เหมือนสมัยโบราณไม่ได้แล้วทุกคนจะต้องมีเทคนิคในการเลี้ยงลูกในยุคนี้ซึ่งมันหาได้กรมสุขภาพจิตหรือคุณหมอเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กอะไรเขาเขียนไว้ในเว็บไซต์อะไรมีหนังสือออกมาขายอะไรเยอะแยะเลยทีนี้ความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยทุกวันนี้คงไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่อย่างเดียวคือเราต้องเป็นเพื่อนลูกให้ได้เราต้องเป็นพี่ลูกให้ได้เวลาพูดเรื่องความรักเวลาพูดถึงเรื่องการใช้โซเชียลสังเกตการลูกใช้อินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยต้องเป็นเพื่อนเขาจะไปควบคุมจะไปเนี่ยไม่ได้ลูกบางคนเนี่ยคุณเปิดถึงขนาดว่าไม่รับแม่เป็นเพื่อนในเฟซเลยนะไม่ใช่ไม่รับอย่างเดียวบล็อกด้วยไม่เจอเลยนั้นมันจะต้องมีความเป็นเพื่อนในบางโอกาสจะคุยกับเขายังไงทุกวันนี้มันบังคับกันไม่ได้แล้วนะมันต้องอาศัยความเข้าใจคือพ่อแม่ทุกวันนี้ต้องมี3อย่าง
1: คืออะไรบ้างครับ
0: คือ1ทําให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสคือทำให้ดูเลยคุณอยากให้ลูกคุณขยันใช่ไหมคุณขยันเลยคุณอยากจะทำอะไรเนี่ยโอ้แม่มาก็ล้างจานแล้วก็บอกนี่ของใครของมันนะของแม่แม่ก็ล้างของหนูก็ล้างแล้ววันดีคืนดีเขาติดนิสัยในการล้างของเขา
1: เขาเห็นมาตลอด
0: เขาเห็นมาตลอดหนูอยากจะล้างให้คุณยายไหมโอ้ได้คุณยายแก่แล้วหนูอยากล้างเนี่ยมันก็เริ่มพัฒนาไปเลยคือทำให้ดู
1: อย่าไป
0: พูดอย่างเดียวทำให้เขาดูเลยอยู่ให้เห็นคำว่าอยู่ให้เห็นคือพฤติกรรมทุกอย่างที่เราทำเนี่ยแสดงภาพออกมาชัดเจนเลยว่าเราอยากให้เขาเป็นเนี่ยพ่อทำแบบนี้นะแม่ทำแบบนี้นะเช้าถึงว่าพ่อแม่ไม่มีเวลานะออกไปข้างนอกนะแต่ว่าพ่อแม่ก็เตรียมอันนี้ไว้ให้หนูนะดูแลหนูแบบนี้นะเอาใจใส่หนูแบบนี้กลับมาก็ไถ่ถามนะถึงแม้ว่าแม่จะติดประชุมอยู่เยอะเลยนะแต่ว่าแม่ยังแบ่งเวลาวันอาทิตย์มากินข้าวกับลูกนะพาลูกไปดูหนังนะอยู่ให้เห็นไม่ใช่หายไปทั้งวัน7วันกลับมาทีนึงลูก
1: ให้เขารู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งอยู่กับเขาตลอดเวลา
0: ใช่
1: คร
0: ับ มันเหมือนกับคนสมัยเนี้ยคือไม่ได้เจอกันเลยกับลูกใช่ไหมออกเช้าลูกออกสายไม่ทันกันลูกกลับมาลูกเข้าห้องตัวเองกลับมาดึก

0: ไม่เจอกันบางที7 วันไม่ได้เจอกันเลยคือเราคิดว่าเรามีงานเยอะจนเราลืมคนที่บ้านไปเนี่ยไอ้นี่มันเป็นเหตุผลเหมือนกันนะว่าทำไมเราบอกแล้วลูกไม่ฟังอะไรเงี้ยคือมันต้องแบ่งเวลาด้วย
1: แล้วเย็นให้สัมผัสเหรอครับ
0: เย็นให้สัมผัสคุณเปิดสังเกตนะเวลาเราเข้าใกล้ผู้ใหญ่คนไหนที่เขาเยือกเย็นพูดเพราะแล้วเขาก็เยือกเย็นเขามีความเมตตาเนี่ยเราจะรู้สึกเย็นไปถึงหัวใจนะเราจะรู้สึกอยากอยู่ใกล้อยากหยอกอยากคุยนะ

0: โอ้ขอบคุณนะลูกอร่อยมากเลยที่ลูกซื้อมาให้กินแม่บอกว่าคราวหลังไม่ต้องซื้อมานะโอ้กินไม่ได้เลยเนี่ยลูกเสียกำลังใจเนี่ยผู้ใหญ่แบบเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าใกล้อ่ะมันรู้สึกร้อนมันไม่รู้สึกอบอุ่นเพราะฉะนั้นพฤติกรรมคำพูดการกระทำเหมือนแม้แต่จิตใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ครูบาอาจารย์ต้องเย็นให้เขารู้สึกสดชื่นเวลาเขาใกล้เรา
1: เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนไปด้วยความเมตตา
0: เมตตา
1: หรือต้องฝึกฝนให้ตัวเองนั้นมีความเมตตา
0: ใช่แล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าความโกรธความเกลียดความรุนแรงเนี่ยไม่สามารถเอาชนะใจของลูกได้นะ
1: ครับ
0: เราอาจจะชนะว่าเขาทำตามเราแต่ลึกๆในใจมันมีความต่อต้านอยู่แต่พ่อแม่คนไหนครูบาอาจารย์คนไหนที่ใช้เมตตากับความรักจะสามารถเปลี่ยนทั้งหัวใจทั้งพฤติกรรมเขาได้ในที่สุดแต่ระยะเวลามันอาจจะนานกว่ากันคำขู่คำด่าคำบอกคำสั่งคำบังคับมันอาจจะเห็นปุ๊บเลยว่าเขาเปลี่ยนแต่ใจเขามีปมนะแต่เมตตาความรักที่เราค่อยๆพูดค่อยๆสนทนาค่อยคุยกันมันอาจจะใช้เวลานะกว่าเขาจะเปลี่ยนแต่มันยาวนานนะแล้วมันยั่งยืนนะแล้วเขาเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมทั้งกายทั้งใจเขาเลย
1: งั้นมาดูที่วิธีการสอนของพระอาจารย
0: ์
1: กันบ้างครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ยังดูแลสามเณรที่วัดไหมครับมีสามเณรภายใต้การดูแลของพระอาจารย์อยู่กี่รูปครับ
0: ประมาณ 3-4 รูป
1: 3-4 รูป 3-4 รูปที่ว่านี้ถ้าเปรียบเป็นเหมือนกับลูกพระอาจารย์
0: เจริญพร
1: วิธีการสอนลูกแต่ละคนนี่แตกต่างกันไหมครับ
0: ก็ต้องแตกต่างกันคนไหนชอบอะไรสมมติว่าคนนี้ชอบติดโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วนะมันติดเหลือเกินนะโอเคมาดูแลเพจมาดูแลเพจ
1: ชอบใช้โทรศัพท์ก็มาเป็น
0: มาดูแล
1: แอดมินเพจ
0: ใช่ใช่ใช่มาดูแลเพจตอบเพจเวลามีโยมทักมาตอบเอาข้อมูลนี้ไว้ก็คนสนใจโทรศัพท์อยู่แล้วแล้วอยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันอยู่แล้วแทนที่จะให้ไปเสียเวลากับเกมเราก็ให้มาดูแลเพจ
1: หรือถ้าจะให้เขาออกจากสิ่งที่เขาชอบก็เหมือนฝืนใจเขา
0: ใช่
1: ให้เขาได้อยู่กับสิ่งที่ชอบแต่ทำให้สิ่งที่ชอบของเขามีประโยชน์มากข
0: ึ้
1: น
0: ใช่มากกว่านั้นอีกพอโควิดมาอ้าวมันต้องสตรีมสดไปดูใน Google น่ะไปค้นหาดูว่าถ้าเราจะสตรีมสดทำวัดเย็นน่ะทำวัดเช้าให้คนดูในเพจอ่ะทำยังไงไปศึกษามาสิคนสนใจได้เรื่องก็ไปหามา
1: ผมเริ่มไม่อยากเล่นโทรศัพท์ละถ้าผมเป็นเนรูปนั้นนะ
0: แล้วภาระมันเยอะขึ้น
1: เริ่มรู้สึกว่าพอเล่นโทรศัพท์นี่ทำให้เรางานเยอะเหลือเกินทีนี้ในแง่ของเรื่องของผิดชอบชั่วดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักของศาสนาพุทธเนี่ยเรามีสอนอยู่แล้วใช่ไหมครับการสอนของพ่อแม่จำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องสอดแทรกเนื้อหาสิ่งที่เป็นธรรมะเข้าไปในการสอนที่บ้านคือจริงๆแล้วพ่อแม่สามารถปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณครูที่โรงเรียนได้หมดเลยหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วตัวการสำคัญในการสอนธรรมะคือคุณพ่อคุณแม
0: ่คือครอบครัวเป็นสถาบันแรกเลยนะจริงๆเราไปปล่อยแล้วให้ครูทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะเราดูแลลูกแค่คน2คนครูดูแลลูกเรา30คนในห้องเรียนน่ะแน่นอนว่าการดูแลมันไม่ทั่วถึงอยู่แล้วครูเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความรู้พฤติกรรมของลูกเราแต่หลักๆคือตัวเราเองแล้วพระอาจารย์ไม่อยากให้เราธรรมะไปยัดแบบกำปั้นทุบดินน่ะคือเราควรที่จะศึกษาธรรมะด้วยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็ตีความหมายเนี่ยให้มันกว้างอย่าให้มันแคบอย่างเรื่องศีลเนี่ยบอกว่าให้เด็กรักษาศีลน่ะอย่าเป็นเน้นว่าให้เด็กรักษาห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดปดห้ามดื่มสุราเมรัยยาเสพติดคือมันเป็นการตีความหมายแบบแคบแล้วคนมันเหมือนถูกบังคับอ่ะมันกิเลสอ่ะมันอยากทำอ่ะแต่ว่าเราไปบังคับไม่กิเลสทำมันเหมือนกับเขาไม่อยากทำนั้นพ่อแม่กับครูบาอาจารย์เราต้องรวมถึงพระด้วยนะบางทีอ่ะเวลาเราสอนเด็กเราต้องตีความหมายให้มันกว้างขึ้นเช่นศีลคืออะไรศีลมันไม่ได้หมายถึงว่าเราไปรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเดียวมันหมายถึงการจัดระเบียบของชีวิตศีลมันแปลว่าปกติศีลมันแปลว่าระเบียบก็คุณตื่นขึ้นมาคุณพับหมอนคุณเก็บผ้าห่มคุณเก็บที่นอนอ่ะคุณมีศีลกลับมาคุณเอารองเท้าวางไว้ที่ชั้นกระเป๋านักเรียนวางไว้ตรงนี้สมุดหนังสือวางไว้ตรงนี้โอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นน่ะคนมีศีล
1: คือพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าศีลนี่คือข้อประพฤติข้อปฏิบัติ
0: ใช่
1: ซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่ากัน
0: มีไม่เท่ากัน
1: ถ้ามีศีลเมื่อกี้กำลังยกตัวอย่างง่ายๆว่าแค่เริ่มทำง่ายๆเนี่ยคุณเริ่มมีศีลแล้วถ้าคนมีศีลที่สูงกว่าหน่อยก็จะพัฒนาทักษะตัวเองไปสามารถทำสิ่งที่ยากมากขึ้นในการบังคับจิตใจตัวเองมากยิ่งขึ้นไปอีก
0: ใช่อย่างศีลข้อ4เนี่ยเอาการไม่พูดโกหกพูดคำหยาบ

0: เราอธิบายได้กว้างขึ้นอีกการบูลลี่คนอื่นน่ะมันเป็นการทำร้ายจิตใจคนอื่นนะใช่ไหมฮะการทำร้ายจิตใจคนอื่นคือการใช้วาจาในการทำให้คนอื่นเจ็บปวดทำให้คนอื่นมีความทุกข์อ่ะมันอยู่ในศีลข้อที่4นะใช่ไหมฮะคือมันต้องตีความหมายแบบกว้างแล้วก็เอาความหมายแบบกว้างเนี่ยมาจับเข้าในพฤติกรรมของลูก
1: และพระอาจารย์คิดว่าไอ้วิธีการที่อย่างในยุคของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่ไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมเดินทางไปวัดไปทําบุญที่วัดอย่างคุณยายของพระอาจารย
0: ์
1: เป็นตัวอย่างที่ดีเลยทําให้พระอาจารย์นั้นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาผมได้ยินไปมากกว่านั้นว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบังคับให้ลูกของตัวเองสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนด้วยซ้ำทั้งที่เขายังไม่รู้ความหมายภาษาบาลีด้วยซ้ำว่าคืออะไรแต่บังคับให้สวดชินบัญชรก่อนนอนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ยังควรต้องมีอยู่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ควรจำเป็นยังต้องบังคับไหมครับ
0: คือมันต้องมีแต่วิธีการมันต้องเปลี่ยนไปแต่ก่อนมันบังคับได้เพราะเราเชื่อไงเราเชื่อพ่อเราเชื่อแม่พ่อแม่พูดอะไรปู่ย่าอะไรเราเชื่อหมดนะเราไม่มีอะไรก็เอาง่ายสมัยก่อนนะลูกผู้หญิงเนี่ยถ้าพ่อแม่บอกยังไงต้องเชื่อจะแต่งงานกับใครก็ต้องแต่งทุกวันนี้ลองไปบอกสิมันนี่ออกจากบ้านเลยนะไม่ได้สนใจเลยเอ้ยไปอยู่บ้านนอนบ้านเพื่อนก็ได้เงี้ย
1: ค
0: ือพระอาจารย์ว่าไอ้การปลูกฝังสมัยก่อนอาศัยการบังคับซึ่งมันควรเป็นการปลูกฝังเหมือนเดิมแต่วิธีการมันต้องไม่ใช่บังคับเราต้องหากุศโลบายเอ้าหนูอ่านนี้ให้แม่ฟังหน่อยแม่ได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าสวดบทนี้สมมติบทโพชฌงค์แม่ได้ยินมาว่าพระท่านเทศว่าพระพุทธเจ้าสวดบทนี้แล้วหายป่วยหนูสวดให้แม่หน่อยได้ไหมหนูสวดไปกับแม่หน่อยหนูอยากให้แม่หายไหมหนูสวดไปกับแม่หน่อยได้ไหมก็เริ่มสวดด้วยกันหรือนิทานธรรมบทหนังสือเขามีอยู่เยอะแยะไปหมดที่สรุปมาสั้นๆก่อนนอนหนูอ่านนิทานให้แม่ฟังได้ไหมไม่ต้องอ่านธรรมบทหรอกเดี๋ยวเด็กจะรู้ว่าเป็นธรรมะหนูอ่านนิทานให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมก็อ่านไปด้วยกันหรือสลับกันวันนี้หนูอ่านให้แม่ฟังนะวันนี้แม่อ่านให้หนูฟังนะสรุปว่าทุกวันเราได้สอนลูกให้เรียนรู้เรื่องธรรมบทก็คือชีวิตของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันมีข้อคิดอยู่ตลอดเลยคือพระอาจารย์ว่าการปลูกฝังมันต้องมีถ้าไม่ปลูกฝังยิ่งแย่ไปใหญ่แต่วิธีการจะปลูกฝังมันต้องเปลี่ยนไปโดยใช้กุศโลบาย
1: อ
0: นาถบิณฑิกเศรษฐีจ้างลูกไปฟังเทศอนาถบิณฑิกเศรษฐีเน
1: ี่
0: ยลูกไม่ยอมฟังธรรมไม่ยอมเข้าวัดถ้าหนูไปเนี่ย
1: ได้ตังค์ไหม
0: พ่อให้หมื่นหนึ่งคุณเปิดไปไหมล่ะไปฟังธรรมอ่ะ
1: ไปคร
0: ับ ไปสิพระอาจารย์ก็ไปเหมือนกันหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: ลูกก็ไปฟังปรากฏไปฟังธรรมสามวันวันที่สี่พ่อจะให้อีกหมื่นหนึ่งไม่เอาแล้วตั้งแต่วันนี้ไปพ่อไม่ต้องให้หนูแล้วหนูอยากจะไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้าน ี่คืออนาถบิณฑิกเศรษฐีจ้างลูกฟังธรรมนะไม่ใช่ไม่มีนะฉะนั้นการปลูกฝังควรต้องมีเพราะถ้าไม่ปลูกฝังต้นไม้มันก็ล้มลงหมดใช่ไหมฮะ
1: ก็ต้องมีกุศโลบาย
0: แต่ต้องมีกุศโลบายที่มีเหตุมีผลและจูงใจให้เขาทำ
1: เพิ่นว่าวันนี้เนี่ยเราได้บอกคุณผู้ชมไปทางสถานี ALTV นะครับว่าพระอาจารย์ให้ความเมตตาจะมาให้พรก็เลยมีคุณผู้ชมจำนวนไม่น้
0: อ
1: ยที่ส่งข้อความเข้ามาเพื่อที่อยากจะปรึกษาธรรมกับพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเขาหรือครอบครัวของเขานะครับก็เลยขออนุญาตพระอาจารย์เลือกมาเท่าที่เราสามารถจะเลือกได
0: ้
1: นะครับแล้วก็ให้พระอาจารย์ช่วยตอบจดหมายหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้
1: เรามีจดหมายอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มที่2แรกครับพระอาจารย์คือเขาเขียนมาในเพจ Facebook แหละครับแต่เราเอามาใส่ในซองจดหมายอีกทีนึงนะครับท่านแรกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อายุ40ปีเพิ่งตรวจพบเจอว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะแรกๆเครียดมากเพราะลูกเพิ่ง10ขวบวัยกำลังโตกลัวว่าตัวเองจะอยู่ไม่ถึงลูกจบการศึกษาและเป็นห่วงว่าถ้าเราตายไปใครจะอยู่กับเขาไหนจะเรื่องค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ไหนจะค่ากินอยู่ของลูกด้วยกลัวผ่านมันไปไม่ไหวค่ะเขาควรจะปรับทัศนคติหรือมีวิธีการคิดอย่างไรเพราะว่าน่าจะอยู่ในสภาวะของความเป็นทุกข์อยู่ครับ
0: อันดับแรกต้องให้กำลังใจโยมคนนี้ก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ว่าอย่างน้อยยังมีชีวิตอยู่คือตื่นขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมายังโชคดีนะแม้ว่าเราจะเป็นมะเร็งเนี่ยแต่ว่าตื่นขึ้นมาโชคดีว่าวันนี้เรายังมีลมหายใจก็ให้คิดแบบนี้คือถามว่ามันไม่มีวิธีคิดอย่างอื่นหรอก เมื่อเราเผชิญกับปัญหาที่มันหนีไม่พ้นอะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเพราะนั้นเมื่อหนีไม่พ้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือยอมรับมันคือถ้าใจไม่ยอมรับเนี่ยทุกช่วงเวลาในแต่ละวันเราเป็นทุกข์แน่นอนเราก็จะแอนตี้กับไอ้โรคมันจะเป็นทำไม
1: ถึงเป็นคือพระอาจารย์จะบอกว่าหายหรือไม่หายก็ไม่รู
0: ้
1: คนหลายๆคนที่เป็นโรคอยู่เขาคิดว่าเขาจะมีความสุขในเมื่อโรคหายแต่ในเมื่อมันไม่สามารถบอกได้ 100% ว่ามันจะหายหรือไม่หายแล้วถ้ามันไม่หายเนี่ยแต่เรายังไม่ตาย
0: ก็ทำไมไม่มีความสุขในทุกวินาที
1: เราก็จะเป็นทุกข์มาตลอดชีวิต
0: ใช่
1: โดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะสุขเมื่อไหร่
0: ใช่
1: สู้เรามีความสุขเลยดีกว่าตอนนี
0: ้
1: หายหรือไม่หายก็ไม่เป็นไร
0: ก็มีความสุขทุกวินาทีตื่นขึ้นมาก็มีความสุขเพราะเรายังมีลมหายใจแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นแม่ให้ดีที่สุดทำอะไรได้ก็ทำในการจะจัดการการเรียนการสอนของลูกการเงินจัดการยังไงก็จัดการไปเราก็รักษาโรคของเราไป
1: เขาเป็นห่วงลูกอะครับ
0: ก็เป็นห่วงลูกก็จัดการให้ลูกไงว่าเงินจากส่วนนี้จะทําอะไรเขียนพินัยกรรมไว้อะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็ฝากใครอะไรยังไงในขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปยังมีความสุขในทุกช่วงวินาทีทุกวินาทีของชีวิต
1: ที่ห่วงเนี่ยคือตอนนี้เขายังเป็นคนหาเงินให้ลูกได
0: ้
1: เขากลัวว่าถ้าเขาตายไปแล้วจะไม่มีคนหาเงินให้ลูกแล้วก็คือทุกวันยังมีแรงออกไปหาเงินให้ลูก อยู่แต่ถ้าตายเนี่ยไม่มีคนออกไปหาเงินให้ลูกไอ้ตังค์เหลือเก็บเนี่ยมันไม่มี
0: ก็ยังไม่ตายไง
1: ครับ
0: ก็ยังมีโอกาสที่จะจัดการทุกอย่างได้แต่เมื่อตายไปแล้วแน่นอนว่ายังมีสามียังมีคุณตายังมีคุณยายยังมีอีกหลายคนในครอบครัวที่จะต้องช่วยกันดูแลนะเพราะนั้นพระอาจารย์ว่าอย่าเอาเรื่องอนาคตมาคิดมากเกินไปเอาอนาคตมาคิดเพื่อวางแผนเพื่อที่จะเผชิญกับมันดีกว่าอย่าเอาอนาคตมาทำให้จนเราเครียดว่ามันตันแล้วมันไปไม่ได
1: ้ศาสนาพระอาจารย์กำลังบอกว่าในเคสนี้ในกรณีนี้ก็คือว่ากำลังเป็นกังวลกับอนาคตมากจนเกินไปจนชีวิตปัจจุบันนี้ไม่มีความสุข
0: ใช
1: ่ควรเอาเวลาถ้ากังวลเรื่องอนาคตแบบนั้นก็เอาเวลามาให้ความสำคัญกับปัจจุบันว่าจะทำอย่างไรเมื่อถึงวันนั้นแล้วเขาจะอยู่ได้
0: ใช
1: ่ครับจดหมายต่อไปครับดิฉันเป็นแฟนรายการกว่าจะโตติดตามทุกสัปดาห์ขออนุญาตส่งเรื่องราวของตัวเองเพื่อขอคำแนะนำค่ะตอนนี้อายุ38ปีมีครอบครัวมีลูก2คนคนหนึ่งอายุ4ขวบครับอีกคนอายุ3ขวบปัญหาคือดิฉันต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยากเลื่อนขั้นตัวสามีเองก็ต้องทำงานเหมือนกันใจนึงก็อยากดูแลลูกให้เต็มที่แต่การงานก็สำคัญเช่นกันควรทำอย่างไรดีคะคืออยากเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ในทางกลับกันก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลเพื่อให้ครอบครัวนั้นสมบูรณ์แบบด้วยแบ่งเวลาไม่ถูกทำยังไงดีครับพระอาจารย์
0: พระอาจารย์ว่าเราสามารถทำทุกอย่างไปพร้อมกันได้แต่ว่าเราก็เฉลี่ยนะมัชฌิมาปฏิปทาเนาะที่บอกว่าทางสายกลางอ่ะคือเราต้องคิดว่าทุกอย่างมันก็สำคัญกับชีวิตลูกก็สำคัญการงานก็สำคัญเพราะมันได้เงินมา
1: ครับ
0: คือพระอาจารย์เคยพูดกับลูกศิษย์คนหนึ่งก็คืออันนี้มันอาจจะเทียบเคียงกันได้นะคือลูกศิษย์พระอาจารย์เนี่ยเขาจบม.6แล้วบ้านเขาเราดูว่าไม่มีฐานะที่จะส่งต่อแน่นอนพระอาจารย์ก็เลยถามเขาว่าเอ็งทำงานดีไหมคือจบม.6แล้วทำงานผ่านไปสัก2ปีแล้วค่อยส่งตัวเองเรียนดีไหมลูกศิษย์ก็เลยตอบพระอาจารย์ว่าผมกลัวไม่เหมือนเพื่อนคือในขณะที่เพื่อนจบม.6แล้วใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนเขาต้องใส่ชุดแล้วทำงานแล้วไปทำงานเนี่ยเขาบอกเขากลัวไม่เหมือนคนอื่นเขากลัวไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนจบอีก4ปีเพื่อนก็จบแล้วแต่เรายังไม่จบอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยคิดในใจโอ้คือเขาอาจจะกลัวตรงนี้จนไม่สามารถแยกได้ว่าเขาควรจะไปตรงนี้ซึ่งถ้าเขาเรียนเขาก็ไปต่อไม่ได้แน่เพราะแม่ไม่มีเงินส่งอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่เหมือนคนอื่นอะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแล้วบางสิ่งบางอย่างก็คือมันมีสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำต้องทำกับอยากทำต้องทำเนี่ยบางทีพ่อแม่อยากให้เราเป็นอันนี้แต่เราอยากเป็นอันนี้อันนี้คืออยากทำต้องทำยังไงพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งต้องเผชิญกับสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำขอให้คุณทำในสิ่งที่ต้องทำอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปละทิ้งไอ้สิ่งที่อยากทำนะมีโอกาสทำมันไปเหมือนกันเรื่อยๆแล้วสุดท้ายนะเราจะรักในสิ่งที่เราต้องทำแล้วเราจะได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเพราะเราไม่ได้ทิ้งทั้งสองอย่างเลย
1: คำถามถัดไปครับอาจารย์ครับ
0: สุดท้าย
1: ครับขอพื้นที่ระบายและขอคำปรึกษาด้วยนะครับผมท้อใจเรื่องคุณแม่และพี่น้องมากๆผมเป็นลูกคนกลางและได้รับหน้าที่ให้ดูแลคุณแ พราะพี่น้องของผมคอยเกี่ยงกันเสม
0: อ
1: ทั้งๆที่พวกเขาไม่มีภาระหน้าที่อะไรตัวผมก็มีครอบครัวต้องดูแลเหมือนกันตอนนี้คุณแม่อายุมากขึ้นต้องพาไปโรงพยาบาลบางครั้งท่านก็ดื้อไม่ค่อยกินข้าวและก็เอาแต่ว่าผมกับแฟนเป็นประจำจนผมท้อใจทั้งๆที่ผมทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วผมควรทำยังไงให้สามารถปรับความเข้าใจกับท่านได้บ้างครับและควรพูดคุยกับพี่น้องยังไงให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ที่เรามีครับ
0: เรื่องนี้น่าเห็นใจนะแต่พระอาจารย์อยากจะแยกเป็นสองอย่างอย่างแรกก็คือเวลาปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้เดี๋ยวนั้นเลยแล้วมันก็จริงๆมันเป็นปัญหาที่มันแบบอีลุงตุงนางเกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่เกี่ยวแล้วมันตัดสินใจยากนะเวลาจะตัดสินใจออกจากบ้านเลยอะไรสมมตินะแยกบ้านไปอยู่เลยอะไรเงี้ยปัญหาบางเรื่องมันผูกพันด้วยครอบครัวมันยากที่จะตัดสินใจแต่พระอาจารย์เชื่ออย่างนึงว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้เราสามารถจัดการใจเราได้เราอาจจะจัดการแม่ไม่ได้ท่านบ่นมากเราอาจจะจัดการพี่น้องไม่ได้เพราะเขาเห็นแก่ตัวหรือเขาไม่ช่วยเราเลยแต่สิ่งแรกเลยที่เราต้องจัดการคือจัดการความรู้สึกหรือใจของตัวเองได้ภาษาฝรั่งใช้คำว่า mind managementการจัดการใจ management มันเหมือนการจัดการนะ
1: ครับ
0: management แปลว่าการจัดการมันเหมือนเรามีลิ้นชักอยู่3ลิ้นชักที่โต๊ะทำงานเราเอาเอกสารไว้นี่เราเอาปากกาไว้นี่เราเอาเครื่องสำอางไว้นี่อะไรเงี้ยแล้วเราปิดไว้เวลาเราจะใช้อะไรเราก็เปิดเราก็หาง่ายนั้น mind management หรือการจัดการใจมันเหมือนกับการวางใจของเราไว้ให้ถูกที่ถูกเวลายกตัวอย่างง่ายๆอย่างพระอาจารย์มาจากอรัญญประเทศเนี่ยตอนเนี้ยมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าไฟไหม้กุฏิ
1: สมมุติ
0: 270กิโล
1: สมมุติใช่ไหมครับ
0: สมมุติอย่าเป็นจริงก็แล้วกันนะ คุณเปิดว่าพระอาจารย์ต้องทำยังไงอ่ะไฟไหม้270กิโลขณะที่เราอยู่ที่นี่พระอาจารย์ต้องทำยังไง
1: ต้องคุยกันก่อนเพราะกลับไปไม่ทันนะครับ
0: คุยกับใครทีนี้คุย
1: กับ
0: คุยคนเปิดจนจบ
1: คุยกับคนดับเพลิง คุยกับเจ้าหน้าที่ที่วัด
0: คือพระอาจารย์กลับไปไม่ทันแน่นอน
1: ครับ
0: แล้วถ้ารีบก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอีก
1: ครับ
0: เนี่ยมันจะสอนเราเรื่องการจัดการใจก็คือสิ่งที่พระอาจารย์ควรทำมากที่สุดคือคุยกับคุณเปอร์จนจบแล้วขณะที่พระอาจารย์คุยคุณเปอร์พระอาจารย์จะต้องรักษาใจของตัวเองให้อยู่กับปกติคือต้องอยู่กับการคุยกับคุณเปอร์โดยทิ้งไอ้ที่มันไหม้ไว้ก่อนเพราะมันไม่สามารถทำอะไรได้มันแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวนั้นมันก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้จบก่อนก็คืออยู่กับปัจจุบัน
1: แสดงว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกโยมท่านนี
0: ้
1: ว่าให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็น
0: อย่างน้อยคือจัดการความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าอย่างน้อยคนที่เราดูแลก็คือแม่นะไม่ใช่คนอื่น
1: การจัดการความรู้สึกก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาอาจจะเป็นลูกที่โชคดีที่สุดที่ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อบุพการีก็ได้วันนี้การที่มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์แล้วก็รวมถึงว่าวันนี้พระอาจารย์เมตตาสละเวลาซึ่งจริงๆแล้วท่านมีกิจเยอะมากเนี่ยนะครับมาให้พรกับคุณผู้ชมเนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมได้ง่ายๆเลยก็คือว่าพ่อแม่ที่ดีทุกคนควรจะต้องศึกษาพระธรรมเอาไว้ควบคู่ในการที่จะใช้ในการแนะนำสอนลูกได้หากพ่อแม่ยังไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำแล้วคุณจะให้คำแนะนำกับลูกของคุณได้อย่างไรว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกค่ากับการทำหรือเปล่าและมากไปกว่านั้นก็คือว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีที่นอกจากคำพูดในการสอนคำแนะนำนั้นคือการทำให้เห็นนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นเชื่อในสิ่งที่เราสอนมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะครับ
0: เจริญพร
1: หมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับเราก็หวังว่าพรดีๆที่ได้จากพระอาจารย์นั้นจะเป็นพรที่ทำให้คุณนั้นมีแนวทางในการที่จะไปดูแลบุตรหลานของท่านแล้วก็หวังว่าเขานั้นจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับเราเชื่อเสมอครับครอบครัวนั้นเป็นสถาบันเล็กๆแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนมาสร้างชาติครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่3ของคนไทยรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ถึง 180,000 ล้านบาทต่อปีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก3ปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่สภาพรถไม่พร้อมใช้งานและจุดเสี่ยงบนท้องถนนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบเบรกยางรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยสัญญาณไฟต้องส่องสว่างทุกดวงจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินอาทิยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่กากบาทถอดล้อสายลากพ่วงจูงถังดับเพลิงเคมีค้อนทุบกระจกไว้ประจำรถเพื่อใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดไม่คุ้นเคยและทัศนวิสัยไม่ดีวางแผนการเดินทางหากขับรถระยะทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางผัดเปลี่ยนกันขับรถเผื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องเร่งรีบขับรถให้ถึงจุดหมายที่สำคัญขณะเดินทางต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ขับรถเร็วเมาไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากมีอาการง่วงนอนให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยรวมถึงมีมารยาทและน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยความห่วงใยจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนนิรภัย1784

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนครับแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือเมเกอร์สเปซต่างๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแล้วยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและผลักดันออกสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้รวมถึงในปัจจุบันนี้เองครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มมีบทบาทในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเป็น Entrepreneurial University มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากมายครับรวมถึงการมีศูนย์บ่มเพาะและ Coworking Space ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเองจะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชาด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดนะฮะ Innovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันนั้นนะฮะช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีถึง2สมัยแถมยังดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะโดยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่สี่สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสองส่วนก็คือทางด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาทั้งสองอย่าง
0: อ๋อหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทีนี้เรามีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้งานวิจัยผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานด์อะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำพับลิเคชันเป็นหลักนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะของมหิดลเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service โดยภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย matchกับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลักของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยทาง Innotech จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ค่ะทีนี้มหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัย

0: ยที่เดิมเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าแพทยศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่งเป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ค่ะ
1: อย่างผลงานที่ออกมาที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น Entrepreneurship Education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นเราให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะคะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพยากงพยาพานซึ่งจะเล่นวันที่28กันยาเนี้ยนะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำบิสเนสโมเดลต่างๆแล้วก็มีการโฆษณาหาเงินแล้วก็มีการเก็บเงินค่าดูค่าบัตรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับการเทรนนิ่งเข้าไปเองโดยเขาได้ประสบการณ
1: ์ก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการด้วย
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทำกับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมีคนมาลงทุนในผลงานของเขาเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student start up นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเข้ามาอบรมทำบูตแคมป์บ่มเพาะนะคะมีบูตแคมป์นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะมีครอบครัวมาลงทุนให้นะคะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระดับที่สองที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะพยายามหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุนหรือก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษาเขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ pre-seed fund ของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา venture capitalist นะคะหรือ private equity fund ที่จะมาลง series A series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น start up company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น spin off company นะคะ spin off company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์นะคะแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะคะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnership จริงๆนะคะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะคะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่างคือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนระดาวันซึ่งเป็น equity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วย

0: คนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นเอจิ้งโซซายตี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มียารักษาหลายโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะส่วนนี้ก็มียาออกมา2ตัวละในที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
1: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีครับเข้าใจว่ามีหลายที่เลยนะฮะตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างครับแล้วแต่ละที่ทำอะไร
0: ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแลบที่เราเรียกว่าแลบกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาเรียก Central Instrument Facility อันนี้ก็จะเป็นแลบที่เราสามารถเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะมี SME มาใช้ด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเนี่ยมาขอใช้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็น Networkingระหว่างมหาวิทยาลัยกันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็น resource sharing ที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างนึงที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มี partnership กับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Thai Union Frozen เนี่ยนะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาถึงแลบเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะซึ่งต้องมองต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่ใช้basic science เข้ามาช่วยนะฮะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
1: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: นะครับ
2: ครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้า2เครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อ AIM Robot นะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ MIT มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูทแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันค่ะอันที่2เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเครื่องเตือนนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขับรถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
3: ค่ะหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์ AIM Robot นะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบทเรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกหุ่นเขาก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่ว่าคำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับหุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ยผลการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจาก

0: คุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
1: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาเนี่ยบางครั้งแล้วยากที่จะตื่นขึ้นมานะฮะแต่อุปกรณ์ Alert เราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองส่วนหน้าตรงนี้นะทำให้เราเห็นว่าคลื่นไฟฟ้าสมองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ลดลงอุปกรณ์ Alert ก็จะสั่นตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะสั่นก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงทำให้การสั่นเนี่ยสามารถปลุกได้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะลิงก์เชื่อมต่อกับ GPS ทำให้สเตชันของรถบรรทุกรถสามารถมอนิเตอร์ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ว่าตอนนี้คนขับไปถึงไหนแล้วมีอาการง่วงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน GPS นะนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
0: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะและเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยครับ
2: ครับคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกคอร์ดฮีโร่เนี่ยครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดมาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่2คือ Little Orchestra คือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องข้อดนตรีในวงออเคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งสามารถเราออกแบบให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาคือตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอาความรู้มาทำให้สนุกครับซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ดร.ซาเกมนะครับอาจารย์เป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ความรู้สนุกแล้วก็ให้มีความรับรู้มากขึ้นด้วยครับอัน
0: นี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ Student Startup นะคะบริษัทชื่อ Synostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้เล่าเลยนะคะ
3: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีตรวจวัดโรคนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปให้โรคในโรงพยาบาลนะครับปัญหาสำคัญหลักก็คือเชื้อดื้อยาที่เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากของสาธารณสุขทั่วโลกและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาจาก 3-5 วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าติดเชื้อดื้อยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยาให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000-7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
4: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือสารยาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ

0: จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็เนื้อที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ80องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมาเช่าใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากพอนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กสแตรคที่สกัดมาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้คืออะไรครับอาจารย
0: ์ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือฟรีสไดร์นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษตรเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องหนึ่งก็ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได
1: ้เป็นประโยชน์
0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตถังหมักเซลล์เนี่ย อาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนมากขึ้นเขาเรียกไปว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปในถังหมักที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ที่ไพลอตแพลนท์แล้วก็เมื่อทำในไพลอตแพลนท์สมมุติได้ประมาณสัก100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทุนระดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่1,000ลิตรอยู่ที่โรงงานยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปในไพลอตสเกลแล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆสเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อยังไงคร
0: ับค่ะก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้เป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรณีฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Labซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปเขาก็จะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติอย่างไรก็จะสามารถปรับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียน one stop service แล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ Innotech one stop service
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็น ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์แชร์มุมมองเกี่ยวกับ ecosystem ของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรม
0: นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับนะให้มีอีโคซิสเต็มที่รับองค์ประกอบชิพมากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายนะกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า Bio Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขาคิดเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนั้นเนื่องนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น
1: ครับวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะศาสตราจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย
0: ์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัดเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับลองเข้ามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยและก็ศูนย์บ่มเพาะต่างๆใกล้บ้านท่านดูได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: ที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีดากมันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับไม่รู้ชอบไปได้ไง

0: ลองดูเลเวลแล้วกันครับเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: พอพวกแบบมันจะอย่างเงี้ยลิกกับพ่อดินสุดที่บอกเออแล้วก็ลุก
0: อินเลย
2: โอ
3: ้
2: เออบอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอ
4: ่
2: ะ
4: โอ้ยทีนี้แฮกปาก
5: จะล่วงเหมือนจะล่วงไงล้างไงล้างไงล้างไงล้าง
1: ไม่ได้ละอีกเลยอีกรอบนึงต่อนะ
6: ต่อเลย
4: โอ้โอ้มันต้องมีช่วงไม่ต้องเพลย์แบ็ก
1: ช่วยล่าดีแล้วแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับ
6: ไงล้างมาเร็วขึ้น
7: คุณผู้ชมครับ

0: แขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของภูมิกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นภูมิกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
1: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมืนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมนึงของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
2: โต้งสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: นะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
3: ครับ
2: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
3: ่ก็6ครับผม
2: 6เรื่องนะครับผม
3: อยู่ในนี้ได
2: ้นะฮะ
3: แต่กระจายนิดหน่อย
2: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
3: ครับ
2: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
3: ใช่จริงๆผมตัวเราผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
2: ครับ
3: คือตั้งแต่4แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่ไหมฮะ5แพร่งแล้วก
2: ็
3: ควนมืนโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
2: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
2: อันนี้ครับเรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
3: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชันที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่ไหมครับกลายเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
2: แล้วก
3: ็มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับแต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
2: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
3: ี่
2: ทำได้ไงฮะ
3: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
2: ครับผมนะฮะ คำตอบที่สั้นมากครับผม เอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
3: ครับ
2: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: ผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี้

0: เคยมี
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ที่เราเริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
0: แล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็ผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
0: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้นเฟ้อขึ้น
0: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองนั้น
1: ครับผม
0: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก
1: ็
0: คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ถ้
0: าหรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
0: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
0: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก
0: ็ยกแค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
0: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับในฐานจริงๆแล้วเนี่ย
0: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง
0: ใช่ใช่
1: ในครอบครัวธรรมดากัน
0: มากกว่า
1: ชนชั้นกลางเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ชั้นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกเลยเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู่
0: ใช่
1: แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
0: ใช่
1: เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยไหนๆเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
0: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
0: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
0: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อย
1: ๆครับ
0: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่มั้ยฮะก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่มั้ย
0: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
0: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช
0: ่ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มาก
1: ครับ
0: ก็ซื้อ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เหนื่อยมากอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเค้าก็ใช้คำว่าจะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
0: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลักนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
0: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: แต่ผมเป็นคนที่ ชอบเสี่ยงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสี่ยงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน

0: อ๋อครับผม
1: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
0: ์
1: คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า
0: 2
1: จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่มั้ยฮะว่าเออว่ะมีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
0: ่
1: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
0: ่ๆ
1: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
0: แ
1: ล้วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
0: ็
1: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
0: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
1: เพราะเราไม่ทำไม่เป็น
0: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
1: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
0: ครับ
1: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
0: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
1: ไม่มีเลย
0: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
1: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
0: ค
1: ือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: งานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังหรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
0: ครับ
1: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
0: ครับ
1: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
0: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามกันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: คุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งแถมจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายอย่างเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่โต้งโต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพีโพลเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
2: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพลแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไง ตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ย
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยย้อนเฉียงฉา
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี
1: ้
2: ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัดจิ๋วสืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตัวเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี้

0: นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆล่ะครับ
1: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจจะต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
0: ครับครับนะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนงทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
1: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ยก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้หรืออะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
0: ๆอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
1: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็ได้แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
0: ครับ
1: อะไรไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่ครับคือเราความอยากของตัวเองเป็นหลักนะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับ
0: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
1: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรเงี้ยครับกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
0: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยล่ะพี
1: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
0: นี่ก็เงี้ยว
1: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
1: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บเราให้ไปแปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
0: ครับ
1: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงก็อุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
0: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปไอ้นะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
2: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วย นี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
0: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จําเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สําคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนําเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สําคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสําหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สําคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทําครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 หรือ 4:00 ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ชั้นล่างของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งบัดบ่เหลือพ่อคน1ในหั่นที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะทีมเล่าเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พ่อใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหา

าที่ระวังการถือควบคุมโตตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: สู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู๊ด
0: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
1: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูราเนชั่นแนลปี2017และการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูเหว่าวดำค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: คุณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆนะคะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเขยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกัน
1: ครับ

0: ก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับผู้ผู้ชายที่มันทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
1: แล้วแม่นด้วย
0: แม่นทุกคนเก่งมาก
2: เหรอคะคือหลายคนเลยเหรอคะ
0: หลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมุติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอปเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
3: ร้านให้เข้า
0: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่ๆคือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
1: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
0: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
3: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้วค่ะ
3: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
2: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่าจะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเข้าไปช่างมัน
0: ใช่ค่ะ
2: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
0: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
3: แรงกว่าเดิม
0: ใช่แรงกว่าเดิม
2: วันนี้เรามีแขกรับแชร์2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศน่วมเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
6: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
2: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆเจอแบบน้องแคทไหมคะ
7: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากๆเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
2: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
0: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอ่ะแล้วอยู่ในร้านสวยๆมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความสุขว่าอยู่ที่อื่นไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รำคาญกับคนที่บูลลี่อะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านสวยๆนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลย

0: เราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
1: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
2: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ
3: คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะค่ะ
4: อ้าวแม่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
3: อ๋ออีกนิดนึงจ้าง
4: ั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
3: อ๋อจ้า
4: เร็วๆค่ะ
3: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะนั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะเป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
0: ลาลาลาลาลาลาลา
5: แม่อึ้งคิดถึงไม
3: ่
5: เจอกันนานคิดถึงจังเลย
2: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
5: ้ก็หนูคิดถึงไง
2: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
5: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
2: ตีให้เลย
5: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
2: ่ฮะ
5: นี่ไงไปลาออก
2: เฮ้ยแกพูดจริงเหรอเนี่ย
5: จริงจริง
2: โอ้ยตายแล้วแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้ายากกับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
5: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
2: เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
5: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
4: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมแกถึงทำแบบนี้คะ
5: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจย่าย่าให้อภัยหนูนะ
4: เรื่องเนี้ยพ่อแกจะต้องรับรู
5: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
2: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
4: น
2: ี่
4: ลูกแกไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ไปโรงเรียนไม่ทำผมนุ๊กแกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
6: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม
4: ่เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
5: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
6: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
5: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
6: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
5: ๆยังไงนะพ่อ
6: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่เหรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
5: ย่าพ่อจะให้หนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
6: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษสยามเลยก็ได้
5: ฮะเกษสยาม
4: อุ้ย
5: เกษสยามคืออะไรย่า
4: อุ้ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกษสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
5: พ่อจะให้หนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
6: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
5: สัญญา
6: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
5: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกียรติของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อหนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ๊ะพ่อ
6: เอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
2: โอ้ยนี่แม่ดีใจกับแกด้วยนะไอ้เพชร
5: ถ้าหนูเรียนจบนะแม
2: ่
5: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
2: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแค่มันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
5: อ๋อนึกออกแล้ว
2: อะไร
5: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
2: ชื่ออะไร
5: ร้านคุณอึ่งอ
2: ่
5: างอบ
2: มันจะดีเหรอแก
5: ดี
2: นี่นางอ้วนเกลียดนะ
5: หนูว่าได้
2: ไม่ได้อ่ะ
5: หนูว่าได้จริงๆ
2: ชื่ออะไรนะ
5: อึ่งอ่างอบ
7: นางอ้วน
5: จริง
7: มาช่วยย่าเจียวกระเทียมก่อน
2: จ้าแม่ไปไปไปนี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
5: เดี๋ยว
2: เด
5: ี๋
2: ยวแม่แกว่าเอา
5: คุณ
2: ไปไปไปไป
5: อบ
7: ฉันชื่ออึ่งเฉยๆอย่า
8: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
0: นึกถึงย่าค่ะ
8: ภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่าทำไมจริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
0: เรียกย่าว่าแม
8: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
0: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังเพราะพ่อเขาไปทำงานไกล
8: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเรียน
0: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยเพราะพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อ่ะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
8: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
0: เหมือนเลย
8: งั้นก็ยุดเลย
0: ใช่ใช
8: ่แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
0: ใช่พ่อก็พูดฟันธงนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้เพราะมันเป็นสิ่งที่หนูชอบก็เลยตัดสินใจไปเรียน
1: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
0: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกว่าดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
0: ค่ะ
1: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
8: พ่อเชิญครับ
1: ค่ะ
8: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเลยเออก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
9: ก็อยู่เมืองนอกเมืองไกลนะ
8: ครับ
9: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วละเขาชอบนี้ก็เอาให้ชอบก็ชอบไปเลย
8: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล้ว
9: ไม่โกรธ
8: ปล่อยเลย
9: ปล่อยเลย
8: จริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไงไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
1: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี้
9: ไม่เคยทำใจกันเลย
1: เหรอคะ
9: เราคิดว่า เราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักแล้วเราก็ตาย
8: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
9: ้ไม่เลย
8: ไม่สนเลย
9: ไม่สนอายเลย
8: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
9: ไปอายทำไมอ่ะ
8: นั่นน่ะสิน
1: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
0: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
1: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
9: มีคร
1: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงรูปพ่อก็ให้ดูรูปนี
9: ้โอ้ยเขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
8: อ๋อขอเลย
1: จะมาเป็นลูกเขยพ
8: ่อแล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
9: บอกไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
1: เปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
9: เปิดเผยครับ
1: ไม่ได้ปิดบัง
9: ไม่ปิดบัง
1: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
9: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนเสริมสวยแล้วกัน
0: เหมือนสวรรค์เลยอะคือแบบเว้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
8: น
0: ั่
8: นแหละสิ
0: ใช่ค่ะทั้งที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
1: ใกล้จะจบแล้ว
0: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลยคือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไหมว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
1: อาวุธ
0: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
8: ปรากฏว่า
0: ก็ไม่ได้กลับไป
8: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
0: ใช่
8: ไม่ต้องเสียดาย
0: ไม่ต้องเสียดาย
8: ใช่ไหมความสุขไปทั้งนู้น
0: ใช่
8: พ่อไม่รุ่นมากเลยชอบ
1: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
9: วุฒิกินไม่ได
0: ้วุฒิกินไม่ได
9: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: ค่ะ
9: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
8: ครับ
9: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดละเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
1: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
10: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
1: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุนเขา
10: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
1: ยังไงมันก็อยู่ได
10: ้ใช่ค่ะ
1: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
0: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
1: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
0: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นนะคะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
1: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
0: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวัน กือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
11: มัน
0: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทำก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทำร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
1: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
2: ที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
12: แหมแหมแหมผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่มือหาผู้ชายคนไหนอยู
2: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามัวมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ย
12: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มีเร
2: ็
12: ว
2: อะไร
12: มานี่
2: ไปไหน
12: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ
0: ่อ
12: หนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าอย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
2: ดูสิอีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนอะว่าไหม
13: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยแบบไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
2: เดี๋ยวฉันพับให้เองดีกว่า
13: หรือว่าม
4: าแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ไงมา
12: อุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
4: สวยนะ
12: เ
4: ออแบบใส่สิ
12: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
4: เอาเหรอ
12: เออ
2: แบบนี้
12: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
4: ถ่ายมาลองสิมาลองส
12: ิ
2: อะไร
12: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
2: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
12: เร็วเร็ว
2: ใส่หน่อยใส่ทำไมเนี่ย
4: ลองทาบดูซิ
12: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็นนายแบบให้หนูหน่อยเร็ว
2: นะโหสวยมากเลย
12: ไม่รู้เออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
2: ใส่หนูเลยแม่นะ
4: ไงตัดมาสำหรับแกเลยนะเนี่ย
12: นะได้พ่อบังเอิญมากเลยอะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมันไปนั่งดู
2: หนูว่ามันหนักไปนะเนี่ย
4: อุ้ยจะตาย
12: พอดีแม่อึ่งเลยแม่อึ่งลองนั่งดูสิแม่หนึ่งลองนั่งดู
2: นั่งทำไม
4: น
2: ี่
4: นั่งสินั
12: ่
4: งน้องนั่งก่อน
12: เอ้ยสวยนะเนี่ย
4: สวย
2: โอ้อะไรเนี่ย
12: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
4: จ๋อ
2: ฮะ
12: น้อง
13: อะไร
12: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอน
13: รัก
12: ใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเน
4: า
12: ะ
4: ใช่ลูก
2: หัวละนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
4: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนน่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้าง2คนแหละแกสองคน
12: ก็นั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
4: เอานะ
2: ช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะ
3: แล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
13: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
12: พี่ตั้งกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
11: เออมา
12: ถ่ายรูปถ่ายรูปดีกว่า
3: ไม่ใครถ่ายให้ล่ะ
11: ครูถ่ายครอบครัวแล้ว
12: ย่าถ่ายได้ไหมอ่ะ
3: อยู่อย่างเงี้ย
12: ได้นะ
11: ย่าเป็น
12: ลูกมีอีกเอาถ่ายให้หน่อยเร็วนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
3: ้แฮปปี้ก
12: ็แฮปน้อยๆปีเยอะ
3: ๆแต่แม่งถ่ายให้สวยๆนะจ๊ะ
8: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3
12: แฮปปี
8: ้อีกรูป1 2 3
11: แฮปปี้
8: เดี๋ยวๆพ่อกับแม่จูบกันหน่อยมั้ยครับจูบกันนิดนึง
11: หน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย
8: 1 2
12: 3แฮปปี
8: ้
13: ขอบคุณมาก
8: ยินดีอย่างยิ่งครับผม
13: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูง
12: โอ๊ย
13: มาจูบ
12: จูบ
13: มาจูบลูกจะ
8: ฆ่าทายฆ่าทาย
11: ถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้อ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
3: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่หนูคิดถึงย่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
1: พ่อก็คิดถึงลูก
2: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: แม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วเงี้ยและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอะอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: พ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียว มันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี
3: ้แม่อึ๋งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง

0: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
1: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความรู้สึกมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
0: แม่อึ๋งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แท้ๆไปไหน
1: แม่แท้ๆเสียค่ะ
0: เสียตอนไหนฮะ
1: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
0: คลอด
1: และเสีย
0: ออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
1: ใช่
0: นั่นคือภรรยาพ่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆแม่อึ๋งคือ
1: น้องสาวแม่
0: นี่ทันพญานี่มึงรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆทันพญาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์คกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
1: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ๋งน่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ๋งเราก็บอกว่าดีมากเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ๋งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่แม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
0: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
1: คุณย่าก็เห็นด้วยเห็นด้วยในเหตุการณ
2: ์พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
3: ก็โล่งใจของมันเนี
2: ่ยแล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
3: ก็ต้องเฉยนะครับต้องรอให้อนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยได้มาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได
1: ้ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
0: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
1: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบเนี่ยเราอะไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตอะค่ะ
2: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
3: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
2: ้ค่ะ
3: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมาก
2: อ๋อเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
3: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างเช่น
3: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอท้ายก็ได้ที่1ของเสื้อผ้ามา
1: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์นะราคาถูกเราก็จะโดนเหมือนเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อึ๋งก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
0: ชุดของเราได้ที่
1: ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
0: สรุปร้านชื่ออะไร
1: ห้องเสื้ออึ๋งอ่างปาจิงโกอบๆค
0: ่
1: ะ
0: ปาจิงโกมาจากไหน
1: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์ของจองดีก็มีความสุขกว่าเข้ากับ

0: ราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะๆกังๆใช่ใช่ใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
0: เ
1: สริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
0: แต่งหน้าทำผมตัดผม
1: แค่นั้น
0: แค่นั้น
1: แล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่หนึ่งมันมาได้

0: คือแคทจะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
1: ค
0: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งเราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันนี้แคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
2: ชอบ
3: กลายเป็นว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆ
2: ค่ะ
3: ศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยดีว่ะเอาตัดต
2: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
0: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคือก็จะเป็นคนทำงาน
2: จะ
1: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
2: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติญาติก็มาช่วย
0: ค่ะญาติญาติก็มาช่วย
1: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นแล้วจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
1: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
1: ี
0: เวดดิ้งมีคาเฟ
1: ่
0: มีสาขายำ
2: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
2: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆกาย และตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
4: ถ้าคุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
5: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจข
6: ึ้นก็ดูหนังเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอะถ้าเกิดเขาไปอะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
5: นัทที่ยืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไ
6: ปพ
5: ่
6: อ
5: แคท
4: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนนึงมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
7: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
4: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
6: แม่อึ่ง
4: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
6: หนูไปคุยกับมันมันบอกว่าพ่ออ่ะมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะ แต่หนูไม่มีมดลูก

0: ไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยอีเวนตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็
1: มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
0: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลยลูก
2: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
3: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
2: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
3: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นแล้วพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปย์ผู้ชายอ่ะ
2: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
3: ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเราอ่ะมันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราอ่ะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราอ่ะเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอ่ะก็กลัวเราอ่ะจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
4: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
5: ไม่เคย
4: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
5: เหตุการณ์เดียวฮะ
4: ในชีวิต
5: ครับ
4: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
5: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
3: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมุติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
4: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
5: ใช่อย่างนั้นใช่
4: แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
6: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
4: ค่ะ
6: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
4: ค่ะ
6: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เลยเหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
4: ค่ะ
6: เขาก็ตั้งอันนั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
4: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
5: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
2: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
3: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
4: แม่อึ่งยังมีอะไรที่

0: ็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
1: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
0: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
1: เพราะเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็นแม่เป็น
1: เราจะเป็นนี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
2: ถ้าเห็นผู้ชายมา
1: เธอต้องอยู่กับฉัน
2: ทำท่าทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
1: งอนเข้าไป
0: แม่นี่เอง
1: นี่แหละ
0: แม่น
3: ี่
0: แหละ
3: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
4: ไม่ห่วงแล้วครับ
3: ก็สบายใจแล้วในฐานะของคุณพ่อ
4: สบายใจแล้วตอนนี้
0: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
2: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
0: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
0: ค่ะ
2: เราเคยคุยกันว่าเกรงฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมบอกไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกกูอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
3: รักไหมพ่อลูกคนนี้
4: รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภูมิใจ
0: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
1: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะ
0: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
3: โอกาสอย่างนี้แหละครับ ผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว
1: เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
0: เลยตัวเล็กขึ้นมาด้วย
3: มา
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: มันตาม
0: ันตรารักพี่แคทขนาดไหนคะ
5: ก็รักมากค่ะ
3: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
2: ใช่พ่อใจดีมาก
0: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคทมาก่อน
2: ใช่ใช่
0: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ๊กก่อนค่ะ
6: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดนี่เรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
0: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
7: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์เตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
3: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความ

0: น่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือท็อปทัวร์เดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับท็อปทัวร์เดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข 4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

0: วันนี้พร้อมเรียนกันเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราทบทวนเรื่องโภชนาการกันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้กินข้าวกันมั้ยยังเนี่ย
1: กินแล้วค่ะ
0: โภชนาการดีมากใครสอนเนี่ยโอเคค่ะไปเข้าห้องคาร์โบไฮเดรตโหลดดิ้งก็หมายถึงว่าการเก็บสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายหลักการง่ายๆที่พวกหนูจะทำอย่างนี้ก็คือเรากินให้เป็นปกติของเราใช่ไหมแล้วเวลาช่วงใกล้แข่งช่วงเดินทางช่วงอะไรเราก็เน้นในเรื่องของการกินคาร์โบไฮเดรตพวกข้าวแป้งเส้นให้มันเยอะขึ้น
2: ผู้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวคำปรึกษาที่ได้จากพี่จูนเนี่ยทำให้ชีวิตในการกินของเราเปลี่ยนไปเลยทำให้ผู้เนี่ยกินเปลี่ยนไปกินเช้าทุกมื้อไม่ว่าเราจะซ้อมหรือไม่ซ้อมเราควรที่จะกินน้ำหนักผู้ก็ลดประสิทธิภาพในการแข่งขันก็ดีขึ้นด้วยขอขอบคุณพี่จูนมากๆเลยค่ะที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องโภชนาการที่ดีให้กับทีมเราแล้วก็รู้จักกินแล้วก็รู้จักบอกต่อในสิ่งที่พี่จูนบอกเรามาเนี่ยค่ะก็สามารถบอกต่อได้ค่ะ
0: คำจำกัดความของอาชีพโภชนาการการกีฬานะคะก็คืออาชีพที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาด้วยการดูแลอาหารการกินแล้วก็รวมไปถึงเป็นการปรับพฤติกรรมเดิมเพิ่มพฤติกรรมใหม
3: ่ช่วงเช้าในช่วงนี้เรากินยังไงบ้าง
4: หนูจะซื้อน้ำต้องหู้ปลาต้องโก มากินช่วงเช้าค่ะแล้วก็กลับไปก็จะไปกินข้าวพวกอาหารตามสั่งนะคะตกเย็นก็กินเย็นอีกทีนึงเลยค่ะ
0: ก่อนซ้อมเรามีแต่ทีเนี้ยช่วงเที่ยงที่มันแบบหายไปแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก็ได้สมมติว่าเวลาซ้อมเนี่ยเราอาจจะมีอะไรที่เราสามารถพกมาทานระหว่างฝึกซ้อมได้หมายถึงว่าที่ไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยพอโดดแล้วจุกอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าแท็กเกอร์เป็นแบบน้ำผลไม้เติมเข้ามาคืออย่างน้อยในช่วงระหว่างฝึกซ้อมอ่ะเราจะได้มีแรงตอนเช้าก็จะเป็นมื้อหลักเนาะเป็นข้าวอาหารจานเดียวทั่วไปแล้วก็อาจจะมีน้ำหวานเพิ่มเติมบ้างวิชาการกีฬาเนี่ยเรียนหมดทุกอย่างคือค่อนข้างครอบคลุมนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านักศึกษาที่จบจากคณะนี้นะคะก็จะได้เรียนในเรื่องของวิชาทางการแพทย์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาเภสัชวิทยาการกีฬานะคะจุลชีวะรวมไปถึงในเรื่องของการที่ไปดูอาจารย์ใหญ่เราก็ได้ดูเหมือนกันในพาร์ทของนิติเวชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นนักโภชนาการเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราพูดเรื่องการกินอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาบางทีเขาถามเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเช่นเขาปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถลิงก์ในส่วนของโภชนาการการกีฬาและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทั้งหมดเลยค่ะ
5: จริงๆแล้วพี่จูนนะครับเป็นคนละเอียดและก็เข้ากับเด็กได้ง่ายนะครับโดยหลักแล้วนักวิชาการทั่วไปก็จะเป็นการเรื่องของการให้ความรู้และก็ให้เด็กไปปฏิบัติแต่จูนเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่จูนเข้ามาติดตามเด็กโดยตรงเข้าไปคุยกับเด็กว่าเกิดปัญหาอะไรและควรที่จะแก้ไขยังไงเป็นรายบุคคลเลยนะครับเพื่อจะให้เด็กคนนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาให้ดีขึ้นด้วยครับ
0: เมื่อเราเห็นน้องๆได้แชมป์นะคะแล้วก็เห็นความสำเร็จของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะมองว่าอันนี้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องความสำเร็จในทางโภชนาการการกีฬาไหมอันนี้จุนบอกว่าอาจจะไม่ทั้ง 100% นะคะเพราะว่าตัวที่ตัดสินว่าความสำเร็จในอาชีพของเรานั้นก็คือการที่เมื่อเราให้องค์ความรู้ไปแล้วเราถ่ายทอดองค์ความรู้ไปแล้วน้องสามารถเอาองค์ความรู้ที่เราให้เนี่ยไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเขา
6: ซึ่งภาพความสำเร็จของนักกีฬาที่สามารถคว้าชัยชนะในแต่ละแมตช์การแข่งขันเนี่ยคือความสุขในการทำงานของเรานะคะ

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

มชื่อในกำทอสิสวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลงสง2ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นมันจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีกระบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

วันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะก็ไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็ชื่อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักนึงพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์ Toyota พิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นนะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

สำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

หุ่นยนต์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเราก็จะเห็นจากการ์ตูนจากแอนิเมชันซึ่งก็สร้างจินตนาการให้พวกเรานะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสนใจว่าวันหนึ่งเราอยากจะมีหุ่นยนต์อยากจะสร้างหุ่นยนต์ได้สักตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้มาเป็นนักสร้างหุ่นยนต์

ผมอาจารย์จักริตสุธากรนะครับเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่2รหัสศึกษาปี2534ปัจจุบันนี้ผมเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับหลังจากที่รู้ว่าตัวเองนะครับได้มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลสมัยก่อนก็ถือว่าไกลก็พบว่าตึกคณะวิศวะกำลังเริ่มตอกเข็มทำให้รู้ว่าทางคณะวิศวะเราก็ต้องใช้การเรียนการสอนในอาคารที่เราไปยืมใช้ในที่คณะหนึ่งอยู่สำหรับคณะวิศวะเองเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมีประมาณ60กว่าคนรุ่นผมเนี่ยมี80คนมี4ภาควิชาหลังจากเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกลที่มหิดลนะครับผมก็ได้รับทุนแล้วก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเราก็ไปเรียนทางด้าน Biomedical Engineering หรือวิศวกรรมชีวการแพทย์พอจบปริญญาเอกผมก็ต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของผมอีกครั้งหนึ่งด้วยที่มีข้อเสนอจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาเสนอที่จะชดใช้ทุนให้26ล้านโดยที่ไม่ต้องกลับมาที่ประเทศไทยผมเองก็ต้องตัดสินใจซึ่งมันก็มีความสำคัญกับอนาคตทั้งชีวิตของตัวเองและก็ครอบครัวในที่สุดผมก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยเพื่อมาเป็นอาจารย์ด้วยเหตุผลที่สำคัญก็คือถ้าผมนำองค์ความรู้ใหม่นี้กลับมาที่ประเทศไทยก็สามารถที่จะมาสร้าง impact ขนาดใหญ่ให้กับประเทศไทยได้ก็อยากที่จะกลับมาพัฒนาสร้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยคุณหมอทำงานและจะทำให้ราคาเนี่ยก็จะถูกเหมาะสมกับประเทศไทยเราด้วยจนพวกเราได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างหน่วยวิจัยที่เรียกว่า BART Lab BART Lab เนี่ยมาจาก Biomedical and Robotic Technology ซึ่งแปลว่าเราทำงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และก็หุ่นยนต์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นฐานของงานวิจัยที่ในที่สุดเราใช้เป็นตัวพื้นเพื่อจะสร้างหลักสูตรแล้วก็นำไปสู่การสร้างภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ขึ้นซึ่งจะเป็นที่แรกของประเทศไทยวิศวกรรมชีวการแพทย์คือเอาวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมาแก้โจทย์ปัญหาหรือมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์โดยการที่ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้สะดวกซึ่งสาขาตรงนี้เองเนี่ยเป็นสาขาโดยตรงที่ต้องรู้ทั้งเรื่องศาสตร์การแพทย์บางส่วนแล้วก็ต้องรู้มีความเป็นวิศวกรด้วยหลังจากก่อตั้งภาควิชาขึ้นนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างทั้งหุ่นยนต์การแพทย์ใหม่ๆเช่นหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดเปิดแผลเล็กการผ่าตัดเปิดแผลเล็กต้องใช้ความชำนาญก็ใช้บุคลากรเยอะแต่ถ้ามีหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์จะมาช่วยให้คุณหมอผ่าได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นอันหนึ่งก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่จากโครงร่างภายนอกก็คือบริเวณขาช่วยในการที่ทำให้คนไข้หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับขาเดินได้แล้วเนี่ยสามารถจะกลับขึ้นมาเดินต่ออีกครั้งหนึ่งได้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่สำคัญแล้วก็สร้างอิมแพคในวงกว้างให้คนได้รู้จักเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นเนี่ยก็คือทางทีมวิศวะมหิดลเนี่ยได้สร้างหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจขั้วโลกใต้ไทยเอ็กซ์โปขึ้นซึ่งเป็นส่วนที่นักวิจัยไทยที่จะนำหุ่นยนต์ตัวนี้ไปสำรวจที่บริเวณทวีปแอนตาร์กติกที่ขั้วโลกใต้แล้วทำให้รับรู้ว่าภายใต้แผ่นน้ำแข็งมีสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นอย่างไรบ้างอีก impact หนึ่งที่ทำให้คนได้รู้จักหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้นก็คือการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ซึ่งผมและเพื่อนๆ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆก็สร้างเป็นกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยซึ่งตรงนี้เองทำให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้ให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมแข่งขันขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาที่ได้มาแข่งขันแล้วเป็นแชมป์ประเทศไทยได้ไปแข่งในระดับนานาชาติแล้วได้แชมป์โลกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นลูกของมหิดลคนหนึ่งแล้วก็ได้มาเติมเต็มและมาช่วยพัฒนาคณะวิศวะซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลและผมคิดว่าการสร้าง impact ต่างๆซึ่งมีทั้งระดับคณะระดับประเทศแล้วก็อยากจะทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีชื่อก้องโลกและสามารถจะเติมเต็มความเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างจริงจังครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อุบัติภัยจากไฟฟ้าส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานไม่จัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณที่ชื้นแฉะตั้งสายดินและเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติรวมถึงหมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่เปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานานไม่เสียบปลั๊กไฟจำนวนมากในเต้าเสียบเดียวกันตลอดจนปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานห้ามใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะหากเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดให้แจ้งช่างซ่อมแซมห้ามนำมาใช้งานเพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดกรณีเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าแล้วใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่นบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หากมีผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้สับสวิตช์เบรกเกอร์หรือถอดปลั๊กไฟแล้วใช้ผ้าแห้งหรือเชือกคล้องตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดออกจากจุดเกิดเหตุห้ามสัมผัสตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดเพราะจะทำให้ได้รับอันตรายการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีการเรียนรู้วิธีแก้ไขเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
2: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กร

ุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

การซีรีส์วิถีคนในวันนี้เราเดินทางไปยังหมู่บ้านชายขอบริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกหนึ่งหมู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการหาปลาในแม่น้ำโขงของชาวบ้านจนกลายเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอีสานใต้หมู่บ้านที่เรามานี้ชื่อว่าบ้านผาชันครับถ้าคุณจะหาคำตอบว่าผาชันคืออะไรอยู่ที่ต้องเดินทางตามเรามาประมาณ500 เมตรที่หลังหมู่บ้านครับ

หินผาอายุประมาณ110ล้านปีที่เรียงรายสูงต่ำ 20-30 เมตรจากระดับน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงที่กั้นประเทศไทยและสปป.ลาวเป็นระยะทางยาวเกือบ10กิโลเมตรนี่แหละครับคือที่มาของชื่อบ้านผาชัน

ส่วนเรือประมงหลายสิบลำที่เราเห็นเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นพาหนะออกหาปลากันนะครับถูกผูกโยงไว้กับไม้ไผ่ลำยาวใช้โคนไม้ไผ่เสียบไว้กับช่องหินการเรือกระแทกหินจนแตกเสียหายซึ่งจะผูกรวมกันหลายลำบ้างหรือว่าผูกแยกกันบ้างถึงแม้ว่าความชันของหน้าผาจะทำให้การจอดเรือลำบากทอดสมอก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำโขงลึกมากแต่ความลำบากนั้นสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกตาซึ่งเราไม่เคยเห็นจากที่อื่น

0: วนแม่น้ำโขงที่เราเห็นยาวไกลสุดสายตานี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลามากมายหลายชนิดให้คนบ้านผาชันได้ทำมาหากินจนเรียกได้ว่าชาวบ้านที่นี่มีชีวิตอยู่ได้จนส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบก็เพราะว่ามรดกที่ได้จากลำน้ำโขงนี่เองนะครับ
1: อันนี้ได้ไหมคะ
2: ตัว
3: ปลาครึ่ง
4: เฮ้ยยังเนี่ยเบ็ด
3: เนื้อร้อย
4: เนื้อ
3: เบ็ดยังคาปากอยู่เขาเอาอะไร
4: เฮ้ย
5: ปลาแกครับอันนี้คือสิกินนะกระดาษอีกมือจะไปขาย
6: มือใดร้ายที่สุดในเดจักโต
5: ก็ประมาณ 6-7 โตครับเป็นเงินกันมือมาแน่ครับพันกว่าบาท
6: จ้างมือนี้เลย
5: มือนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับ
0: แค่ได้เห็นปลามากมายหลายชนิดที่จับกันได้ก็ทำเอาเราทึ่งกับความสามารถเลยล่ะครับแต่อย่าคิดว่าได้ปลาแล้วจะเอาไปขายทันทีนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอาปลากลับบ้านก่อนเพื่อเลือกก่อนว่าตัวไหนควรกินและตัวไหนควรจะเอาไปขาย
7: อันเดียวต้นนานกับ
8: อันเดียวไว้ให้น้องเดี๋ยวน้องจะมาถึงกรุงเทพอ่ะ
9: ขายประกบตัวเดียว
0: ปลาเอิญตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงครับหนักหลายกิโลวันนี้ขายได้หลายบาททีเดียวบอกว่าเอาไปขายก็คือที่นี่แหละครับกองทุนปลาบ้านผาชันเป็นจุดซื้อขายปลาน้ำโขงที่ใหญ่ในหมู่บ้านมีปลาสารพัดจากคนหาปลาบ้านผาชันและก็มาจากต่างหมู่บ้านด้วย
10: ปลายาง6โล8ค่ะ
0: ปลาน้ำโขงสดๆตัวโตๆแบบนี้แหละครับดึงดูดลูกค้ามาจากหลายแห่งเลยบางคนที่เราเจอถึงขนาดยอมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาซื้อเลยก็มีนะครับการหาปลาในแม่น้ำโขงถ้าคุณไม่ออกหาปลาตั้งแต่เช้าคุณก็อาจจะไม่ได้ปลานะครับ
1: หนูมาหาตั้งแต่กี่โมงปกติ
11: ประมาณตีหนึ่งครับ
1: อู้นี่มาเก็บปลาเหรอ
11: ครับ
1: จะได้เยอะไหมเนี
11: ่
1: ย
11: อัน
1: น
11: ี้ไม่รู
0: ้ในช่วงเช้าๆท่าเรือที่นี่จึงมีความคึกคักมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่แม่น้ำโขงเปิดต้อนรับเสมอแล้วครับ

0: ่หลีและพี่หมานเป็นคนหาปลาลุ่มแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตเพราะว่าเกิดและเติบโตที่นี่ครับวันนี้แกบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการหาปลาจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยครับเรื่องแรกที่แกเล่าก็คือเรื่องลวงลองฟังกันดูครับ
1: ในส่วนมาเท่านี้ในปลานี้มันเป็นไข่ๆว่าคือหน้านี้มันน้อยมีบัวลายคนก
2: ่
1: อนไข่ๆว่าคู่เลื่อนมันลอยควรลอยหาซิมันคาเลื่อนมีคนที่มีหน้าจริงๆแหละบอกเกิน6-70คนเลย
3: ครับ
1: แต่ว่าในน้ำโพนี่ไข่ๆว่ามีกับผู้คนก็คือล่วงม่วงนี่แหละครับเป็นมอดกพวกเลยว่าล่วงไข่ๆว่ามองหน้าปลายครับเป็นรูปของไข่ของมันมีกับผู้คน
4: คือถอดกันมาหลายปีแล้วเป็นมรดกของพ่อก็บอกว่าบ่ต้องขายเป็นจังได๋ก็บ่ให้ขายของพ่อให
0: ้ลวงหาปลามรดกของคนบ้านผาชันที่ทั้งสองคนพูดถึงนี้นะครับก็คือพื้นที่หาปลาบนผืนน้ำโขงที่บรรพบุรุษชาวประมงเข้ามาจับจองกันไว้ทำเครื่องหมายเอาไว้บนหน้าผาแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกหลานถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่คนในชุมชนเขายอมรับร่วมกันนะครับว่าใครเป็นเจ้าของลวงตรงจุดไหนและก็จะไม่ละเมิดพื้นที่กันถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยก็ตามแล้วหน้าผาแบบนี้เขาทำเครื่องหมายกันยังไงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพื้นที่ไหนที่มีลวงหาปลา

นี่คือลักษณะนึงครับในการปลูกปลูกหลักมองก็คือน้ำขึ้นก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะครับนี่ลักษณะคือปลูกไปคันมันขึ้นสูงอีเล็กก็คือเขาก็จะเก็บไว้ก่อนใส่บ่ได้มันสิเหอะมาลายมีประมาณเกือบถึง30จุดนะครับที่ใส่ต่อประหารกับมันก็จะห่างกันสังเกต

0: ปูนที่มาใส่ก็ใส่บ่ได้เพราะเป็นของมีเจ้าของแล้วนะครับจุด
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับให้ตายเถอะครับถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแค่เชือกที่เราเห็นตามหน้าผานั่นน่ะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าลวงของใครอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้นอกจากเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วยังเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิของชาวประมงที่นี่กันด้วยนะครับที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่มีลวงพี่น้องจากสปป.ลาวเองเขาก็มีลวงในแม่น้ำโขงและสามารถหาปลาร่วมกันได้ด้วย
0: ต้นเองนี่เขาเอิ้นตรงกันขามันคือเวิร์ดหอยบอนแต่ว่าเป็นของประเทศลาวน้ำในใส่รวมกันได้นะครับในจุดนี้ต้นนี้เพิ่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมาได้นี่เพิ่นอยู่บ้านใหม่ลงมานี่ฮู้จักกันเบิดนี่คือลักษณะคือเฮาหากินรวมกันนะครับนี่คือเพิ่นก็มีลวงคือกันกำลังยามอันเดียวนี่บ
2: ่ยาม2
0: ยาม2ล่ะคือลักษณะในการหานี่อุปสรรคอันมีหลายบนวาสิวามีลงมาได้โหลดบ่แม่นนะครับแต่บางคนกับผู้บ่เคยหานี่สิถอดใจแต่ว่าเขาอยู่แล้วในลักษณะนี้เขาสิ้นแล้วเขาสิ้นแล้วว่าบ่ได้ก็มาได้ก็มา
1: การหาปลาในแม่น้ำโขงนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรเลยไม่มีเรดาร์ไม่มีคลื่นโซน่าอะไรทั้งนั้นเลยสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่มีปลาชุกชุมพี่ดีบอกไว้อย่างนี้ครับ
3: จับโดนเขาเบิกจากทำเลในการจับลวงหมอมันมาซื้อมาจับลักษณะที่มันกระตักบนกระบุแมนลวงนะน้ำมันเสียเขาจะเบิกจากน้ำเบิกจากน้ำเบิกจากปลาบริเวณนั้นมันจะมีปลาลายน้ำที่เลอะ
1: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าบนผืนน้ำตรงไหนถึงจะมีปลาให้จับเวิร์นในแม่น้ำโขงช่วงบ้านผาชันมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับเวิร์นผักหนามเป็นจุดที่มีลวงมากที่สุดและแน่นอนครับคนหาปลาก็ต้องเยอะด้วยแต่เราจะสังเกตดูได้ว่าเขาได้ปลาหรือไม่อย่างลุงท่านนี้ครับเราเจอแกเมื่อตอนเช้าสภาพก็คือแกไม่พร้อมจะพูดกับใครเอาซะเลยแต่เมื่อเรากลับมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราเจอครับ
4: เออปลาโดนมองแล้วปลาอะไรอีกตัวน้ำม่วนขึ้นมาแล้ว
5: เฮ้ยสองตัวเฮ้ย
6: โอ้จะกี่โลเนี่ย
4: เออประมาณ5โลตัวนี้5โล
6: ได้กี่ตัวแล้ววันนี
4: ้อ๋อ2ตัวครับตัวนั้นยังไม่เอาเลยน่ะว่าน้ำรอแป๊บเดียวครับมีอีกตัว
5: 2ตัวประมาณ 1,000 กว่าบาทเมียไม่ด่าแล้ววันนี้นะโอ้โหหัวก็พูดเพราะว่าไทยคล่อง
0: คล้ายๆก็คือมือมันได้การอารมณ์ดีคือเป็นลักษณะของพ่อใหญ่นะขดายก็ร้องเพลงมีการปีบกันยังนี่คือเข้าได
4: ้วันนี้เมียทันไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เมียก็ดูแต่วันนี้ดีใจไปหอมแก้มผัวหน่อยนะเธอ
0: นั่นซื้อให้บ่ได้นั่นปลายาง
1: ช่วงสายหน่อยเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาจะจับปลากันได้เยอะยอมรับนะครับว่าผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาแม่น้ำโขงที่ตัวใหญ่นี้อ้าวทางนนก็ได้ปลาเหมือนกันนะครับ
7: ได้ปลายังล่ะ
4: ปลาบ้าน
7: โอ้ตัวใหญ่เลยเน
4: า
7: ะ
4: บ้านหาลูก
1: พี่ทองได้ปลาปากบ้านตัวใหญ่5กิโล
0: โชคดีที่ว่าเห็นเข้าได้ปลาถือว่าโชคดีเติบแต่ว่าถือว่าเพิ่นได้ถือว่าดวงเพิ่นได้เติบจังว่าได้ปานน่ะบางมื้อสิบ่เห็นว่าได้ได้นี่มันสิขามไปหลายมื้อจังได๋เท่านึง
8: ได้กว่านี้

0: 你话不带三文，
1: 不带三文，你话不带。
2: การจะได้ปลาตัวโตๆอย่างที่เราได้เห็นชาวบ้านเขาจะใส่เครื่องมือหาปลาไว้ข้ามคืนเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าชาวบ้านเขาใช้แค่เบ็ดและก็ตาข่ายเท่านั้นเป็นเพราะว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงลดตาข่ายและเบ็ดจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านส่วนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจับปลากันด้วยการตักช้อนและวางเบ็ดใหญ่เดือนกันยายนช่วงน้ำหลากล้นแม่น้ำโขงชาวบ้านเขาจะหาปลาริมโขงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียนรู้เรื่องนี้สืบต่อกันมาครับเท่าที่เราได้เห็นวิถีการหาปลาของชาวบ้านที่เวิร์นผักหนามซึ่งเป็นเหมือนที่รวมมรดกที่หาปลาของคนสองประเทศแล้วยังเห็นคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ลงมาหาปลาในแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่น่าจะบอกได้นะครับว่าภูมิปัญญาการหาปลาของคนบ้านผาชันจะต้องมีผู้สืบทอดอย่างแน่นอนอย่างลุงสมนึกอายุตั้ง70กว่าปีแล้วนะครับแต่แกก็ยังออกหาปลาและมากกว่านั้นก็คือแกให้ลูกหลานสืบทอดเช่นกัน
3: เกิดมาพ่อก็จะฝึกสอนว่าลองเรือไปแล้วก็ไปหาปลากับพ่อก่อนพ่อจะค่อยๆสอนทีละนิดทีละนิดว่าหาปลายังไงถึงจะได
4: ้พ่อจะค่อยๆหัดให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะได้ปลาตัวนู้นตัวนี
3: ้มันจะมีวิถีชีวิตในการหาปลาพ่อค่อยๆปลูกฝังเรื่อยๆสอนรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษรุ่นเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ตลอดไม่มีคำว่าขาดหาย
2: ไม่ต่างจากพี่ขาวนะครับซึ่งทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกชายมาด้วยเพื่อให้เขามาเรียนรู้เหมือนที่ครั้งหนึ่งพี่ขาวเคยได้รับการสอนเรื่องการหาปลามาจากพ่อของตนเองเช่นกัน
5: ลูกชายมาคือมามือมันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นอยากมาฝึกวิชาน้ำพอครับเรื่องว่ามุ่งนี่มักนาแรงนาพ้นมักเบิด

0: ไม่ได้มีแค่พ่อกับลูกนะครับที่หาปลาในแม่น้ำโขงปู่กับหลานก็มีเราเจอพ่อใหญ่ประมวลกับน้องบีม
1: หลาน
2: หลาน
1: พุ่นล่ะครับซอยพ่อใหญ่เอามาพึกษากับแม่มาพึกกับแม่มามันเป็นเมื่อไหร่ละสวามาพึกกว่าสามเลียนบ้านน้ำโขงนี่ซอยสิบิตแล้วพ่อพาสั้นนี่คือผู้เขาผู้นำเพิ่นแต่พ่อแต่แม่ของหลูกของร้านสื่อร้านหลูกร้านสื่อมาตลอดทุกวัน
0: สิ่งที่พ่อใหญ่ประมวลบอกน่าจะแทนความรู้สึกของคนบ้านผาชันได้ดีนะครับว่าแม่น้ำโขงสำคัญกับชีวิตของผู้คนที่นี่มากมายแค่ไหน

0: วันนี้มีงานศพที่หมู่บ้านครับพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวก็ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
1: กระตือกันคือเอื่อยคือหนองนะกับมีการมีงานจึงคอยได้มาอันนะ
2: มีเงื่อนเข้มทากับหักแพงกันมาแต่รุ่นนั้น
1: หักป้าแต่เข้าปูข้าวย่ายผลเงื่อนหลังนี่เห็นนะหักแพงกับพอพลผู้เสียมาสั่นให้หักแพงกันตลอดหดเส้นลูกเส้นล้านผลบอกไว้
0: จากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยนั่งเรือมาไม่เกิน30นาทีก็มาถึงท่าน้ำบ้านผาชัน
3: มาเหิงหรือว่าไงมาพร้อมกันเลยคือบริเวณตรงหันนะเจ้านายครับครับสบายดีมาหลายคนอยู่ตัวเนาะ
4: 3คนไอ้น้อยล่ะก็อีดมเจ้าน้อยเจ้าน้อยส
3: บายฟังทั้งคนก็มีมาอยู่บ่บันดอนบันยัง
4: บ่ทันฮอด
3: ครับบ่ทันฮอดก็มีอยู
4: ่เพราะว่าเขาบ่ฮู้ว่า

0: ามันชิ้นเพลงมานี
1: ่ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนแม่น้ำโขงแล้วก็มีพี่น้องระหว่างสปป.ลาวกับหมู่บ้านของเราก็จัดงานทุกครั้งก็จะมีพี่น้องชาวลาวคือจะมาร่วมงานไม่ว่าจะงานบุญประเพณีต่างๆคือเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันสองฝั่งเราถึงแม้เราจะห่างไกลจุดผ่อนปลนแต่เราก็ใช้จุดด่านประเพณีคุยกันไปมาหาสู่กันแบบพี่น้อง
2: ความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยลาวนั้นมีมาอย่างเนิ่นนานนะครับบางคนจากฝั่งไทยไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็จากฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งไทย
3: พอเคยไปหามาสู่กันรุ่นนี้ยังหูจักอยู่รุ่นหน่อยไปมันสิบหูจักเด้อมึงจงนี่
2: ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั้งสองฝั่งจะยังเดินทางไปมาหาสู่กันและกันนอกจากจะมาร่วมงานบุญต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็ถือโอกาสมาซื้อของมาเยี่ยมญาติกันไปด้วยนะครับ
4: จักบาท
5: 25บาท
4: เอาไม้แน่ถุงนึง
6: เมนว่าเฮ็ดสู่กันกินแล้วก็จังได๋มื้ออาจารย์กันมีของกินก็กินตําฮู้บ่แม่ตําตอกแตงไปแล้วก็แล้วไปพ่อของเพิ่นนี่เป็นน้องของแม่จ้ะลูกพี่ลูกน้องบ่แม่นว่าแม่เดียวพ่อเดียวเป็นเครือญาติแน่นอนเทื่อพ่อเดียวไปตลาดนอนประหัดเพิ่นก็มานอน
4: ย่ำเกี่ยวขา
6: วไปน้ำร้อนพ่อยายเตี๋ย
4: ต้องมานอนอยู่นี่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์จังได้เมื่อจ้ะมานอนเกี่ยวขาวหาหลับจ้า

0: สงสัยบ่อยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยเราบ่อยู่แล้วไปอาบน้ำแล้วมั้งเนี่ย
2: พ่อใหญ่หมอนที่พี่ดีกับพี่หมานมาก็เป็นคนหาปลาคนหนึ่งในหมู่บ้านผาชันนี่แหละครับแกเป็นคนแปลกของที่นี่ครับเพราะว่าแกไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าชอบมาอยู่ที่หน้าผาจนมีคนเรียกแกว่ามนุษย์ถ้ำ
0: นี่คือทำลุมซุดนะครับจริงๆแล้วขนาดข้องขึ้นกระยับอีกก็มีสันหนึ่งทั้งเทิงตอนนี้ถือว่าน้ำลดลงมาครับมันจะมีสองสันสามสันนะครับบ้านเรา
2: ทุกๆเช้าและเย็นแกจะพายเรือไปฝั่งสปป.ลาวเพราะว่าที่นั่นจะมีน้ำตกเล็กๆหลายสายที่แกสามารถไปอาบน้ำและเอาน้ำมากินได้เรือที่แกใช้ก็ยังเป็นเรือพายนะครับไม่ได้ติดเครื่องยนต์เหมือนกับเรือคนอื่นๆ

0: หน้าผาที่พ่อใหญ่เรียกว่าเป็นบ้านนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของคนหาปลาทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งสปป.ลาวโดยเฉพาะหน้าที่ปลาชุกชุมทุกคนก็จะแวะมาที่บ้านแกเพื่อมาดื่มน้ำกินข้าวยังมีของที่ลอยมากับน้ำเช่นหมวกกันน็อกรองเท้าก็เยอะนะครับอะไรที่ลอยมาแกก็จะเก็บออกจากแม่น้ำถือว่าเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำโขงไปด้วยในตัวที่สำคัญของที่แกเก็บมาก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับ
1: มหาอะไรพอดีถือครูพอดีจะขอรองเท้าก็ละสิ
2: มันถือกับผู้เก็บใช่ว่าไปทางอื่นก็ว่า
1: คือว่าเก็บวันนี้เก็บจงไว้ให้มูเนาะตัวเองต้องเอาแบบนี้ต้องแปลกๆกันนะ
2: มันก็ไหวคือมันดีมันชัวร์ลูกร้านนี่แหละเก็บไว้ต้องเก็บไว้เอาไว้ใส่เลยซอยใกล้กว่าชิสุเจ้าตัวมันดีกับมันมีมือคุณเอง
1: แต่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่นะครับมีน้ำใจคนที่มาหาปลาจุนี่ก็สิมาแวะมาแวะ

0: หลานเราเนี่ยเมื่อเขามาแวะได้ถามเขามาผักความมากินน้ำกินยังมาเห็ดอาหารไก่ขาหมูมีหมูพริกมันยังก็กินน้ำเหล้า
1: คือว่าไปหลูกไปลานเลย
2: กินยังก็กินไปเลยเราบ่ได้ห้ามได้ยังเลยคิดว่าเบิดก็เบิดไป
3: ถ้าถามว่าคนผาชันรักแม่น้ำโขงแค่ไหนผมว่าพ่อใหญ่หมอนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไม่รักจริงก็คงไม่เลือกที่จะมาใช้ชีวิตริมโขงแบบนี้เราดีใจที่ได้มาที่นี่และเห็นวิถีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการหาปลาที่ไม่ใช่แค่การทำมาหากินนะครับแต่เป็นความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: พนักงานขับรถของขยะของกทมขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทมหรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถของขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มื้อนับแต่มื้อที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ผอ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผาดข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมากปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆนะเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: วที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: ก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆ guest house ที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครง guest house เนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับหนึ่ง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมันเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราจะบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติอ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ค่ะก็ประตู
0: เป็นไงรู้ใจ
1: เก่งเลย

0: ต้องมีถ้าเกิดเราทำการเผาแล้วนั่นแบบเขาออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได้นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: เออ
2: สวัสดีครับคิดครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นหน่อยดิ
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นะทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: เออฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคไม
3: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
3: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
3: ครับ
1: อืมอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
3: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
1: เออ
3: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
3: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
1: ครับ
3: นะถ้าเป็นก๊าซเฮ้าส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่อัน
3: นี้เราจะปลูกต้นไม้
1: เ
3: ป็นไม้ใบเนี่ย
1: ร
3: เราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
3: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
3: ้
0: เลยพี่เลือกใช้อะไรครับ
3: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
3: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
3: เป็นหลอน
1: โอเค
3: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
3: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
3: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่เนี้ยเราใช้เมตร50
1: เออ2
3: คร
1: ับ
3: แล้วลึกเข้าไป2เมตร
1: แ
3: ล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่
3: เขาสามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได
3: ้หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
3: ผนัง
1: โอเค
0: อึ๊ช
1: นี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
3: ใช่ครับ
0: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
3: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
1: อันนี้ข้างเพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
3: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
3: ใช่ครับ
1: มันยิงเฟรมเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
3: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในแล้วนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
3: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
1: โอ้โหแข็งเลย
3: ใช่ครับ
0: ขั้นต่อไป
3: ยิง
1: ตัว
0: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
3: เอาความดีของชอบตลอดแปลกๆ
2: จะทาสีจบ
3: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
3: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ก็คือใช้แมส
3: ก
2: ัน
3: เดิมเลย
2: ใช้แมส
3: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ใช้แมส
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แม
0: สไม่ผิด
1: ที่ได้เลยประมาณน
0: ี้ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไป
1: ตร
2: ง
1: ด้
2: าน
1: นี้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: ไปเก็บโอ้ยิ่งขี่เลย
2: ครับ

0: เสร็จแล้ว
1: ครบ4ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนอุ้ยทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: ผูกขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลาในระยะเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่
0: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี๊ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อืม
2: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: สามด้าน
0: สามด้าน
2: ใช่
0: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ใช
2: ่งานตรงน
0: ี้เข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: ป้าเข้ามาเลยดีกว่า
3: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
3: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ย
3: ด้านมุ้งคือด้านใน
0: ด้านใน
3: มุ้งอยู่ด้านใน
0: โชว์
3: ไม้ได้โชว์ไม
0: ้โชว์ด้านใน
2: ใช่
3: ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของในตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
3: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: ตรงไหนครับ
3: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี้
3: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอามาดิ
2: อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบมันยังไงพี
3: ่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับครับ
3: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประกอบ
3: มาประกอบ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
3: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
3: นี
0: ่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
3: ถูกต้อง
2: okay.
3: เดี๋ยวเรามา
0: น้ำหนัก
3: ตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากเราจะยึดไว้คร่าวๆ
0: okay.
3: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
3: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเตยยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่ครบสวยแล้ว
0: เซฟก็คืออยู่นั้นเลยกะเอ๊ะกะเอ๊ะ
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อน
0: อ
1: แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็กูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ย นอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟ
1: เหมือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: ปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
1: เฮ้ยได้ไหมฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อง
1: ทำไง
2: อ่ะค่อยๆ
1: โอเคดูมัน
0: ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของแล้วยังคงเป็น

0: โครงสร้าง
1: เพิ่มความแข็งแรง
2: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
2: ชั้นว่าง
0: ครับผม
2: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
1: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
2: แต่ว่านี่คือตัดมาให้พอดี
1: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
1: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
1: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต่
2: วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าเป็นเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
1: ้
2: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆ reference ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มามาเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่ลองดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเนี่ยนะ
0: ด
2: ี
0: เลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่ล่อปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่ในปี
1: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: คีบอนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเน
2: ี่
1: ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ถอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
2: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
3: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
2: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
3: ชอบมากเลยค่ะขอบคุณมาก
2: โอเคโอเคส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
3: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
2: แต่อยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้นะอยู่กับที่ไปละเรียบร้อยขอบคุณมากครับ
3: ผมขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

ันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแป้งไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แล็บเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: สถาบันชีวเวชศาสตร์โมเลกุลก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็มุ่งเน้นที่จะผลิตงานวิจัยเพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางด้านชีวเวชศาสตร์โมเลกุลนะครับไปพัฒนางานวิจัยเพื่อที่จะมีการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วก็นำไปต่อยอดจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการป้องกันหรือรักษาการผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์

0: สุขภาวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยจะถูกควบคุมโดยหน่วยเล็กๆคือชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลนี่แหละครับการที่เข้าใจถึงองค์ความรู้ต่างๆจะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงออกรวมถึงควบคุมภาวะต่างๆของร่างกายได้รวมถึงการรักษาโรคต่างๆได้ด้วยครับ
1: การเรียนชีวโมเลกุลเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการเรียนของที่มีขนาดเล็กในระดับโมเลกุลแต่ว่าเราสามารถที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะศึกษาวิจัยตอนนี้สถาบันก็นำมาใช้ในการผลิตมันสำปะหลังชนิดใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตการใช้ความรู้ทางด้านประสาทพัฒนาการมาส่งเสริมกระบวนการรู้คิดในเด็กกระบวนการในการรักษาโรคพันธุกรรมอย่างเช่นทาลัสซีเมียแล้วก็การผลิตวัคซีนชนิดใหม่ๆประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุก็คือโรคสมองเสื่อมความจำเสื่อมอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร
2: ์หากย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทปริญญาเอกนะคะตลอดเวลาในการเรียนท่านอาจารย์สอนเสมอค่ะว่าสิ่งที่เราทำงานวิจัยที่เราคิดต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถช่วยสังคมได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ค่ะปัจจุบันนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์ก็ได้ร่วมกับทางทีมทางด้านสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลในการค้นหาว่าสมุนไพรชนิดไหนสามารถลดความเสี่ยงหรือป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้สมุนไพรตอนนี้ที่อยู่ระหว่างการวิจัยของอาจารย์นะคะก็จะมีชื่อว่าผักคลาดหัวแหวนพืชชนิดนี้เนี่ยค่ะจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ช่วยเพิ่มการทำงานของออร์แกเนลบางอย่างในสมองได้ค่ะนอกจากการศึกษางานวิจัยทางด้านสมุนไพรแล้วนะคะทีมของมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเราจึงไปทำโครงการนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมให้กับผู้สูงอายุเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่ดีโดยผนวกใช้ความรู้จากทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่เราได้เรียนเข้าไปในโครงการนี้ด้วยค่ะโดยกระบวนการของโครงการนี้ค่ะเราเอาผลการตรวจสุขภาพเนี่ยไปชี้แจงให้ผู้สูงอายุแต่ละท่านได้รับทราบว่าแต่ละท่านควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงรวมไปถึงแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าสุขภาพของท่านดีขึ้นยังไงเราคาดหวังว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการของเราท่านจะมีทั้งสุขภาวะกายสุขภาวะใจที่ดีขึ้นค่ะ
0: รู้สึกยินดีและมีความภูมิใจนะครับที่ศิษย์เก่าเราไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนะครับรวมถึงนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาจากที่สถาบันของเราเนี่ยครับไปใช้ปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือเป็นปัญญาของแผ่นดินเราได้เล่าเรียนได้รับความรู้แล้วเนี่ยมีโอกาสเมื่อไหร่ที่เราจะสามารถตอบแทนสังคมได้ศิษย์เก่ารวมถึงศิษย์ปัจจุบันทุกคนเนี่ยก็จะนำองค์ความรู้ที่เราได้รับไปใช้เป็นเพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไปในอนาคตเพื่อพัฒนาสุขภาวะคนไทยให้ดีต่อไปครับ
2: สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นอยากจะเห็นคนไทยทั้งประเทศรวมถึงคนทั้งโลกมีสุขภาพที่ดีเราคิดค้นงานวิจัยเราพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรมทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีเชื่อมั่นนะคะว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศมหิดลพร้อมที่จะดูแลประชาชนคนไทยทุกคนค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
0: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
1: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
0: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
2: เฮ้ย พวกเราอยู่นี
0: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
1: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
3: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
2: จัดไป
3: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
0: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
1: จำได้อุทกภัย
4: วาตภัย
3: ไฟป่า
1: พอยแรง
3: การกระทำของคลื่น
0: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
3: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
0: ย่าเพิ่งดีใจยังมีอีกหลายหัวข้อจ้าต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
3: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
4: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
3: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกก ับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
3: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
3: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้

0: ิดประเด็นในเรื่องของที่เราเนี่ยจะต้องมีเหตุผลกันหน่อยครับกับข่าวที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือการตากผ้าบนประตูรั้วบ้านคนอื่นนั่นเองพี่เกศเคยเจอเรื่องจริงไหมครับแบบนี
1: ้เอาจริงๆถ้าโดนกับตัวเนี่ยเกศยังไม่เคยโดนกับตัวแต่ว่าเห็นในข่าวในโซเชียลเนี่ยบ่อยมาก
0: จริงๆเนี่ยผมยังแอบคิดเลยนะครับว่าคนพวกนี้ยังกล้าทำอยู่อีกได้ยังไง
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจสำหรับคนที่โดนนะเพราะแกรู้สึกว่าของที่เขาเอามาตากส่วนใหญ่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นของที่เราอยากมองอ่ะเช่นพวกของใช้ส่วนตัวพวกเสื้อในกางเกงในหรือว่าพวกพรมเช็ดเท้าอะไรต่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันไม่ดีอ่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปชมละครสั้นกันดีกว่าครับ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันค่ะกับตอนนี้ที่มีชื่อว่าตากผ้าเอาหน้ารอด

0: วันนี้อากาศดีจังเลยคนเราตื่นมาก็ต้องมองโลกในแง่บวกเฮ้ยทำไมถุงชาแอปเปิ้ลถึงได้กลายเป็นถุงเท้าเด็กไปได้วะเนี่ย
1: ขอโทษนะคะฝากเก็บถุงเท้าลูกฉันให้หน่อยพอดีมันปลิวไปทางนั้นน่ะไม่รู้มันอยู่ตรงไหน
0: อยู่ครับอยู่ในแก้วชาผมเนี่ย
2: ขอบคุณค่ะ
3: คุณฟ้าครับผมบอกกี่ครั้งแล้วครับว่าอย่าเอาผ้ามาตากไว้ที่บ้านผมแบบนี
1: ้ก็บ้านฉันอยู่กันเยอะเราตากผ้ามันไม่พอค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตากผ้าไว้บนรั้วบ้านตัวเองใครเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะดูไม่งามเป็นเพื่อนบ้านกันก็หัดมีน้ำใจต่อกันหน่อยสิคะ
3: ตากกับวิบัติจริงๆตากผ้าอย่างกับตากวาสลิน
0: เจอโปรนิวเข้าไปรับรองไทเกอร์ต้องร้องโอ้ no ไปไปไปเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยใครใครปิดไฟวะเฮ้ยนี่มันชุดนอนไม่ได้นอนนี่หว่าของใครวะ
4: ช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยโจรลอกจิกขโมยชุดนอนลูกสาวฉัน
0: ผมไม่ได้ขโมยมันปิวมาตกใส่ผมเอง
4: อ๋อก็น่าขายพวกโรคจิตนี
3: ่ป้าแต๋วครับผมบอกป้ากี่ครั้งแล้วครับว่าอย่าเอาผ้ามาตากไว้ที่รั้วบ้านผมแบบนี้เวลาโดนลมมันปิวไปตกที่บ้านผมแล้วผมก็ต้องมาคอยตามเก็บเนี่ยและอีกอย่างนะมันทำลายทัศนียภาพที่ดีของบ้านผมครับ
4: โถคนไม่มีน้ำใจต่ำสำนึกอักเสบหรือไงจ๊ะฮะ
3: ผมต่างหากที่ต้องพูดคำนี้ป้าแต๋วครับต่ำสำนึกอักเสบหรือไงครับ
2: เฮ้ยแม่ลงไปก่อนช่วยหน่อยค่ะ
3: เออนี่ครับป้ามันต้องแบบนี้เคยได้ยินไหมครับป้าความมีเหตุผลจะทำให้เรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมมักเกิดจากคนไม่ใช้เหตุผลใช้แต่ความมักง่ายเป็นใหญ่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
1: พูดจบหรือยังคะพูดจบแล้วจะได้ตากผ้าต่อ
0: แล้วนี่คุณฟ้าไม่ได้มีสำนึกที่จะมาเก็บผ้าไปหรอกครับ
1: เปล่าค่ะพอดีว่ารถนี้มันแห้งแล้วเดี๋ยวจะเอารถใหม่มาตากต่อ
4: รถนี้มันแห้งแล้วไม่เนาะใช่ค่ะรั้วบ้านคุณแดดดีๆนะคะ
1: เดี๋ยวไปก่อนนะคะไปเอารถใหม่มา
0: เดี๋ยวมาใหม
1: ่มาแม่ป้า
4: ต่อไปไปเร็วไปเร็ว
3: โอ้โหต่อมสำนึกจะมากี่โมงวะเนี่ย
1: แม่เรามาเก็บผ้ากัน
4: แดดดีๆนะผ้าแห้งหมดแล้วเน
1: ี่
4: ย
1: แห้งแล้ว
4: ว้ายตายแล้วเสื้อชั้นในฉันเปื้อนเป็นลายลูกกงเลยมันต้องเป็นลายมีแน่ๆดูดิดูดิ
1: พวกชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ของหนูก็เปื้อนเหมือนกันนะ
4: โอ้ยมานี่เลยมานี่มานี่เลยผ้าสีรั้วบ้านทำไมไม่บอกกันเลยฉันจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
3: ฟ้องฟ้องผมครับจะฟ้องผมข้อหาอะไรครับรั้วก็รั้วบ้านผมถ้าป้าจะฟ้องผมก็จะฟ้องบ้านป้ากลับเหมือนกันโทษที่เอาเสื้อผ้ามาตากไว้ที่รั้วบ้านผมจนสีมันเลอะเทอะไปหมดแล้วครับเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนอย่างมนุษย์ป้าแล้วก็ป้าอยู่เยอะเกินไป
1: ฉันไม่ใช่ป้า
3: ใช่
1: แม่แม่คะอย่างนี้เราต้องซื้อลาตากผ้าเพิ่มแล้วล่ะไม่งั้นชุดแบนเดนของหนูต้องเปื้อนหมดแน่เลยอะแม
4: ่โอ้ยซื้อทำไมให้เปื้อนเงินแล้วลูกเดี๋ยวรอให้รั้วแห้งก่อนแล้วค่อยมาตากก็ได้

0: เฮ้ยเข้าคุกเลยเนี่ยป้า
1: คุกแม่ว่าเข้าบ้านก่อนดีกว่าเนอะเนอะเนอะ
0: ไปสิยืนทำไมเล่า
2: แม่
3: เอ้าป้าไม่เอาผ้ากลับไปด้วยครับ
1: ฉันยกให้เลยจ้า
3: โอ้ยไม่อยากได
4: ้ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
5: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นเรื่องตากผ้าเอาหน้ารอดครับตอนนี้เราก็รู้เหตุผลแล้วว่าทำไมกันนะเขาถึงไม่ยอมตากผ้าหน้าบ้านตัวเองก็เพราะว่าบ้านคนอื่นเนี่ยแดดดีดีพี่เกคิดว่ายังไงครับ
6: ต่อมสำนึกอักเสบเกินต้านคือบอกได้เลยว่าเราไปตากบ้านคนอื่นเนี่ยเพราะว่าบ้านเราเดี๋ยวมันดูไม่ดีแต่บ้านคนอื่นก็คือช่างบ้านเขาอย่างเงี้ยหรอมันไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องแต่ว่านิวเขาก็ทำถูกนะเพราะว่าประตูบ้านเขาเองไงเขาจะทำอะไรเขาจะทาสีอะไรก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบอกสองคนนั้น
5: เพราะฉะนั้นเราไปฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าครับ
7: ที่จริงนะคะความเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยมันก็ควรมีน้ำใจต่อกันก็จริงแต่ถึงขนาดขั้นเอาผ้าไปตากบนรั้วบนประตูบ้านของคนอื่นเนี่ยมันก็เกินไปเข้าขั้นเรียกว่าไร้จิตสำนึกก็ได้นะคะทนายเขาก็บอกแล้วว่ามันผิดกฎหมายมันเป็นการละเมิดคนอื่นถ้าใครมาทำกับเราบ้างเราก็คงไม่พอใจเหมือนกันนะคะ
8: จากที่ดูในข่าวคนที่ทำแบบนี้เขาก็อ้างว่าบ้านเขาไม่มีแดดเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านกันทำไปก็คงไม่มีอะไรอันนี้ก็ตรรกะวิบัติไปหรืออาจจะมักง่ายเกินไปจริงๆแล้วก็เข้าใจว่าสังคมทาวน์เฮาส์มันคับแคบแต่มันคนละเรื่องกับการที่คนเราต้องมีจิตสำนึกค่ะ
9: เป็นคนมักง่ายเห็นแก่ตัวไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นถ้าสังคมเราเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ประเทศชาติของเราก็จะไม่เจริญสักที
10: เคยประสบปัญหานี้ตั้งแต่ตอนหนูเด็กๆเหมือนกันค่ะก็คือโชว์โอกาสตอนที่คุณแม่ไม่อยู่ก็จะแอบมาตากผ้าแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเป็นท็อกซิกกับชีวิตประจำวันมากจริงๆเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มารยาทด้วยก็มีจิตสำนึกนิดนึงค่ะ
5: ผมเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยกับที่น้องนักศึกษาพูดนะครับมันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เราเนี่ยต้องเอาผ้าไปตากบนประตูรั้วบ้านคนอื่นครับ
6: ใช่ค่ะสำหรับคนที่ทำนะคะอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่สำหรับคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเรื่องของคนอื่นเนี่ยเล็กน้อยเสมอซึ่งพฤติกรรมทำซ้ำแบบนี้นะคะถ้าถูกทำซ้ำอยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รับบทลงโทษนะคะก็จะก่อเกิดให้เป็นนิสัยที่แย่และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชนค่ะ
5: ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำแต่ความสะดวกของตัวเองโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้อื่นเลย
6: ใช่แล้วค่ะถ้าทุกคนนะคะอยู่บนพื้นฐานของการมีเหตุผลที่ดีและถูกต้องนะคะสังคมของเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นค่ะ
5: เริ่มต้นด้วยจากตัวเราครับกับคนเจนใหม่ๆอย่างเราและสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
6: มาเจอกันได้นะคะทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: จะไปไหนยังพูดไม่จบเลย
11: ผมจะไปไหนในประเทศนี้ก็ได้ป่ะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผม
0: จะตอบง่ายๆกับป้าไม่ได้บ้างหรือไงฮะ
11: เป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยเผด็จการอีกแล้ว
0: พูดจาอะไรเนี่ยเคารพกันด้วย
11: ผมจะไปหาช่างสัก
0: เฮ้ยแต่ป้าว่าเดี๋ยว
11: ต้องเลยจะมาห้ามใช่ไหมนี่มันยุคสมัยไหนแล้วป้าอย่าเอาชุดความคิดเดิมๆมาตัดสินคนรุ่นใหม่แบบผม
0: อันนี้มันกัปตันอเมริกาหรือว่ากระหังวะเนี่ย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม

0: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
1: เฮ้ยผมจะบอกว่าพี่ทำ
0: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
0: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
0: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
0: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
0: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
0: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
5: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับผ่านไปแล้วกับเรื่องระดับภาษาเป็นยังไงบ้างนักเรียนได้นำความรู้เรื่องระดับภาษาแล้วก็การใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสารไปปรับใช้ในชีวิตจริงไหมเวลาที่เราคุยกับเพื่อนเราจะใช้ภาษาระดับใดไม่เป็นทางการแล้วเวลาที่คุยกับครูบาอาจารย์คุยกับญาติผู้ใหญ่หรือคุยกับผู้ใหญ่ที่เรายังไม่รู้จักไม่สนิทสนมคุยกับผู้อื่นเราจะต้องใช้ภาษาระดับใดลูกแล้วก็ถ้าเป็นพวกงานเขียนทางวิชาการเอกสารทางราชการหรือภาษาที่จะต้องอยู่ในพิธีการเนี่ยจะต้องใช้ภาษาแบบใดภาษาระดับทางการนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะทั้งต้นทางและปลายทางนำความรู้เรื่องระดับภาษาและทุกๆเรื่องเลยที่เรียนมาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เนี่ยครูโอก็มีคำถามชวนคิดซึ่งก็เกี่ยวกับภาษาเช่นเดียวกันเกี่ยวกับถ้อยคำในการสื่อสารนะครับคำที่ประชาชนใช้สื่อสารกับพระมหากษัตริย์เรียกว่าคำอะไรปลายทางก็ตอบคำถามเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่5ยกมือก่อนธัญวัฒน์ลองแสดงความคิดเห็นหรือบอกเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางหน่อยลูกว่าคำที่ประชาชนหรือพวกเราเนี่ยใช้สื่อสารกับพระมหากษัตริย์คือคำอะไร
2: คำราชาศัพท์ครับ
1: กลุ่มอื่นคิดว่าเป็นคำราชาศัพท์ไหมไหนใครคิดว่าเป็นคำราชาศัพท์ยกมือขึ้นทั้งห้องเลยเอามือลงคำตอบคือคำราชาศัพท์คำถามข้อต่อมาอ่านพร้อมกันครับเด็กๆคิดว่าคำราชาศัพท์คืออะไรครับกลุ่มที่4
3: คือคำที่ประชาชนพูดคุยกับพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: คำที่ประชาชนหรือสามัญชนเนี่ยเมื่อสนทนาพูดคุยกับพระมหากษัตริย์เราจะต้องใช้คำราชาศัพท์ใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นเมื่อสักครู่เห็นยกมือ2คนภัทริกาลูกภัทริกาคิดว่าคำราชาศัพท์คืออะไรครับ
4: เป็นถ้อยคำที่ใช้สำหรับคนชั้นสูงค่ะ
1: เป็นถ้อยคำที่ใช้สำหรับคนชั้นสูงคนชั้นสูงก็คือพระมหากษัตริย์ใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคำราชาศัพท์คือถ้อยคำที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้กับพระมหากษัตริย์และบุคคลตามฐานะลดหลั่นลงมาพระมหากษัตริย์อาจจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือเชื้อพระวงศ์ก็ได้แล้วก็ลดหลั่นลงมาจนถึงระดับของพวกเรานะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมทายคำราชาศัพท์กันแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันทายว่าคำราชาศัพท์ที่ครูโอนำมาให้ดูนั้นเป็นคำราชาศัพท์อะไรแล้วก็บอกด้วยนะว่าอยู่ในหมวดใดถ้ายังไม่เข้าใจก็ลองช่วยกันคิดเห็นดูก่อนไม่มีผิดไม่มีถูกข้อแรกให้รูปภาพจมูกมาระหว่างพระนาสิกกับพระโอษฐ์เร็วๆช่วยกันปลายทางตอบที่1ยกมือก่อนลูกได้สิทธิ์ตอบก่อนรูปภาพนี้ถ้าเป็นคำราชาศัพท์เราจะใช้คำว่า
5: พระนาสิกค่ะ
1: พระนาสิกพระนาสิกแปลว่า
5: จมูก
1: น่าจะเป็นคำราชาศัพท์หมวดใดหมวดเครือญาติหรือว่าร่างกาย
5: ร่างกายค่ะ
1: เพื่อนบอกว่าร่างกายถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับตอนนี้กลุ่มที่1ได้ไปแล้ว1คะแนนต่อไปนะครับต่อไปแว่นตา ยกมือแล้วต้องตอบได้นะกลุ่มที่3ยกมือก่อนมีคำว่าฉลองพระเนตรกับทรัพย์พระพักตร์ใช้คำว่าอะไรลูก
6: ฉลองพระเนตรครับ
1: ใช้คำว่าฉลองพระเนตรน่าจะอยู่ในหมวดใดลูก
6: เครื่องมือเครื่องใช้ครับ
1: เป็นหมวดเครื่องใช้นะ
6: ครับ
1: ถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปนะครับต่อไปใบหูกลุ่มที่สองยกมือก่อนมีพระหัตถ์กับพระกรรณ
7: พระกรรณค่ะ
1: พระกรรณอยู่หมวดใดลูก
7: หมวดร่างกายค่ะ
1: หมวดร่างกายถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับรองเท้ามีฉลองพระบาทกับรัดพระองค์
3: ฉลองพระบาทค่ะ
1: เป็นฉลองพระบาทอยู่ในหมวดใดครับลูก
3: หมวดเครื่องใช้ค่ะ
1: หมวดเครื่องใช้หรือของใช้ใช่ไหมครับคำตอบคือถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่5มีพระธรรมรงค์กับพระมาลาลูก
2: พระธรรมรงค์ครับ
1: พระธรรมรงค์อยู่ในหมวดใดลูก
2: ของใช้ครับ
1: ของใช้เครื่องใช้ถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนพร้อมกันกลุ่มที่1ตอบถูกกี่ครั้ง1ครั้งก็ได้1คะแนนกลุ่มที่2 1ครั้งก็ได้1คะแนนกลุ่มที่3 1ได้1คะแนนกลุ่มที่4 1คะแนนและกลุ่มที่5กลุ่มที่5 1ครั้งก็ได้1คะแนนตอนนี้ทุกกลุ่มมี1คะแนนสะสมไว้ปรบมือให้ตนเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์น่ารู้ซึ่งคำราชาศัพท์เนี่ยมีมากมายนับไม่ถ้วนมีเป็นร้อยคำพันคำเราเรียน1ชั่วโมงไม่หมดหรอกครับแต่วันนี้เราจะเรียนเฉพาะคำราชาศัพท์ที่น่ารู้ที่ใช้สื่อสารกันบ่อยแล้วก็มีความสำคัญที่เราพบเห็นกันในชีวิตประจำวันบ่อยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันข้อที่1บอกความหมายของคำราชาศัพท์ได้ข้อที่2จัดหมวดหมู่ของคำราชาศัพท์ได้ถูกต้องเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องช่วยกันจัดหมวดหมู่ของคำราชาศัพท์ให้ถูกต้องเป็นหมวดหมวดเป็นหมู่หมู่นะครับและสุดท้ายบอกความสำคัญของการใช้คำราชาศัพท์จะต้องบอกให้ได้ว่าการใช้คำราชาศัพท์นั้นมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำราชาศัพท์คำราชาศัพท์คือถ้อยคำที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ก็คือเชื้อพระวงศ์นั่นเองพระภิกษุสงฆ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็สุภาพชนหรือสามัญชนทั่วไปก็คือพวกเรานี่แหละถือว่าเป็นสุภาพชนนะครับต่อมาระดับชั้นของคำราชาศัพท์กลุ่มไหนตอบได้บ้างว่ามีกี่ระดับชั้นเร็วครับกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5ยกมือก่อนแล้วลูกมีกี่ระดับชั้นครับ
2: 3ครับ
1: มี3หรอยังไม่ถูกต้องกลุ่มที่1ยกมือก่อนจริงๆครับลูกยกมือต้องตอบนะไม่งั้นสิทธิ์เป็นของกลุ่มอื่น
8: มี5ระดับครับ
1: มี5ระดับอะไรบ้าง
8: พระมหากษัตริย์ครับ
1: พระมหากษัตริย์
8: พระบรมวงศานุวงศ์ครับ
1: พระบรมวงศานุวงศ์ต่อไป3
8: พระสังฆราชและพระเจ้าพระสงฆ์ครับ
1: พระสังฆราชหรือพระสงฆ์ต่อไป4
8: ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับ
1: 4ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และ5
8: สุภาพชนครับ
1: สุภาพชนครบไหมครบถูกต้องปรบมือให้เพื่อนมีทั้งหมด5ระดับนะครับซึ่งแบ่งตามบุคคลดังนี้1พระมหากษัตริย์2เชื้อพระวงศ์หรือพระบรมวงศานุวงศ์3พระสงฆ์หรือพระสังฆราชรู้จักพระสังฆราชไหมก็คือเป็นราชาของสงฆ์นะครับ แล้วก็ข้าราชการนี่ก็จะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมตั้งแต่ประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลฎีกานายกรัฐมนตรีไล่ลงมาเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายสุภาพชนก็คือพวกเราทั่วไปนี่แหละรวมถึงครูโอด้วยนักเรียนครับเรามาดูคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าคำราชาศัพท์สามารถแบ่งได้กี่หมวดอะไรบ้างอ่ะกลุ่มที่3ยกมือก่อน
6: 5หมวดครับ
1: 5หมวดอะไรบ้างลูก
6: เครือญาติร่างกายเครื่องใช้คำกริยาคำสรรพนามครับ
1: เครือญาติเครื่องใช้ร่างกายคำกริยาแล้วก็คำสรรพนามถูกไหมถูกต้องนั่งลงตอนนี้ได้กี่คะแนนละกลุ่ม1 2คะแนนกลุ่ม2 1คะแนนกลุ่ม3 2คะแนนกลุ่มที่4 1คะแนนกลุ่มที่5 1หรือ2ออครั้งที่2ตอบผิดใช่ไหมครับก็จะเป็น1คะแนนนะครับตอนนี้กลุ่ม1และกลุ่ม3นำอยู่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่า5หมวดที่แบ่งได้เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีหมวดเครือญาติร่างกายเครื่องใช้หรือของใช้นะลูกคำกริยาแล้วก็คำสรรพนามเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันเลยนะครับว่าตัวอย่างคำราชาศัพท์หมวดเครือญาตินั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะอ่านคำราชาศัพท์แล้วพวกเราอ่านความหมายนะก็จะมีดังนี้เช่นพระอัยกาแปลว่าปู่หรือตาพวกเราใช้คำว่าพระอัยกาไหมไม่ใช้เราใช้กับพระมหากษัตริย์นะครับต่อมาพระอัยยิกาคือพระชนกพระชนนีพระมเหสีพระสวามีพระเชษฐาพระเชษฐาภคินีพระอนุชาพระกนิษฐาพระโอรสและสุดท้ายพระธิดาบางทีนะชื่อของพวกเราชื่อจริงชื่อนามสกุลจริงของพวกเราเนี่ยก็อาจจะมีใช้เป็นคำศัพท์เช่นคำว่าเชษฐาเนี่ยมีนะในประเทศไทยมีคนชื่อนายเชษฐานะอนุชาคิดว่ามีไหมมีครูโรงเรียนวังไกลกังวลของเราก็ชื่อว่าครูอนุชาใช่ไหมครูกันรู้จักครูกันไหมครูกันชื่อครูอนุชาแสดงว่าครูกันต้องเป็นทำไมเป็นน้องใช่ไหมกนิษฐาก็มีนะครับมีอยู่นะครับคนที่ชื่อกนิษฐาเพราะฉะนั้นคำราชาศัพท์เหล่านี้นะครับก็คือคำราชาศัพท์หมวดเครือญาตินะเป็นการยกตัวอย่างมาให้ดูต่อมาหมวดที่สองก็คือหมวดร่างกายมีอะไรบ้างพระเกศารู้จักไหมพระเกศาพระกันพระชิวหาพระโอษฐ์พระเนตรขอบพระเนตรต่อมพระเนตรพระศรพระขนงพระชานุพระทนพระนาสิกนี่ก็คือตัวอย่างคำราชาศัพท์ที่เป็นหมวดร่างกายกลุ่มไหนยกตัวอย่างคำราชาศัพท์ที่นอกเหนือจากครูโอยกตัวอย่างมานะครับไม่ต้องเปิดดูหนังสือทุกคนปิดปลายทางปิดด้วยลูกปิดหนังสือให้หมดเลยเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่1ยกก่อนกลุ่มที่1ยกก่อนครับพระอะไรลูกได้ไหม
9: พระหัตถ์ครับ
1: พระหัตถ
9: ์มือครับ
1: หมายถึงมือถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1หมดสิทธิ์ตอบต่อไปครับจับติ่งหูไว้อย่าเพิ่งยก

0: ที่5ยกมือก่อนมีคำใดบ้างครับ
1: พระเศียรค่ะ
0: พระเศียรหมายถึง
1: หัวค่ะ
0: หมายถึงหัวหรือศีรษะอ่ะปรบมือให้เพื่อนถูกต้องอ่ะเหลือ3กลุ่มข้อสุดท้ายแล้วนะไม่ปล่อยคะแนนอยู่แล้วนะยกกลุ่มที่2ยกก่อนกลุ่มอื่นใจเย็นๆลูกอ่ะละละนา
2: พระนราศค่ะ
0: พระนราศแปลว่า
2: หน้าผาก
0: หน้าผากถูกต้องตอนนี้ก็สะสมคะแนนกันไว้นะครับต่อมาคำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้หรือของใช้นั่นเองหนึ่งฉลองพระองค์คือ
3: เ
0: สพระสนับเพลาคือทรัพย์พระองค์คือทรัพย์พระพักคือรัฐพระองค์คือฉลองพระเนตรคือพระฉายฉลองพระบาทพระมาลากระเป๋าทรงหมายถึงกระเป๋าถือสร้อยพระศอพระสอแปลว่าคอสร้อยพระสอก็คือสร้อยคอและสุดท้ายพระเขนยหมอนรู้จักไหมรู้จักพระเขนยไหมลูกเขนยเนี่ยเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรส่วนใหญ่แล้วคำราชาศัพท์ที่เราใช้สื่อสารกันในภาษาไทยนั้นมักจะยืมมาจากภาษาเขมรนะครับอย่างเช่นคำว่าเขนยเนี่ยเป็นคำภาษาเขมรนะครับลูกเดี๋ยวเราช่วยกันยกตัวอย่างคำราชาศัพท์หมวดกริยาปิดหนังสือไว้ปิดหนังสือไว้ห้ามดูครับห้ามดูกลุ่มไหนดูปรับแพ้เลยนะเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่3ขอตัวแทนคนเดียวพอนะในการยกต่อไปนี้ยกตัวอย่างมาลูกคำราชาศัพท์หมวด
4: พระแสงกันบิดครับพระแสงกันบิด
0: คำกริยานะให้ยกตัวอย่างคำกริยา
2: ทรงม้าครับ
0: ทรงม้าแปลว่า
2: ขี่ม้าครับ
0: อ๋อทรงม้าแปลว่าขี่ม้าถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนขอตัวแทนคนเดียวพอในการยกยกกลุ่มท่ายกก่อนมีอะไรบ้างลูกคำกริยา
5: เสด็จครับ
0: เสด็จแปลว่า
5: ไปครับ
0: ไปถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเหลืออีก3กลุ่มกับอีก1ข้อที่จะถามอีก1คะแนนที่จะปล่อยให้นะครับลูกเตรียมตัวยกกลุ่ม1ไม่ยกเหรอลูกกลุ่ม4ยกก่อนลูกกลุ่ม4ยกกี่คนเมื่อสักครู่นี้คนเดียวนะ
5: ส่งน้ำค่ะ
0: ส่งน้ำแปลว่า
5: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำราชาศัพท์หมวดกริยาพร้อมกันเสด็จแปลว่าไปพระราชดำเนินล่ะลูกเดินทางนะครับส่งน้ำก็จะแปลว่าอาบน้ำประชวรแปลว่าป่วยเสวยแปลว่ารับประทานเช่นเสวยพระกยาหารก็คือรับประทานอาหารพระราชทานแปลว่าให้คำว่าโปรดหมายถึงชอบเช่นอาหารจานโปรดก็คืออาหารที่เราชอบกริ้วกริ้วแปลว่าโกรธประทับหมายถึงนั่งนะครับบรรทม
3: นอ
0: นคำว่าตรัสพูดทอดพระเนตรดูนักเรียนจำไว้เลยนะว่าคำราชาศัพท์ที่เป็นกริยาราชาศัพท์เราจะไม่ใช้คำว่าทรงนำหน้าทรงเสด็จใช้ไม่ได้ทรงเสวยใช้ไม่ได้ทรงโปรดทรงประทับทรงตรัสทรงกริ้วเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าคำเหล่านี้เป็นคำกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วนะครับ

0: อ่ะต่อมาตัวอย่างคำราชาศัพท์หมวดคำสรรพนามหมวดนี้ไม่เล่นเกมยากเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสมมุติว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้พูดผู้พูดก็คือสรรพนามบุรุษที่1ถ้าเราจะพูดกับพระมหากษัตริย์เราจะต้องแทนตนเองว่าข้าพระพุทธเจ้าถ้าเราพูดหรือสนทนากับผู้ใหญ่หรือพระสงฆ์เนี่ยเราจะใช้คำว่าถ้าเป็นผู้ชายใช้คำว่าถ้าเป็นผู้หญิงใช้คำว่าแบบนี้นะต่อมาบุรุษที่สองแทนผู้ที่เราพูดด้วยถ้าเราสนทนากับพระมหากษัตริย์เราจะต้องแทนพระมหากษัตริย์ว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทถ้าเป็นเจ้าหน้าสูงหรือพระบรมวงศานุวงศ์เราจะใช้คำว่าฝ่าพระบาทแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์เราจะใช้คำว่าพระคุณเจ้าเราจะไม่ใช้คำว่าท่านหรือเธอถูกไหมเราพูดกับพระมหากษัตริย์เราใช้คำว่าเธอได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้คำว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อมาสรรพนามบุรุษที่3ก็คือผู้ที่เราทำไมกล่าวถึงถ้าเรากล่าวถึงพระมหากษัตริย์เราจะใช้คำว่าพระองค์พระองค์ท่านพระองค์ถ้าเป็นพระสงฆ์เราจะใช้คำว่าท่านถ้าเป็นสามัญชนหรือสุภาพชนด้วยกันเราจะใช้คำว่าอะไรเขาใช่ไหมครับแบบนี้นะไม่ยากเพราะฉะนั้นก็ผ่านไปนะครับเกี่ยวกับคำราชาศัพท์หมวดต่างๆ 1. หมวดเครือญาติ 2. หมวดร่างกาย 3. หมวดเครื่องใช้ 4. หมวดคำกริยาและ 5. หมวดคำสรรพนามนะครับนักเรียนเรียน1ชั่วโมงเนี่ยจำไม่หมดหรอกปลายทางก็ยังจำได้ไม่หมดแต่ให้ฝึกทบทวนแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าชั่วโมงนี้เราจะเรียนว่าคำราชาศัพท์มีทั้งหมดกี่หมวดแล้วก็ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยจัดเป็นหมวดหมู่ก็พอนะครับไม่ได้เรียนลึกมากต่อมาเกมต่อมาจะเป็นการทายคำราชาศัพท์จากบทร้อยกรองที่กำหนดให้สรุปคะแนนก่อนกลุ่มหนึ่งได้กี่คะแนนลูกมีคะแนนสะสมเท่าไหร่3กลุ่มที่2 2คะแนนกลุ่มที่3 3คะแนนกลุ่มที่4 2คะแนนและกลุ่มที่5 3คะแนนนะเกมต่อไปเราก็จะเรียกคะแนนกลับมานะครับดูบทร้อยกรองนะมีอยู่2ข้างมองทางข้างหน้าแลซ้ายแลขวาหน้าต่างหัวใจกลุ่มที่3ยกมือก่อนคืออะไรลูก
1: พระเนตรครับ
0: พระเนตร
1: ครับ
0: เป็นหมวดใด
1: ร่างกายครับ
0: ดูสิใช่ไหมคำตอบคือพระเนตรเป็นหมวดร่างกายปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3หยุดไว้ก่อนนะให้สิทธิ์กลุ่มอื่นต่อไปครับท่านให้กำเนิดเกิดตัวเรามาเป็นหญิงจัญญาทายซิใครเอ่ยกลุ่มที่4ยกมือก่อน
1: พระชนนีค่ะ
0: พระชนนีใช่ไหมหรือเราจะเรียกว่าพระมารดาก็ได้นะครับคำตอบคือพระมารดาหรือพระชนนีหมวดใดลูก
1: หมวดเครือญาติ
0: หมวดเครือญาติแปลว่าแปลว่าอะไรพระชนนี
1: แม่ค่ะ
0: แปลว่าแม่ถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปเหลือ3กลุ่มนะใช้แทนตนเองเวลาเข้าเฝ้าบอกได้ไหมเล่าเราแทนอย่างไรเดี๋ยวก่อนยกกลุ่มที่5ยกก่อน
2: ข้าพระพุทธเจ้าครับ

0: ข้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมถูกไหมลูกถูกต้องหมวดใดครับ
1: หมวดคำสรรพนามครับ
0: หมวดคำสรรพนามถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อมาบิดาของแม่แน่แท้จริงเอ่ยตอบได้ไหมเอ่ยว่าท่านคือใครอ่ะเหลือกลุ่ม2กับกลุ่ม1ยกกลุ่ม1ยกก่อนใครครับ
2: พระไอยิกาครับ
0: พระไอยิกาเหรอบิดาของแม่นะอ่ะตอบก่อนหมวดใด
2: หมวดเครือญาติครับ
0: หมวดเครือญาติกลุ่มถ้าเป็นกลุ่ม2ตอบกลุ่ม2จะตอบว่าบิดาของแม่นะลูกพระอะไรลูกพระอะไรบิดาของแม่คือตาพระอะไรลูก
3: พระไอกาค่ะ
0: พระไอยะกาไม่ใช่ไอกาพระไอยะกามั่นใจ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ลองพูดอีกครั้ง
3: พระไอยะกาค่ะ
0: พระไอยะกาอ่ะนั่งลงเดี๋ยวเราตีความก่อนนะบิดาของแม่คือใครก็คือตาใช่ไหมคำตอบคือพระไอยกาเป็นหมวดอะไรลูกหมวดเครือญาตินะตอนนี้ทุกกลุ่มได้กลับมาเล่นเหมือนกันหมดแล้วอ่ะทุกกลุ่มจับติงหูไว้ยกมือกลุ่ม2ยกมือก่อนกลางคืนต้องนอนพักผ่อนกายาคำนี้นั้นหนาเรียกว่าอะไร
2: พระแท่นครับ
0: พระแท่นกลุ่มอื่นนั่งลงก่อนครูรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่พระแท่นเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่5ยกก่อน
2: บรรทมครับ
0: บรรทมเป็นหมวดใด
2: หมวดคำกริยาครับ
0: บรรทมจริงไหมคำตอบคือบรรทมเป็นหมวดคำกริยาประมือให้เพื่อนไม่เป็นไรคือบางทีอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเป็นพระแท่นก็คือเตียงใช่ไหมแต่ไม่ใช่กลางคืนเราต้องนอนพักผ่อนกายาคำนี้นั่นหนาเรียกว่าอะไรก็คือคำว่านอนพระมหากษัตริย์ใช้คำว่าบรรทมหลังจากที่นักเรียนได้เล่นเกมทายคำราชาศัพท์จากบทร้อยกรองไปแล้วสรุปคะแนนกลุ่ม1ได้กี่คะแนนลูก3กลุ่มที่2 3กลุ่มที่3 4คะแนนกลุ่มที่4 3คะแนนและกลุ่มที่5 5คะแนนเก่งมากเลยนะครับต่อมาให้เล่นเกมจับคู่คำราชาศัพท์นะครับเปิดไปใบงานที่เท่าไหร่เปิดไปใบงานหน้าที่209เป็นเกมจับคู่คำราชาศัพท์นะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมพร้อมกันเลยให้เวลา2นาที

0: เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับข้อแรกพระเศียรนี่แปลว่าอะไรครับลูกพระเศียรแปลว่าศีรษะปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปด้วยเลยนะต่อมาคำว่าโปรดโปรดแปลว่าชอบโยงเส้นจับคู่ให้ถูกนะทรงม้าแปลว่า
1: ขี
0: ่ม้าพระอายิกาอายิกานะแปลว่าย่ายายพระโอรส
1: ล
0: ู
1: กชาย
0: พระอุทรอุทรหมายถึงท้องท้องคืออวัยวะนะไม่ใช่ตั้งครรภ์นะพระอุทรแปลว่าท้องไม่ได้แปลว่าตั้งครรภ์นะเดี๋ยวเข้าใจผิดต่อมาพระหทัยพระหทัยก็คือใจหัวใจนี่แหละพระเชษฐา
1: พ
0: ี่
1: ชาย
0: ทอดพระเนตรหมายถึงดูตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับปลายทางตรวจด้วยนะประชวนในใครถูกต้องหมดเลยทั้ง10ข้อโอ้เก่งมากปรบมือให้ตนเองสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่4คำราชาศัพท์น่ารู้โดยจัดหมวดหมู่ของคำราชาศัพท์ตามที่กำหนดให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆให้ถูกต้องคุณครูปลายทางก็รบกวนแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องนะใบงานของนักเรียนเนี่ยคุณครูก็จะกำหนดคำมาให้แล้วนำคำเหล่านี้ไปจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องนักเรียนเขียนด้านบนด้วยนะว่าเป็นหมวดอะไรเช่นหมวดอะไรหมวดเครือญาติหมวดเครื่องใช้หมวดร่างกายหมวดคำกริยาแล้วก็หมวดคำสรรพนามถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: มีพระกันพระกรพระนาภีพระเสโทแล้วก็พระชิวหาพระกันแปลว่าหูพระกรแปลว่ามือพระนาภีแปลว่าสะดือพระเสโทแปลว่าเหงื่อเหงื่อก็คือออกมาจากร่างกายก็จัดอยู่ในหมวดร่างกายนะครับและสุดท้ายพระชิวหาแปลว่าลิ้นต่อมาเครื่องใช้ก็จะมีกระเป๋าทรงก็คือกระเป๋าถือสร้อยพระสอพระสอแปลว่าคอสร้อยพระสอจึงแปลว่าสร้อยคอพระมาลาแปลว่าหมวดต่อมานะครับหมวดเครือญาติก็จะมีพระชนนีแปลว่าแม่พระโอรสแปลว่าลูกชายพระอัยยิกาแปลว่าย่าหรือยายพระนัดดาก็คือหลานนะครับต่อมาหมวดคำกริยาก็จะมีประชวนแปลว่าป่วยประทับแปลว่านั่งทรงม้าก็คือขี่ม้าบรรทมแปลว่านอนและทรงน้ำแปลว่าอาบน้ำนะลูกได้แบบนี้ไหมตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับและสุดท้ายหมวดคำสรรพนามก็จะมีคำว่าพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กล้าวกระหม่อมถ้าเรากล่าวถึงพระมหากษัตริย์เราจะใช้คำว่าพระองค์หรือพระองค์ท่านนะครับเพื่อความสุภาพถ้าข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งที่ตัวเราเนี่ยใช้แทนตัวเราตัวผู้พูดนะครับเวลาที่เราสนทนากับพระมหากษัตริย์เรียบร้อยนะเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากการเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ได้ความรู้อะไรบ้างลูกการเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ในชั่วโมงนี้ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์หมวดต่างๆทั้ง5หมวดอันไหนใครสรุปได้บ้าง
1: มี5หมวดครับ
0: ครับ5หมวดหมวดอะไรบ้างลูก
1: เครือญาติครับ
0: 1หมวดเครือญาติ2
1: ร่างกายครับ
0: ร่างกาย3
1: เครื่องใช้ครับ
0: เครื่องใช้4
1: คำกริยาครับ
0: คำกริยาและ5
1: คำสรรพนามครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนการเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์เนี่ยมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรมีความสำคัญไหมธัญวัฒน
2: ์นำคำราชาศัพท์ไปใช้สื่อสารให้ถูกต้องครับ
0: ก็คือมีความสำคัญใช่ไหมลูกโดยมีความสำคัญโดยที่ตัวเราเนี่ยจะต้องนำความรู้เรื่องคำราชาศัพท์ไปใช้สื่อสารให้ถูกต้องกับใครได้บ้าง
2: มีพระมหากษัตริย์มีเชื้อพระวงศ์แล้วก็พระสงฆ์ข้าราชการผู้ใหญ่แล้วก็สุภาพชนครับ
0: โดยที่เราเนี่ยจะต้องนำความรู้เรื่องคำราชาศัพท์ไปใช้สื่อสารกับบุคคลเหล่านี้ให้ถูกต้องใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนนะถือว่ามีความสำคัญนะครับเพราะเราจะต้องใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของคำขวัญชวนคิดถ้าอยากจะรู้ว่าคำขวัญแต่งอย่างไรมีหลักการแต่งอย่างไรก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับปลายทางสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับในชั่วโมงถัดไปก็จะมีใบความรู้เรื่องคำขวัญชวนคิดแล้วก็ใบงานเรื่องคำขวัญชวนคิดนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนำความรู้เรื่องคำราชาศัพท์ไปใช้สื่อก็ไปใช้เรียนรู้ให้ถูกต้องนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมจัดหมวดหมู่คำราชาศัพท์ต่างๆแล้วนะครับเราจัดได้ทั้งหมด5หมวดนะลูกเดี๋ยวเรามาดูเฉลยแล้วก็ตรวจสอบคำตอบพร้อมกันหมวดร่างกายเนี่ยก็จะ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลียนนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: และพี่โนนี้ทราบไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเคยทรงแข่งขันเรือใบในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะคะหนูดีก็เคยได้ยินมาก่อนนะคะ
2: พลอยใสพูดอย่างนี้แสดงว่าน้องพลอยใสมีเรื่องดีๆมาเล่าให้พวกเราและเพื่อนๆฟังใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วค่ะวันนี้พลอยใสมีความรู้และแรงบันดาลใจดีๆจากพี่นักกีฬาของในหลวงรัชกาลที่9มาฝากกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: กาลที่9คือนักกีฬาในดวงใจที่ทำให้พลอยใสรู้ว่าการเป็นนักกีฬานอกจากจะได้ประโยชน์แล้วต้องรู้จักความพอดีไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่พลอยใสคนเดียวนะคะที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักกีฬาในดวงใจยังมีเพื่อนๆพี่ๆอีกหลายคนที่มีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจแบบอย่างในความรอบคอบความพอเหมาะพอดีมีหลักเกณฑ์ทำหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างเหมาะสมไปชมสิ่งดีๆเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
1: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า

ชกาลที่9ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบเข้าแข่งขันในกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2510ครั้งนั้นทรงใช้เรือประเภทโอเคที่ทรงออกแบบและต่อขึ้นด้วยพระองค์เองเนื่องจากทรงรู้จักธรรมชาติและแล่นเรือใบเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมสะท้อนให้เห็นถึงพระสติปัญญาที่ทรงเข้าใจและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างน่าทึ่ง

0: คือการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนซึ่งจะต้องทำในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์
1: และเพื่อนๆต่างก็มีแรงบันดาลใจที่ดีและรู้จักนำมาปรับ

0: เพื่อนๆเองก็ลองทำได้และควรทำด้วยนะคะ
1: ปิดท้ายวันนี้หนูได้มีคำสอนของพ่อให้เพื่อนๆได้นำไปปรับใช้มาฝากกันค่ะ
2: แล้วพบกันใหม่ค่ะ
3: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
0: โอเคไหมพลอยใส่อินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์เซฟ
4: ความพอดีในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอนมีหลักเกณฑ์เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2540

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชัด
2: เลยไม่ติดเขาไฟใสไฟเหล็กก็ติดไฟใส
0: โอเค

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย